อันนี้โยมเขียนอ่านเขียนอ่านเนี่ยพอเวลาเลิกเรียนแล้วไม่มีหนังสือเลยสักเล่มเดียวแต่เรารู้ได้ใครให้เราอ่านอะไรใครให้คิดอะไรเราเขียนได้อ่ะนะมันอยู่ในใจในสมองของเราหมดเพราะอะไรนั่นเนี่ยบุญที่เราทำไว้เป็นงั้นมันไม่เป็นวัตถุแหละสติปัญญาที่เราทำบุญทำทานก็เหมือนสติปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนไม่เหมือนนักเรียนสอบตกนักเรียนสอบตกไม่มีปัญญามันก็ต้องแบกตำราอย่างนั้นเองคนที่เป็นตะคนที่ทำไม่ทำบุญนั่นก็เหมือนคนเขายึดวัตถุเสมอไปอันนั้นของเรานี่ของเรานี่ไปไหนไม่ได้วนอยู่กับบ้านนั่นแหละพอเข้าใจนะโยมนะดังนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าพระจะบางคนตามบางภาพจับพระศึกนะโยมนะกลัวจะไปตายไปตายจากบ้านเอาพระศึกเลยให้ศึกก่อนให้ตายก่อนศึกแล้วก็จะได้ตายโถน่าสงสารไม่จริงขนาดเรียนรู้พระศาสนาไม่รู้เรื่องจับละเวลาป่วยป่วยมากๆเนี่ยพ่อไปบวชลูกก็ไปบ้านเนี่ยไปศึกให้ไปตายกลัวจะเป็นตายจากบ้านอีนั่นเป็นแน่เลยมันห่วงบ้านเนี่ยเป็นพระนี่ไม่พ้นไปแล้วด้วยความห่วงบางคนเข้าใจผิดนะบางคนเข้าใจผิดเนี่ยตายแล้วก็ทำไงเอาข้าวไปให้กินกลัวจะอดถามตึกไปให้กลัวจะไม่มีบ้านอยู่เอารถเบนซ์ไปให้เอารถเบนซ์กระดาษไปทำให้กลัวจะไม่มีรถขี่เอาคือทำเป็นวัตถุไปให้แต่ที่จริงพวกนั้นใช้ไม่ได้อยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะโยมไม่ต้องทำบุญเลิกทำบุญเถอะถ้าสร้างตึกไปให้สร้างรถไปให้ได้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องทำบุญเลยงั้นเวลาจะตายก็สร้างตึกไปทำกระดานสัก 4-5 ตึกเอาตึกสักหลายๆชั้นก็ได้เอาไปใส่ลงพ่อลงแม่แล้วก็เผาโอพ่อเราจะได้ไม่ไปอยู่ตึกเอาทำรถเก๋งไปให้พ่อเราจะได้มีรถเก๋งขี่แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นงั้นที่เราได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทำไว้ในใจวิมานในใจทานเป็นวิมานในใจศีลเป็นวิมานในใจภาวนาเป็นวิมานในใจที่เราทำมาได้อันนี้เราจะต้องพยายามที่ว่าทำให้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้มันเกิดปัญญาก่อนเอาเราเวลาก็มากเลยนะวันนี้ก็ธรรมาก็มารยายมาสมควรเกเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมาเผาศพก็ขอคิดว่าศพนี้เป็นศพพระจะเผาแล้วจะได้บุญกุศลอย่างมากซึ่งเผาศพคนมีศีลธรรมเนี่ยคนมีศีล5เผาคนหนึ่งเท่ากับเผาคนไม่มีศีล100คนเผาคนมีศีล500คนคนหนึ่งเท่ากับเผาคนไม่มีศีล100คนเผาคนศีล800คนหนึ่งเท่ากับคนศีล500คนเผาศพคนมีศีล10คนหนึ่งเท่ากับเผาศพคนไม่มีศีลและคนมีศีล800คนเผาศพพระภิกษุผู้มีศีล227 1องค์เท่ากับเผาศพคนมีศีล10 100คนเผาศพพระโสดาบัน100คนเท่ากับเผาศพพระสงฆ์100องค์เผาศพพระอรหันต์1องค์เท่ากับเผาศพพระอนาคา100องค์แต่ถ้าเผาศพพระพุทธเจ้าเนี่ยหาบุญประมาณไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าก็ได้หมดไปสิ้นไปก็เหลืออยู่เพียงพระสงฆ์ที่เราจะเผาเขาถือว่าการเผาศพพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าหรือเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเราก็ตั้งใจเผาให้มันหมดทุกสิ้นทุกการเผาศพนี่ต้องการปรารถนาให้หมดทุกสิ้นทุกเพราะคนตายนี่หมดทุกสิ้นทุกนะโยมนะเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญเจ็บปวดทั้งหลายไม่มีทุกข์แล้วต่อไปนี้หลวงพ่อประพาสไม่มีทุกข์แล้วโยมคนที่ทุกข์ต่อไปคนต้องเจ็บต้องไข้ต่อไปคือพวกเราคือหลวงพ่อประพาสก็หมดทุกข์แล้วหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์ฉะนั้นที่ทุกข์ไปทั้งหลายก็ขอให้เราเนี่ยเผามันหมดไปสิ้นไป

ก็ปรารถนาถึงการทำบุญทั้งหลายก็ปรารถนาถึงการพ้นทุกข์และดับทุกข์นั้นวันนี้ก็เราก็มาตั้งใจทำความดีในการเผาศพหลวงพ่อประภาสซึ่งเป็นพระซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าคนมีศีล10ต้อง100คนเผาพระภิกษุ1องค์มากกว่าโยมเท่าไหร่ต้องหลายร้อยคนใช่ไหมคนไม่มีศีล5คนมีศีล5 1คนเผาศพคนมีศีล5บริสุทธิ์มากกว่าคนไม่มีศีล5 100คนเลื่อยขึ้นมาจนถึง227วันนี้เราก็ถือว่าเท่ากับเผาคนต้องหลายร้อยคนโยมเผาหลวงพ่อประภาสองค์เดียวเนี่ยเท่ากับเราไปเผาศพได้ต้องเป็นพันๆคนถือว่ามีอานิสงส์มากเขาบอกว่าเผาหนูตัวเดียวยังมีอานิสงส์เป็นกับๆนะเผาหนูตัวเดียวยังมีอานิสงส์เป็นกับถ้าเผามนุษย์นี่มีอานิสงส์มากยิ่งเผาพระภิกษุนี่ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นเขาบอกถ้าเผาพุทธเจ้านี่บอกอานิสงส์มหาศาลเลยก็อย่างที่ว่าที่เมืองลังกาเขาเล่าตอนน้อยหนึ่งที่เมืองลังกาตัวนี้ยังอยู่เขาเกิดมาแล้วเขาพออายุได้7ได้ประมาณ6-7ขวบเนี่ยเขาระลึกชาติได้เขาสวดอทิตย์อนัตได้หมดเลยสวดอทิตย์อนัตได้จบมาเลยทั้งที่มันยังไม่รู้เรื่องพระธรรมเลยพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปอัดเทปกันใหญ่เลยเขาบอกเด็กระลึกชาติได้ที่ลังกาสวดอทิตย์อนัตธรรมจักรเนี่ยได้หมดยังพระนำวัดยังสวดไม่จบเลยนะโยมสวดเสียงไอ้ไพเราะแจ้วเด็ดๆนะบอกทำไมสวดได้ล่ะหนูบอกเมื่อชาติก่อนเคยเป็นพระแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาแล้วยังจำบทนวลตรงนี้ได้และตอนเทวดาไปอยู่ที่ไหนบอกตอนเทวดานะวันสุดท้ายเนี่ยที่พุทธเจ้านิพพานเนี่ยเขายังมารออยู่บนอากาศเลยเขายังมาเห็นงานเผาศพพุทธเจ้าแล้วบอกเข้ามาวันประชุมเพลิงบอกเข้ามารออยู่บนอากาศดูบอกพระภิกษุนี่เยอะแยะมาเลยนะเขานั้นเขาเป็นเทวดาพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นชาวลังกาอยู่กับพ่อแม่มีศีลธรรมทุกวันในอายุ10กว่าขวบแหละกำลังเรียนหนังสือแต่สามารถสวดอทิตย์อนัตธรรมจักรได้ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราแต่เด็กยืนยันว่าเขาเป็นอย่างนี้พวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นสนใจก็ใหญ่ไปอัดเทปมาสวดมาฟังกันก็สวดตรงจริงๆแต่ยังเด็กอยู่ตอนนั้นถ้าเรามาพิจารณาเออมันก็มีจริงใช่ไหมเทวดาเขายืนยันเลยบอกว่าเขาเป็นคนมาลอยดูงานพุทธเจ้าเผาศพบอกเทวดาและมนุษย์ก็มากันมากทุกวันนี้ยังอยู่นะเด็กคนนี้อยู่ที่ลังกาเอาละวันนี้ก็ขอสมควรเทวดาก็ขออุทิศบุญส่วนกุศลพวกเราที่ทำในวันนี้ให้แก่หลวงพ่อประภาสที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วบุญใดกุศลใดที่พวกเราได้ทำก็ขอให้บุญนั้นจงได้มีบังเกิดแก่ผู้ที่ได้ร่วงรับคือหลวงพ่อประภาสนี้จงได้รับส่วนกุศลที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่กับปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอร์ลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่อง

0: ฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เราพูดถึงคำว่า total T-O-T-A-L ซึ่งมีความหมายว่าจำนวนทั้งหมดเช่น your bill is a total of 2,000 baht บินของคุณจำนวน 2,000 บาท your bill is a total of 2,000 baht จากประโยคนี้คำว่า total เป็นคำนามหรือ noun ครับแต่คำเดียวกันนี้สามารถใช้เป็นกริยาได้นะครับโดยจะมีความหมายว่ารวมยอดผมขอยกตัวอย่างนะครับ Your bill totals 1,000 baht อีกครั้งหนึ่งครับ Your bill totals 1,000 baht ความหมายคือบิลของคุณรวมยอด 1,000 บาท Your bill totals 1,000 baht อีกตัวอย่างหนึ่งครับHis bill for a week's stay totaled 10,000 baht. His bill for a week's stay totaled 10,000 baht. บินของเขาสำหรับที่

พักเป็นเวลา1สัปดาห์รวมยอดทั้งสิ้น 10,000 บาท His bill for a week's stay totaled 10,000 บาทจำไว้นะครับ total เมื่อเป็นคำนามหมายถึงยอดรวมแต่เมื่อเป็นกริยานะครับ total แปลว่ารวมยอดผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจลิงได้แก้ว

0: แก้วสัญชาติลิงย่อมเสาะหาผลพลาหารถึงพบพานแก้วใสไม่เห็นค่าให้ของดีแก่คนด้อยน้อยปัญญาคงไร้ค่าเหมือนแก้วใสในมือลิง
1: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลิงได้แก้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องลิงได้แก้วแต่ไม่รู้ค่าเหมือนคนได้ของดีแต่ไม่รู้ว่าดีก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงษ์เกรดจีสแลกโปอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องน้ำใจกวางทอง

ณบริเวณชานเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีป่าทึบห้อมล้อมอยู่แน่นหนาเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นกวางทองนิโครธาส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นกวางทองสาขาทั้งสองต่างมีกวางบริวารฝ่ายละ500ตัวกวางทองทั้งสองล้วนงดงามดังฉาบทาด้วยทองคำแต่สำหรับกวางทองนิโครธานั้นเหนือกว่ากวางทองสาขาตรงที่ดวงตาทั้งสองข้างกลมแววดังก้อนแก้วมณีเขาสองข้างเป็นสีเงินหน้าแดงเหมือนผ้ากำพลแดงปลายมือและเท้าแดงปลั่งเหมือนย้อมด้วยน้ำครั่งสดขนหางสวยงามเหมือนขนหางจามรีรูปร่างสัดส่วนได้ประมาณเท่าลูกอาชาเมืองพาราณสีนั้นพลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาหลายรัชกาลแต่ละรัชกาลมีพระราช

0: พาซึ่งอัธยาศัยแตกต่างกันไปบางพระองค์ทรงสนพระทัยทางด้านศาสนาบางพระองค์ก็ชอบเสพโลกียสุขบางพระองค์ก็ชอบกีฬาล่าสัตว์พระราชาองค์ปัจจุบันทรงจัดอยู่ในประเภทหลังสุดพระองค์ทรงสนพระทัยการล่าสัตว์มากขนาดจะไม่ยอมเสวยพระกระยาหารเลยหากมื้อใดไม่มีเนื้อสัตว์นับจากขึ้นครองราชพระสกนิกรต่างเดือดร้อนไปทั่วไม่มีอันทำมาหากินเพราะพระราชามีรับสั่งให้ร่วมกันออกล่าเนื้อทุกวันเพียงเพื่อประโยชน์สุขของพระองค์เอง
1: เอ้ามาเลยมา
2: แล้วเข้า
1: คุยให้รู้เรื่อง
2: นี่ว่า
1: ไม่ไหวแล้วนะพวกเราจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้วันหนึ่งก็หมดไปเพราะการออกล่าเนื้อให้พระราชาแล้วครอบครัวของข้าจะอยู่ได้ยังไง
2: แล้วจะทำไงได้แล้วปะโทคำสั่งเนื้อหัวไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ได้ข้อขาดเจ้านะ
1: นั่นละเดชะชะวัน
2: เราไม่สามารถขัดรับสั่งได้ก็จริงแต่ก็ยังมีทางออกอยู่นะ
1: ทางไหนอ่ะ
2: คืออย่างนี้ฟังให้ดีในเมืองพาราณสีเราเนี่ยนะมีสวนสาธารณะอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเราใช้ประโยชน์จากมันได้ก็คือ1ปลูกผักที่สัตว์ทั่วไปกินได้ไว้ให้มากๆ2จัดเตรียมแหล่งน้ำไว้ให้พร้อม3ไล่ต้อนฝูงสัตว์ที่ไม่ดุร้ายซึ่งล่าได้ง่ายให้เข้าไปอยู่รวมกันในนั้น4ปิดประตูไว้ยายสัตว์ออกได้และสุดท้ายมอบถวายพระราชาให้ทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกล่าสัตว์ซะเลยไงล่ะดีไหมพวกเราฮะ
1: ฉลาดมากนี่ตกลงตามนี้ใช่ไหมพวกเรา
2: ใช่
1: เห็นด้วยเ
2: ลยเอาละงั้นพวกเราแบ่งงานกันไปทำนะชุดแรกไปปลูกผักปลูกหญ้าจัดหาแหล่งน้ำไว้พร้อมชุด2ทำประตูปิดสวนเอาไว้ชุด3ไปไล่ต้อนสัตว์เข้าใจใช่ไหมเอาละไปก็ได้ละไปนะ
1: แล้ว
2: ง่าย
1: ไปเลย
2: เ
1: ดี๋
2: ยว
1: บอก
2: พร้อมไปขอเดชะทุกวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าต้องละทิ้งการงานเพราะต้องออกล่าสัตว์ถวายพระบาททุกวันพวกข้าพระองค์จึงพร้อมใจกันล่าต้อนฝูงสัตว์มาขังไว้ในสวนสาธารณะเพื่อฝ่าบาทจะได้ทรงล่าและมีเนื้อสัตว์เสวยทุกมื้อโดยที่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสียการงานด้วยพระเจ้าค่ะดีมาก ขอบใจทุกคนที่เอาใจใส่เรานะไหนลองพาเราไปดูสิรับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะนั่นกวางทองนี่นะมีทั้งสองตัวนะฮะโน่นก็เห็นมาฮะ
1: พระเจ้าค่ะสวยมากจริงๆพระเจ้าค่ะ
2: สวยจริงๆเอาล่ะเราจะให้อภัยทานแก่มัน
0: นับตั้งแต่วันนั้นมาพระราชาก็ไม่ต้องกังวลพระทัยเรื่องเนื้อเสวยอีกแล้วทุกมื้อมีเนื้อเป็นพระกระยาหารบางคราวก็เสด็จไปทรงเลือกล่าเองบางคราวก็รับสั่งให้พ่อครัวไปจัดการอีกด้านหนึ่งในสวนสาธารณะพวกสัตว์ทั้งหลายเห็นเพื่อนถูกฆ่าล้มตายไปต่อหน้าต่อตาทุกวันพวกมันก็เริ่มหวาดกลัวกันไปทั่วเพียงแค่เห็นคนถือธนูเข้ามาก็พากันหลบเข้าพุ่มไม้หัวซุกหัวสุด
3: นี่โกรธพวกเรากำลังเผชิญเหตุร้ายอะไรกันอยู่ละเนี่ย
0: เพื่อนกวางทั้งหลายที่แน่ชัดก็คือตอนนี้พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับความตายกันอยู่พวกมนุษย์นะไล่ต้อนพวกเราให้เข้ามาอยู่ในสวนนี้ก็เพื่อให้พระราชาล่าเอาเนื้อไปปรุงอาหารเสวยเท่านั้นพี่น้องก็เห็นแล้วใช่ไหมในแต่ละวันจะมีพวกเราถูกยิงตายไม่หนึ่งก็สองตัว
3: ใช่แล้วที่ทนดูไม่ได้ก็คือพวกมนุษย์น่ะพอมาเห็นพวกเราก็ยิงดะไปหมดไม่เลือกลูกเด็กเล็กแดงที่ตายไปแต่ละวันก็หลายตัว ที่บาดเจ็บก็ไม่น้อยท่านนิโครธะช่วยพวกเราด้วยเถอะค่ะ
0: ท่านสาขาเรามาปรึกษากันดูดีมั้ย
1: ได้มาทางนี้สิท่าน
0: เชิญ
1: ๆกวางทุกตัวเมื่อจะต้องตายก็ขอให้ตายตามวาระพอถึงคราวของตัวใดก็ให้ตัวนั้นไปนอนเอาคอพาดไว้บนเขียงรอพระราชาหรือพ่อครัวมาเห็นเข้าก็จะได้จับไปฆ่าเลยไม่ต้องใช้ธนูยิงสเปสปะเหมือนที่เคยทำมา
0: วิธีนี้ทำให้พวกเราตายน้อยลงงั้นเขาตามดีล่ะเราสองคนต่างก็ไปแจ้งให้กวางบริวารรับรู้กันดีกว่าตั้งแต่นั้นมากวางตัวที่ถึงวาระก็ยินดีน้อมรับความตายเอาคอพาดเขียงรอการฆ่าจากพระราชาหรือพ่อครัวกวางทองนิโครธะมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สบายใจขณะที่กวางทองสาขามองดูอย่างเฉยเมยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งถึงวาระของกวางตัวเมียที่กำลังตั้งท้องนางกวางรู้สึกเป็นห่วงลูกในท้องที่จะต้องมาตายโดยไม่รู้เรื่องราวจึงได้วอนขอต่อกวางทองสาขาผู้เป็นนาย
3: ข้าแต่นายข้ากำลังท้องไส้ไปให้เขาฆ่าตอนนี้ก็เท่ากับตายทั้งแม่ทั้งลูกข้าเนี่ยความจริงไม่กลัวตายหรอกแต่ว่าลูกสิมันยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยขอผลัดวาระให้ตัวอื่นไปแทนก่อนเถอะค่ะข้าคลอดแล้วจะตามไป
1: ไม่ได้ไม่ได้เจ้าจะมาอ้างไม่ได้วาระใครก็ต้องวาระมันสิไปรับกรรมซะดีๆไป
0: สัตว์ทั้งหมดไม่ว่านกในนภาหรือเนื้อในป่ามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแต่คนดีมีปัญญาย่อมยินดีช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดด้วยคนดีเหล่านั้นจึงยอมสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราเองก็สามารถช่วยผู้อื่นได้นี่นะนางกวางตัวนี้กำลังต้องการความช่วยเหลือเอาเถอะเราจะช่วยชีวิตของนางเองช้าก่อนแม่กวางน้อยข้าจะขอไปแทนนางเองจงรักษาลูกในท้องไว้ให้ดีเถิดนะว่าแล้วกวางทองนิโครธะก็เดินไปที่ครัวเอาคอพาดเขียงรอการฆ่าแทนแม่กวางน้อยพ่อครัวมาเห็นเข้าก็แปลกใจพอรู้แล้วว่ากวางทองสองตัวนั้นพระราชาให้อภัยทานไว้แล้วจึงกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบไม่นานพระราชาก็ทรงเสด็จมาก
2: วางทองทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้มันเพื่ออะไรกัน
0: ขอเดชะฝ่าบาทวาระครั้งนี้คือแม่กวางที่กำลังตั้งท้องหม่อมฉันสงสารที่สองชีวิตต้องมาตายพร้อมกันจึงขอสละตัวเองเพื่อสองชีวิตนั้นพระเจ้าค่ะ
2: กวางทองเอ้ยคู่ที่มีเมตตาการุณอย่างเจ้าเนี่ยข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยแม้ในพวกมนุษย์ข้านิยมน้ำใจของเจ้าแล้วจงลุกขึ้นเถิดข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและนางกวางตัวนั้นด้วย
0: ขอเดชะนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงไว้ชีวิตหม่อมฉันทั้งสองแล้วกวางกับสัตว์อื่นในสวนแห่งนี้เล่าพระองค์จะทรงไว้ชีวิตด้วยหรือเปล่าพระเจ้าข้า
2: เอาไว้ก็ไว
0: ้ขอพระทัยขอทรงพระเจริญนับเป็นบุญญาเพิ่มบารมีแด่พระองค์หากจะทรงไว้ชีวิตทั้งกวางและสัตว์อื่นรวมถึงนกบนฟ้าและปลาในน้ำด้วยพระเจ้าข้า
2: เอาละเราจะไว้ชีวิตทั้งหมดเลย
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าข้า
4: จากนั้นกวางทองนิโครธะและบริวาร
0: ก็พากันกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมไม่นานนักนางกวางก็ตกลูกเป็นตัวผู้มีผิวพรรณน่ารักอยู่มาวันหนึ่งลูกกวางน้อยก็เข้าไปเดินเที่ยวเล่นในที่ที่ของกวางทองสาขา
3: ลูกแม่รีบออกมาดิเร็วสิจ้ะเร็วก็ลูกนี่ฟังแม่นะจ๊ะกวางทองนิโครธะเท่านั้นที่ลูกควรจะอยู่ใกล้ส่วนกวางทองสาขาลูกไม่ควรจะเข้าใกล้เลยจ้ะอยู่ใกล้ๆกวางทองนิโครธะแล้วตายยังดีสักกว่าอยู่ใกล้ๆกวางทองสาขาแล้วยังมีชีวิตอยู่จำไว้นะจ๊ะลูกรัก
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ใช่แต่ลูกน้องเท่านั้นที่ควรตายแทนนายแม้นายเองก็ควรตายแทนลูกน้องได้หากการตายนั้นถูกต้องตามธรรมเพราะการตายเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนการยอมตายของกวางทองนิโครธะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้น

0: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แถมยังไม่ยอมเปิดหัวใจเรียนรู้ชีวิตก็ตีวงแคบลงแคบลงรู้ว่าตัวเองไม่รู้และพอเปิดหัวใจเรียนรู้ความกว้างความงดงามทางปัญญาก็เกิดอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2 ทับ2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีแต่จะป้องบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของธรรมะเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆปวดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัด

0: องบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

2ผู้ครบองค์สงฆ์เรียกว่าสังฆทานแล้วก็อุบาสิกาผู้ว่าเป็นพรหมเป็นสมณะชีพรามก็ได้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างด้วยการให้ทานการที่เราเป็นผู้ให้เราก็หวังจะทำจิตใจของเราให้เป็นทานบารมีเพื่อให้ผลอันนี้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและครอบครัวเราทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษาศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาแต่ที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นจึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้นี่คนเราต้องมีฐานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นยังไงรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องทานก็มีหลายทานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาทานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการจะเอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นฐานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาทานที่ให้เหมือนทานเคยยืมเหมือนทานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือทานไม่ปราศจากทุกทานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญและปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโพอยากจะได้มากมากอันนี้ก็ทานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาทานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าทานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทรงสมณะชีพรามให้อย่างที่เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ทานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาทานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ทานที่ปราศจากทุกข์คือทานอภัยทานคือทานแล้วให้อภัยเช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรทานที่ทำใจให้สงบทานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรทานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือฐานดวงตาธรรมทานนี่เป็นฐานดวงตาฐานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเรา
ทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราพอดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหูใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจคร่ำครวญเศร้าโศกฉะนั้นคนเราที่ตายจากกันนะย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงก็เรียกว่าธรรมธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้ไม่เคยให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานนี่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์แล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดว่าเป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายครับเพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้ง3ประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอายภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่าธรรมทานตอนนี้ศีลเนี่ยศีลเป็นอย่างไรศีลก็รักษาไม่จริงรักษานี่คือรักษาตัวเราพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษาสองอย่างเจตนาสองอย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายถ้าเกิดก็ศีลกลับมาแต่อานิสงส์ศีลนี้ก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนา2อย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีลนั่นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนอะไรก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี้ยปลอดโปร่งโล่งจากความห่วงความใหญ่อะไรอาวรณ์รู้ทุกข์ศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลก็เนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปแล้วจะได้พ้นทุกข์เพราะรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากตลายใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไปให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้เกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนั้น
ศีลจึงมีเจตนาสองอย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าแล้วรักษาเพื่อไม่เอามีเอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดและภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาให้หายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนเขาว่าภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลเกิดตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้งอสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจากทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญาบางคนบอกธรรมาบอกว่าฉันที่ไหนเกิดมาแล้วฉันจะขอทำบุญทำช่อคว้าให้แม่สักช่อหนึ่งจะเป็นยังไงก็จะหาเงินสักก้อนหนึ่งทำช่อฟ้าให้แม่อาตมาก็ถามว่าทำช่อฟ้าแล้วแม่จะไปอยู่บนช่อฟ้าเหรอแม่จะได้ช่อฟ้าแล้วช่อฟ้านี่กินได้หรือเปล่าเราก็ถามแบบคนโง่ๆถามคนฉลาดเขาบอกว่าไม่รู้สิแล้วช่อฟ้าแล้วถ้าทำแล้วจะได้อะไรสามารถเทศน์สอนคนได้ไหมสามารถทำให้คนเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้เลยอะไรล่ะทำทานอย่างไรที่จะได้ถึงแม่ได้คนเราเนี่ยคือไม่เข้าใจในทานเป็นชาวพุทธคิดว่าทำอะไรที่มันดีๆมันสวยๆที่เขาทำเป็นวัตถุใหญ่โตแล้วก็คงคิดว่านั่นแหละสวรรค์ของเราแต่สวรรค์สำหรับคนไม่ฉลาดคือนึกว่าจะได้สวรรค์แต่ความเป็นจริงแล้วเหตุผลเนี่ยจริงๆก็เหมือนเราไปทำนาบนที่ดอนนั่นแหละคิดว่ามันจะได้ข้าวมากแต่ที่จริงมันไม่ได้หรอกมันสู้นาที่ลุ่มไม่ได้หรอกเราไปปลูกสวนอยู่ที่กันดารไม่มีน้ำไปปลูกอะไรก็ไม่เป็นหรอกเราคิดว่าเป็นแต่มันไม่เป็นหรอก

มันต้องมาปลูกในที่ลุ่มที่มีน้ำชุ่มแฉะที่มีดินที่ดีมันจึงจะงามการทำบุญถ้าไม่ใช้ปัญญาเหมือนชาวนาชาวสวนนะก็ไม่ได้อะไรเลยเสียเงินใจเปล่าประโยชน์บางคนบอกฉันไม่ทำบุญหรอกวัดรวยแล้วฉันจะไปทำโน้นที่กันดารดีใจจังเลยแหมเงินเนี่ยฉันขึ้นเขาไปทั้ง 5-6 ลูกเอาช้างกระทุกเอาพุทธรูปกระทุกหลังช้างไปเลยฉันเนี่ยไปเดินคอยไปนู่นติดแดนชายพม่าเลยวัดนั้นกันดารมีแต่พวกกะเหรี่ยงไม่มีคนทำบุญมีคนศรัทธาเยอะแต่เป็นพวกชาวป่าฉันดีใจมากเอาพระพุทธรูปขึ้นหลังช้างไป

มีคนศรัทธาเยอะแต่เป็นพวกชาวป่าฉันดีใจมากเอาพระพุทธรูปขึ้นหลังช้างไปไปทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่ามันดีใจก็ทำวัดที่รวยๆวัดที่เจริญเราก็นั่งขวางให้เขาอธิบายบุญต่อไปแม่เขาทำเสร็จแล้วกลับมานะไอ้พม่ามันบุกเข้ามายิงก็เลี่ยงตายหมดเลยพระเจ้าตายเรียบเลยวัดเลยล้างเลยนั่นแหละทำบุญถ้าได้อะไรเอาพุทธรูปไปไว้ในป่าล้างๆไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาไว้ในป่าแล้วท่านจะไปสอนใครพระพุทธรูปจะไปสอนใครใครจะมาเฝ้ากราบไหว้พุทธรูปเราสร้างพระเนี่ยเพื่ออะไรสร้างพระเพื่อให้เป็นรูปแทนกับพุทธเจ้าคนมาเห็นแล้วจะได้ยิ้มอยู่ในใจว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเลิศประเสริฐไม่หลงแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีมนุษย์เทวดาคนใดจะประเสริฐเลิศเท่ามนุษย์ถ้าพระพุทธเจ้าเราก็ดีใจไปกราบพุทธคุณกราบคุณความดีที่ท่านปฏิบัติมาตลอดสละราชสมบัติเพื่อความสุขทั้งปวงแก่ทุกคนแม้ตัวเองจะทุกข์ทรมานอย่างไรก็เสียสละเพื่อโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ได้รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเนี่ยพระองค์เกิดมาเพื่อบรรลุในการสั่งสอนเป็นครูผู้สอนอันผู้วิเศษกว่าครูทั้งปวงฉลาดกว่าครูทั้งปวงแล้วเราก็ไปกราบเพื่อให้ใจของเราเนี่ยได้คิดถึงคุณท่านว่าเราจะได้มีส่วนสักเสี้ยวหนึ่งว่าเราจะเป็นคนมีประโยชน์อะไรได้บ้างจะเป็นคนเสียสละอะไรบ้างได้บ้างจะไม่โกรธได้บ้างไหมอย่างท่านจะไม่โลภมากอย่างท่านได้บ้างจะไม่หลงผิดอย่างท่านได้ไหมเราจะได้มีคุณเหมือนพุทธเจ้าเอาสักหน่อยหนึ่งว่าอะไรที่ส่วนดีของท่านคือนึกถึงพุทธคุณพุทธคุณแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยได้ไปมีเชื้อสายมีความรู้สึกอยากเป็นเหมือนพุทธเจ้าหรืออยากทำความดีหรืออยากจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธคุณไม่ใช่มาเอาพระคล้องคอแล้วก็ยังเมาเซไปเซมาไม่ถึงพุทธคุณหรอกเอาพระคล้องคอยังมากินเหล้าเอาพระคล้องคอมาทะเลาะกันนั่นคือเรียกว่าไม่ถึงพุทธคุณพุทธคุณจะต้องคิดถึงท่านอยากจะทำดีหรืออยากจะเดินตามทางท่านแล้วเข้าถึงพุทธคุณแต่พวกที่เอาพระแขวนคอแล้วกินเหล้าเมายาเสพไปจะมาพวกนั้นอยู่ห่างไกลพุทธคุณธรรมคุณเป็นยังไงธรรมคุณก็คือการอยากจะปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนท่านสอนอะไรล่ะท่านสอนว่าทุกข์อยู่ที่ใจเราทุกข์อยู่ที่ใจเราเราโกรธเราก็ทุกข์ทันทีเราคิดมากโลภมากเราทุกข์ทันทีเราไม่รู้จักสังขารว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ได้พิจารณาขันธ์5เป็นทุกข์เราก็หลงทันทีเราก็ทุกข์ทันทีเรารับแต่สิ่งที่ไม่สบายใจไอ้ที่สบายใจไม่มีเลยเพราะเราไม่มีใจว่างไม่มีใจสว่างไม่มีใจสงบไม่มีสติในตัวเราไม่มีสติในใจเราไม่มีสมาธิในใจเราไม่ได้พิจารณาความทุกข์ในตัวเราเราอยากจะได้แต่ความสุขสนุกสบายอย่างเดียวเมื่อเราไม่มีธรรมคุณงั้นเราก็เลยหลงก็มีแต่ทุกข์ร้อนใจอยู่ทั่วทุกวี่ทุกวันเลยมีแต่เรื่องคิดมากเท่านั้นมีแต่เรื่องกังวลมากเท่านั้นมีแต่เรื่องไม่สบายใจมากเท่านั้นเพราะเราไม่มีธรรมคุณธรรมคุณไม่ใช่เราไปสร้างพระไตรปิฎกเราจะได้ธรรมคุณไม่จะไปซื้อใบลานจานใบลานไม่ใช่เราไปสร้างพระไตรปิฎกให้พระเรียนเราจะได้ธรรมคุณธรรมคุณในที่นี้คือทำใจให้มีคุณทำใจไม่ให้มีโทษความโกรธเป็นโทษความไม่โกรธเป็นคุณความอิจฉาริษยาเป็นโทษความเกลียดกันโกรธกันทะเลาะกันเป็นโทษความเบียดเบียนกันโทษแต่ความไม่โกรธไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะกันเมตตาต่อกันไม่อิจฉาริษยากันนั่นคือคุณนั่นคือธรรมคุณธรรมคุณนั่นคือการทำใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยคำสอนพุทธเจ้าน้อมคำสอนที่ดีๆมาไว้เช่นว่าพุทธเจ้าไม่ให้เรากินเหล้าเราก็พยายามไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนคิดมากไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำแต่สติกินก็เดินนั่งนอนก็ให้รู้ตัวเองว่าเราทำอะไรนี่คือเรียกว่า

รรมคุณเกิดขึ้นในใจเรายิ่งเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโลภเกิดขึ้นเห็นใจตัวเองเกิดขึ้นระดับไปนั่นเรียกธรรมคุณเกิดขึ้นในหัวใจคนนั้นแล้วคนนั้นย่อมทำความดับทุกข์ตัวเองได้ไม่ใช่ว่าฉันสร้างพระไตรปิฎกเลยสบายแล้วจะไม่ตกนรกแล้วฉันมีธรรมคุณอยู่ที่ต้นวัดบ้านกลางแล้วหาไม่เราก็ยังกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันหาเรื่องใส่กันนั่นไม่ได้มีธรรมคุณอยู่ในหัวใจของพวกเราเลยธรรมคุณอยู่แต่ในตู้เท่านั้นเองแต่พอพระบอกฉันบวชแล้วฉันเป็นธรรมคุณแล้วเป็นสังฆคุณก็ไม่ใช่การเรียนรู้แล้วไม่ได้มาปฏิบัตินั้นถือว่ารู้แต่แผนที่รู้แต่คุณแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดคุณอย่างเช่นเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบุตรภรรยาตามีแต่เราไม่ทำให้เกิดประโยชน์เลยมีสามีเราก็ไม่เคารพสามีทะเลาะกับสามีถ้ามีก็ไม่เกิดคุณกับเรามีแต่โทษกับเรามีภรรยาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับภรรยาไม่หาเรื่องนอกใจภรรยาเอาแต่เรื่องเดือดร้อนเมาไม้มาหาเรื่องกับภรรยาภรรยาก็ไม่เกิดคุณกับเราเลยเราก็ไม่เกิดคุณกับภรรยาเลยกลับเกิดโทษเรามีพ่อแม่แต่เราไม่เคยดูแลพ่อแม่ไม่เคยรักพ่อแม่เลยไม่เคยเอาข้าวเอาน้ำไม่เคยดูแลยามเจ็บยามไข้ไม่ได้รักเคารพเลยเราก็ไม่มีคุณบิดามารดาอยู่ในหัวใจเราเลยมีแต่โทษเพราะอะไรเพราะเราลืมคุณบิดามารดาแต่เรามีพ่อมีแม่เราคิดถึงพ่อแม่เราซื้อโน่นมาให้ซื้อนี่มาให้ถามทุกข์ถามสุขเยียวยารักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยป้อนข้าวป้อนน้ำเอามาปฏิบัติพัดวีเหมือนเมื่อตอนแม่เลี้ยงเราตอนเด็กๆนั่นก็เรียกว่าผู้มีอะไรมีกตัญญูคุณไม่ใช่เนรคุณไอ้ที่เราทะเลาะกับแม่ด่ากับแม่เถียงพ่อเถียงแม่นั่นก็เรียกว่านั่นมีแต่เนรคุณคือเรียกว่ามีแต่โทษฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วจึงจะได้คุณธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวต้องเอามาปฏิบัติตามเอามาปฏิบัติตามคุณที่ท่านสอนธรรมะ 84,000 พระธรรมสันธรรมขันธ์ที่อยู่ในตู้น่ะเอามาสอนเอามาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติเราก็จะเกิดคุณพระรัตนตรัยที่2ขึ้นมาแก้วสารพัดนึกจะเกิดขึ้นมาโดยใจสว่างสวยไม่มีทุกข์ในครอบครัวเราในตัวเราเพราะมีแต่ธรรมคุณธรรมคุณนี่เป็นวิชาดับทุกข์ถ้าใครเรียนรู้ธรรมะเท่าไหร่ก็ยิ่งโกรธน้อยลงยิ่งหลงน้อยลงโลภน้อยลงการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเพราะคนขาดธรรมคุณผัวเมียทะเลาะกันตีกันแตกแยกกันมีลูกว่ายากสอนยากเนี่ยก็เพราะขาดธรรมคุณขาดพุทธคุณธรรมคุณขาดกตัญญูกตเวทิตาคุณไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่และสังฆคุณล่ะสังฆคุณนั้นเราก็ฝึกลูกชาวบ้านเนี่ยแหละลูกสาวชาวบ้านลูกชายชาวบ้านเนี่ยให้ไปทำดีเคยไม่รู้จักพ่อแม่เคยด่าพ่อแม่เคยเถียงพ่อแม่เคยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมากก็เอาจับไปบวชเอาไปบวชแล้วก็ให้เรียนคุณทั้งสามประการพุทธคุณเป็นอย่างไรธรรมคุณเป็นอย่างไรสังฆคุณเป็นอย่างไรให้เรียนรู้คุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์แล้วก็เรียนว่าคุณพ่อมีเท่าไหร่คุณแม่มีเท่าไรมีบุญคุณกับเราเท่าไรเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามก็ทำรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นถึงมรรคองค์8อริยสัจ4เมื่อเรารู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทราบซึ้งแล้วก็เป็นอรหันตคุณมีโสดาบันสกิทาคานาคาก็เป็นพระอรหันตคุณเมื่ออรหันต์เกิดขึ้นในใจบุคคลนั้นก็จะมานำพ่อแม่เนี่ยให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญให้ละบำเพ็ญให้บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีให้ตั้งมั่นเมื่อแตกดับตายไปพ่อแม่ก็จะพาไปสวรรค์กันหมดไปนิพพานกันหมดการเข้าถึงสังฆคุณเป็นอย่างนี้เพราะสังฆคุณมีแต่คุณโทษไม่มีเลยท่านพระสงฆ์ที่จะเป็นสังฆคุณได้ก็มาจากลูกชาวบ้านเป็นลูกสาวชาวบ้านเป็นลูกชายชาวบ้าน
แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามจนรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมลึกซึ้งเรียกรู้โทษรู้คุณละโทษบำเพ็ญคุณเมื่อเกิดมีอานิสงส์นี้เขาเรียกว่าครบพระรัตนตรัยในดวงใจของบุคคลเราเมื่อบุคคลใดมีพระรัตนตรัยแล้วย่อมไม่มีทุกข์เลยถ่ายทุกข์ออกจากใจจากนั้นเมื่อเราทำทานก็ฉลาดสิคะนี้บางคนฉันจะทำวัดเนี่ยนะพระเนี่ยนะเราก็ต้องแยกให้เป็นสัดเป็นส่วนด้วยปัญญาเราบางวัดเนี่ยนะอยู่ที่กันดารน่าสงสารอยู่ที่กันดารน่าสงสารคนก็แหมพระวัดกันดารอดอยากกุฏิก็ไม่มีศาลาก็ไม่มีพระก็จนฉันอยากจะไปทำบุญวัดจนจนวัดรวยแล้ววัดบางกลางรวยแล้วฉันไม่ทำแล้วฉันจะไปโน่นอีสานหรือภาคใต้ที่จนจนฝ่ายอุตส่าห์ขึ้นรถไปทำแล้วทำแล้วเป็นไงทำวัดจนจนพระพวกนั้นเป็นอย่างไรทำไมจึงจนมีจนสองแบบพระจนจนจนเพราะพอแล้วจนเพราะยังไม่พอวัดที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นวัดที่จนจนท่านไม่เอาท่านฉันข้าวมื้อเดียวเงินทองท่านก็ไม่เอาท่านต้องการอยู่อย่างนั้นต้องการมีศาลาในน้อยสำหรับชาวบ้านแค่50หลังคามาทำบุญต้องการมีกุฏิในน้อยเพื่อชาวบ้านจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไม่ต้องบอกบุญเรื่อยไรโบสถ์ในน้อยศาลาในน้อยกุฏิในน้อยท่านต้องการอยู่อย่างสงบวิเวกแล้วท่านก็รู้ธรรมะลึกซึ้งว่าบุญเป็นอย่างไรบาปก็สั่งสอนญาติโยมให้รู้จักรักษาศีลเจริญภาวนาให้เป็นคนดีไม่เป็นคนทุจริตให้อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขให้รักษาวงตระกูลและครอบครัวให้ดีถึงจะจนก็อย่าให้จนใจให้เลิกอบายมุขไม่ให้ชาวบ้านกินเหล้าไม่ชาวบ้านเล่นการพนันไม่ให้เป็นนักเลงสุราเจ้าชู้ให้ทุกคนทำมาหากินวัดจนจนหนึ่งอันน่าทำบุญเพราะพระท่านไม่ได้จนศีลจนธรรมบางคนก็รู้งี้ก็อยากจะไปให้ท่านโอ้ยอะไรๆจะขนไปให้ท่านอันนั้นท่านจนไม่ท่านไม่จนจริงๆแต่ท่านสันโดษพระอย่างนี้ไปอยู่ที่ป่าที่ดงก็มีคนเอาไปให้โยมไม่ต้องกลัวท่านอดหรอกเพราะอะไรเพราะทำบุญกับท่านเป็นนาบุญที่ดีเป็นนาบุญที่ดีแต่พระที่จนๆไปอยู่ต่างจังหวัดมีอาตมาเพ็ญไม่รู้เรื่องหลายบุญหลายก็มาตั้งตัวเป็นสมภารมีหมู่บ้านโยมไม่มีพระท่านนิมนต์มาอยู่พระไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าจะสวดอย่างเดียวใครจะตายมั่งกูจะบังสกุลให้เอาเงินมาพอโยมไปเท่ากระถินเท่าป่าก็เอาโยกเข้าไปไปเถอะพวกเราวัดอดจังเลยน้ำก็ไม่มีจะกินต้องมีน้ำบ่อพระกันดารมากสงสารพระผลที่สุดไปทำบุญนะไปพวกกรุงเทพไปพวกเมืองนนท์ไปแล้วพวกเราทำไงดีญาติโยมเนี่ยบุญมาถึงแล้วพวกเราก็สงสารเกี่ยมเงินไปเป็นแสนเจ้าจะไปทอดกฐินพระป่าสร้างศาลาก็เอาสร้างโบสถ์ก็เอาขอให้พระวัดจนๆบอกกันละกันเพราะเราจะถากเข้าไปจัดหมอลำบ้างจัดหนังบ้างเอาหมูมาล้มตัวไม่พอเอาวัวมาล้มอีกตัวนึงเดี๋ยวพวกเมืองนนท์อดพวกกรุงเทพอดมันบุญใหญ่นี่กฐินทิ้งก็ป่าทิ้งแล้วก็หมดเรียบร้อยเป็นไงโยมบุญมากไหมโยมไปทำบุญทิ้งหมูทิ้งตายทิ้งไก่ตายควายตายงัวตายแต่พวกใครยกพวกนั้นเป็นไงสนุกจ่ายไปเถอะไม่เป็นไรจ่ายแล้วก็จดไว้เดี๋ยวกฐินแล้วหักหมดเรียบร้อยทั้งค่าเหล้าค่ายาเรียบร้อยโยมหักไปนั่นเสร็จหมด 200,000 บาทไม่เหลือสมภารพอถึงอีปีก็พวกคณะอื่นมาดูแหมสงสารวัดนี้จังยังจนจังเลยพวกเราไปทอดกันเถอะคณะอะไรมาแล้วคณะนั้นไปแล้ว 200,000 หมดยังจนศาลาก็ยังไม่เสร็จเลยพวกกรุงเทพไปทอดกฐินน้อยค้างศาลาค้างไปอีกมันก็ทำอย่างนั้นอีกเรียบอีกเมื่อไรมันก็จนอยู่งั้นนะโยมจนนักเข้าจนไม่มีใครไอ้พวกชาวบ้านก็ทำตัวอย่างนั้นกินเหล้าเมายาในวัดเอาเงินทองไปใช้นอกบ้านพอสมภารได้เงินมากๆก็ไปตกดอกตกดวงเอาไปให้ลูกให้หลานอีกองค์แก่แล้ว80แล้วไป
พอได้เงินไปซื้อลอตเตอรี่โยมฝากซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะหลวงพ่ออย่าไปทำอะไรก็ถูกก็สิถ้าถูกรางวัลนิดนึงพ่อมันก็ซึกก็สิยังอยากรวยกว่าโยมอีกเนี่ยขนาด80ก็ซึกก็สิมันต้องเป็นล้านๆเนี่ยโยมไม่รู้ก็เนี่ยแหละคือหนาบุญของตัวเองเพราะเราทำบุญไม่มีปัญญาไอ้ที่กันดารก็กันดารเราคนเนาะถ้าท่านอดอยากกันดารจริงอาตมาเชื่อว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จักคำว่าจนอาตมาไปพิจารณาแล้วอาตมาก็ไม่ทำอะไรทั่วไปเลือกทำวัดบ้านปานที่ถิ่นกันดารเนี่ยเต็มใจทำเฉพาะพวกพระที่รู้ธรรมวินัยพระที่ไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยสอนโยมผิดๆแล้วเนี่ยกินเหล้าเมายามีงานเถื่อนกองยาในวัดเนี่ยถือว่าทำแล้วไม่ได้อะไรทำน้ำพริกกระลายแม่น้ำเงินแสนสองแสนเราไปก็หายไปหมดไปอยู่ในตลาดหมดไปอยู่กับค่าเหล้าค่ายาไปอยู่กับชีวิตคนอื่นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดหมดนี้ก็นี่แหละว่าเราไม่มีปัญญาในการทำทานนี่อาตมาอธิบายโยมฟังเพื่อโยมจะได้ความคิดว่าทานก็มีทั้งบริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์บ้านนอกเนี่ยที่น่าสงสารแล้วก็ใช่บางคนบอกฉันไม่ทำหรอกวัดในกรุงเทพแต่วัดในกรุงเทพก็จริงวัดในกรุงเทพก็มีสองรูปแบบวัดที่รวยโยมมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่เคยไปทำอะไรไม่เคยเอาไปเผยแพร่ไม่เคยไปช่วยที่กันดารเดือดร้อนโรงพยาบาลหรือวัดวาอารามหรือโรงเรียนที่ยากจนก็รวยคนก็ไปถวายอย่างเดียวถือว่าเป็นวัดใหญ่มีชอบฟ้ามีบริการก็จะถวายแต่วัดรวยถือว่าเป็นบุญผลสุดเมื่อถวายแล้วท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรทายกไทยกาเอาพระก็ไปตกดอกทุกดวงร่ำรวยมีความสุขสบายแล้วศาสนาคนก็มองในแง่ร้ายว่าพระเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรถือว่ามันเป็นบุญผลสุดเมื่อถวายแล้วท่านก็ไม่ได้ไปทำอะไรทายกไทยกาเอาพระก็ไปตกดอกทุกดวงร่ำรวยมีความสุขสบายแล้วศาสนาคนก็มองในแง่ร้ายว่าพระเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรติดกินอย่างเดียวร่ำรวยสุขสบายแล้วพวกเราไม่ทำบุญหรอกบางคนที่ศรัทธาก็ถามบางคนที่ไม่ศรัทธาก็มองพระในแง่ร้ายว่าไม่ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมเลยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำลายภาพพจน์ของพุทธศาสนาให้คนทั้งหลายเนี่ยมองเห็นว่าพระไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความร่ำรวยสะดวกสบายในวัดใหญ่วัดโตนี่เราก็เลยไม่ทำวัดใหญ่ๆโตๆแหละหนีออกไปทำที่กันดาร

ยแพร่พิมพ์หนังสือแจกช่วยเด็กยากจนเด็กพิการวัดนี้ไม่เคยนิ่งนอนเลยมีการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนส่งเสริมพระที่ไม่มีการศึกษาให้มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติพระวัดใหญ่ๆที่มีความเจริญแต่เอาความเจริญเนี่ยมาเผยแพร่พวกนี้มีแต่ว่าทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมทั้งนั้นไม่ได้อยู่เฉยๆวัดอย่างนี้เราควรทำวัดที่มีความเจริญแล้วจริงแต่ไม่ได้เก็บเงินไว้เฉยๆท่านเอามาพัฒนาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้แก่ศาสนาอย่างนี้ถือจะรวยยังไงแต่ท่านก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ในสังคมอย่างนั้นเราได้ผลบุญไปด้วยท่านเอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครเอาไปทำประโยชน์อย่างไรเราก็พลอยได้บุญไปกับท่านเพราะไม่ได้เอาเก็บไว้เป็นส่วนตัวถ้าวัดเจริญอย่างนี้เราก็ไปทำตอนนี้วัดก็มีอย่างนี้เนี่ยตอนนี้บางคนไม่เข้าใจกันเลยว่าจะไปเลือกทำไอ้ที่กันดารแต่ไปทำแล้วก็มีคนปฏิบัติไปสร้างโบสถ์บางแห่งไปสร้างโบสถ์ใหญ่โตโยมที่ราชบุรีอาตมาไปมีเงินเป็นละร้อยยานโยมไปสร้างโบสถ์เสร็จแล้วไม่มีพระบวชเลยมาบอกคนรวยนี่ทำได้นะคนรวยก็ทำได้แต่ประโยชน์มันไม่มีเอาไปทำบุญเอาไปสร้างโบสถ์ไว้เฉยๆแต่ว่าไม่มีคนบวชแม้วัดที่บวชเป็นร้อยๆไม่สร้างโบสถ์บางวัดเนี่ยนะมีพระบวชเป็นร้อยๆแต่ไม่มีคนไปสร้างโบสถ์ไอ้วัดที่ไม่มีคนบวชกลับไปสร้างโบสถ์ฉะนั้นเนี่ยจึงว่าทานที่เราจะทำอะไรก็ต้องฉลาดทำโยมนะเราต้องทำให้เกิดประโยชน์บางคนบอกว่าฉันไม่ทำกับพระเราพระอิ่มแล้วพอแล้วมีคนไปให้ทุกวันฉันทำกับคนพิการดีกว่าทำคนง่อยเปี้ยเสียขาดีกว่าเขาเรียกว่าทำบุญไม่ใช้ปัญญาไม่ได้แก้ต้นเหตุทำไมยังมีคนพิการถ้าเราให้คนพิการคนยากจนอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วเมื่อไรจะหมดคนยากจนเมื่อไรจะหมดคนพิการเพราะไอ้คนพิการเนี่ยมันกรรมเก่ามันไม่ฉลาดอยู่แล้วมันก็เอาไปกินเอาไปใช้เขาไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรเราก็ให้แต่เพียงพอดีแต่เราถ้าเราไปให้มันมากๆเนี่ยมันก็ไม่ทำประโยชน์เลยแต่ถ้าเราไปให้คนดีล่ะสมมติเราไปให้คนดีบอกที่เนี่ยเขาจะเปิดโรงพยาบาลสมมติอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยท่านบอกท่านจะสร้างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วก็คนเมืองนนท์เนี่ยใครก็ไปรักษาได้โยมมองไม่ไปหรอกที่เจริญแล้วไม่เอาแล้วฉันไปให้คนขอทานดีกว่าบางคนบอกว่าถ้าไม่ทำเรากับพระจะเลี้ยงหมาดีกว่าหมาสงสารไปจับเก็บหมาขี้เลื้อยข้างถนนมาเลี้ยงเต็มบ้านหมดเพราะหมาไม่มีใครเห็นใจหมาไม่เคยเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงเต็มบ้านบอกนึกว่าได้บุญมากคิดอย่างนั้นก็มีบางคนคิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้อะไรก็เลยนึกว่าเอาคนที่กันที่ลำบากนั้นเป็นตัวบุญแต่หารู้ไหมว่าเราสมมติเราไปทำโรงพยาบาลหลวงพ่อปัญญานันทาเนี่ยได้ไหมคนจนก็มารักษาได้คนรวยก็มารักษาได้พระชีญาติโยมโอ้อย่างนี้เงินเรามีประโยชน์มากเลยเพราะโรงพยาบาลนี่จะอยู่เป็นร้อยๆปีก็ว่าได้ไอ้เงินที่เราทำไปไม่เคยสูญเลยแต่ถ้าเราให้คนขอทานล่ะไอ้คนขอทานเนี่ยมันไม่ได้แก้กรรมมันปลายกรรมเราต้องแก้คนดีทำไมจึงมีคนเด็กทำไมจึงกำพร้าเด็กทำไมจึงยากจนก็เพราะว่าบุคคลไม่ได้รู้ธรรมะถ้าเราแก้ทุกคนให้มีธรรมะสิให้ทุกคนเลิกกินเหล้าทุกคนเลิกเล่นการพนันให้ทุกคนมีศีลธรรมกับทุกบ้านดิแล้วไหนเลยจะมีเด็กกำพร้าไหนเลยจะมีเด็กพิกลพิการไหนเลยจะมีเด็กขอทานเพราะคนเราพอมีศีลธรรมแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ดีหมดเลยแก้ที่ต้นเหตุที่พ่อแม่นี่เองฉะนั้นการที่สมมติว่าเราสร้างโรงเรียนเนี่ยนะเราสร้างโรงเรียนเราสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเราเอาเงินไปให้ขอทานเอาเงินไปเลี้ยงสุนัขไม่จะได้อะไรนะสุนัขมันก็เลี้ยงแค่ตัวเดียวก็พอแล้วทำไมจะต้องไปคิดว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าไม่มีใครเลี้ยงแต่หารู้ไหมเนี่ยคนพวกนี้เป็นคนที่เข้าใจไม่ถึงธรรมะแล้ว
เราควรเอาไปสร้างอย่างนั้นดีกว่าเพราะโรงเรียนเนี่ยสอนให้คนหายโง่โรงพยาบาลเนี่ยคนมีทุกข์ก็ต้องไปวัดเนี่ยทำไมเราจึงต้องมีวัดวัดนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างดวงปัญญาให้คนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อคนละบาปบำเพ็ญบุญก็ตัดกรรมตัดเวรปัญหาต่างๆในครอบครัวในตัวเราก็หมดไปสิ้นไปเพราะเราไปทำความดีแก้ไขปัญหาครอบครัวเราได้แก้ปัญหายุ่งยากลำบากใจได้ฉะนั้นวัดนี่จึงเป็นดวงปัญญาอันประเสริฐคือจุดเริ่มต้นของชีวิตหรือจุดพันปลายของชีวิตก็ว่าได้ทีนี้คนเราไม่รู้จักให้ทานก็เลยจะเชื่อเลือกให้ทานในที่มันคิดว่าได้ประโยชน์ตอนนั้นที่ได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องทำให้เกิดปัญญาทานทำอะไรให้พิจารณาให้เห็นโทษและเห็นคุณเข้าใจไหมโยมจะทำชอบฟ้าอยู่ไหมสมัยพุทธเจ้าไม่มีเลยโยมพุทธเจ้าสอนโคนไม้พระเจ้าไปเทศให้เทวดาฟังให้มนุษย์ฟังประเทศคนไม้คนฉลาดทั้งเมืองเลยพระเจ้าพิมพิสารน่ะมาฟังอยู่ที่โคนต้นไผ่คนเป็นหมื่นคนฟังแล้วได้ธรรมะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนทุกคนเข้าถึงพุทธศาสนาพุทธเจริญแล้วจึงได้สร้างวัดที่หลังไอ้ตัวบุญสวรรค์นิพพานนั้นมันตัวธรรมะตัวคน

ความดีทานได้ทำให้คนรวยนี่หมายถึงว่าเราเสียสละทรัพย์ไปแล้วเราเกิดความปลื้มใจทำให้คนไม่จนกันทุกคนถ้าเรามีคนตนีแล้วเนี่ยมันจะเกิดสังคมบีบคั้นกันแต่ถ้าเกิดมีคนให้ทานกันหมดต่างคนต่างเรียกกันกินต่างคนต่างเรียกกันใจต่างคนต่างไม่เบียดเบียนกันสังคมมันจะไม่มีโจรไม่มีขโมยทานที่พุทธเจ้าสอนให้สังคมเนี่ยไม่แตกแยกกันให้สังคมนี้ช่วยกันเห็นผลในชาตินี้ฐานพระพุทธเจ้าศีลก็เหมือนกันก็เห็นผลในชาตินี้ไม่ได้เห็นในชาติหน้าสมัยพุทธเจ้าเป็นยังไงนะที่สอนเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีธรรมะเทศน์ต่อโยมสมัยนี้เนี่ยพระต้องมีธรรมะเทศน์ใช่ไหมแสดงว่าเราสอนผิดแหมต้องเอาธรรมะเทศน์สวยๆต้องมีพรหมหมาแต่สมัยก่อนพุทธเจ้าไปเจอโยมก็โยมฟังนะอาตมาจะแสดงธรรมให้ฟังเอาผ้าสังฆติปูเลยเทศจะสำเร็จพระอรหันต์โยมอันนี้เทศมา20ปียังไม่เสด็จอะไรสักข้องเทศให้คนหลงฟังนะเมื่อไรก็ไม่ฉลาดเมื่อไรก็ทำบุญงมงายเมื่อไรก็ทำบุญไม่รู้ตัวอยู่นั่นเองแต่สมัยก่อนเนี่ยฟังพุทธเจ้าครั้งเดียวเข้าใจเลยยังไม่ได้สร้างธรรมะละโยมยังไม่ได้สร้างโบสถ์เลยยังไม่ได้สร้างศาลาไม่สร้างวัดแต่คนฉลาดมากเลยเดินตามทางพุทธเจ้าถูกนะก็เหมือนอย่างที่เราหลงกันทุกวันเนี่ยเราจะว่าเราหลงแล้วไม่หลงล่ะเราสอนกันหลงมาใช่ไหมตอนทำบุญตอนดีๆเราไม่ทำใช่ไหมตอนดีๆเราไม่ทำพอตอนแม่แก่แล้วมาถวายสังฆทานพ่อแก่ถวายทานเวลาพ่อแม่ตายแล้วมาเคาะลงแม่กินข้าวนะตอนดีๆไม่พ่อแม่กินหรอกไม่หวงพ่อแม่หรอกที่ตอนตายอุ้ยรักแม่จังจะเอาไปคนเอาข้าวไปยัดเยียดให้แม่กินในโลงตอนตายรักแม่ใช่ไหมอีตอนไม่เป็นไม่เคยรักแม่รักพ่อเลยข้าวไม่เคยดูแลแล้วแม่ยังหุงหากินได้ก็หุงหาไปเถอะบางคนนะอย่างที่วัดสังฆทานนะแม่มีเงินลูกเขยไอ้ลูกเขยไม่รักแม่เอาเงินในธนาคารแม่หมดเลยให้แม่เซ็นให้ธนาคารพอแม่เซ็นพอแม่ยายเซ็นเสร็จแล้วไอ้ลูกมันก็ทำตามผัวนะพอเสร็จแล้วเอามาส่งไปวัดสังฆทานเลยโยมแม่อยู่วัดนี่แล้วก็กลับบ้านเลยทุกวันยังอยู่สังฆทานเลยเนี่ยแล้วพอตายมันจะมาร้องไห้มันรักแม่เหลือเกินนี่เอาข้าวมาให้แม่กินนะโยมคนเราทีเนี้ยเพราะอะไรเพราะไร้ศีลธรรมเพราะเราไม่ได้มีธรรมคุณไม่ได้สอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเราไปสร้างประตูพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยสร้างพระไตรปิฎกในใจเราเราไปนับถือพระสงฆ์แต่เราไม่สร้างพระสงฆ์ในใจเราเรานับถือพระที่แขวนคอนับถือพระใหญ่ๆโตๆแต่เราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าที่ใจเราเราไม่ได้น้อมพระพุทธเจ้ามาไว้ใจเราเราจึงหลงบุญทำไม่ถูกบุญก็เลยติดขัดไปหมดทีนี้ตอนเป็นเนี่ยพระให้รับศีลบอกว่าศีลเลนนะสุคติยันติศีลนี่จะพาให้คนมีความสุขทั้งครอบครัวศีลเลนะโพสัมมาทาคนมีศีลเนี่ยไม่จนทรัพย์ก็คนเราไม่กินเหล้าจะจนไงไม่เล่นการพนันจะจนไงมันก็เกิดประหยัดขึ้นมาสิศีลเลนะนิพุติยันติศีลเนี่ยดับทุกข์ได้ถึงนิพพานได้ศีลเลนะสุคติยันติชาตินี้ก็เป็นสุขไปชาติหน้าก็ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่ดีเมื่อพระพุทธเจ้าให้ศีลอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านบอกให้รับเลยให้รับเลยตั้งแต่ตอนหูดีตาดีให้รับศีลไว้สักใดข้อใดข้อหนึ่งแล้วพอตายแล้วไม่ต้องไปให้พระให้ศีลอันนี้เราไม่งั้นไปตายแล้วขอลงกุ๊กกุ๊กรับศีลนะรับได้ไหมโยมรับได้ไหมใครรับได้ไหมโยมขอลงให้แม่รับศีลรับดูเรื่องไหมใครเคยเคาะไหมเนี่ยเคยเคาะกันมาแล้วใช่ไหมแล้วเขารับไหมคนเราปัจจุบันมันรับไม่ได้แต่ตายจะรับได้เลยโยมขอลงแม่ก็พ่อแม่ฟังธรรมนะตอนเป็นยังฟังไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่จะทศเทศตัวทีวะเมื่อจะตายไม่รู้เรื่องเต้นเนี่ยตอนเป็นยังไม่อยากฟังเทศใช่ไหมมีใครอยากฟังเทศกี่คนไหมเอาละคนทำบ้านเนี่ยใครอยากฟังเทศกี่คนเนี่ยไม่มีใครอยากฟังใช่ไหมฟังสวดก็ไม่ฟังเวลาไปฟังสวดศพเนี่ยมาอกุศลธรรมมาเนี่ยนั่งคุยกันฟังไม่รู้เรื่องก็ไอ้คนไปฟังมันยังไม่รู้เรื่องยังนั่งคุยกับไอ้คนตายจะไปรู้เรื่องอะไรมันดับวิญญาณไปแล้วรู้ไหมโยมโย
ยมลงไปวัดโยมไปสังเกตดีว่ามีคนรับศีลกี่คนรักษาศาได้ไหมมีคนฟังธรรมกี่คนเวลาสวดมัตติกาบางคนเวลาพระสวดแล้วคนรู้เรื่องไหมตั้งใจฟังสวดไหมตอนไปเป็นแล้วให้ทานเป็นไหมให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่ไหมไปดูสิไปดูการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยประจำวันเนี่ยทำอะไรกันจริงๆหรือเปล่าทำถูกหรือเปล่ารักษาศีลกันหรือเปล่าแม่เรารักษาศีลเป็นไหมพ่อเรารักษาศีลเป็นไหมพ่อเราฟังเทศเป็นไหมแม่เราฟังเทศรู้เรื่องไหมแม่เราฟังสวดรู้เรื่องไหมพ่อเราฟังสวดรู้เรื่องไหมพวกเราฟังสวดรู้เรื่องไหมพวกเราตั้งใจสงบไหมจับแจ๊กเจียวจาวไหมเวลาทำบุญน่ะแล้วพวกเราไม่รู้เรื่องแล้วเวลาตายเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาลงให้เรากินข้าวจะลุกมากินได้ไหมเขาลงให้รับศีลเราจะรับได้ไหมเขาลงให้เราฟังธรรมจะฟังได้ไหมเขาลงให้เราฟังสวดเราจะฟังรู้เรื่องไหมเป็นๆเรายังไม่รู้เลยนี่พระธรรมเมื่อเราไม่เข้าถึงพระธรรมเราก็หลงพระธรรมโยมและจะเข้าถึงพระรัตนตรัยยังไงเมื่อชาวบ้านทั้งหลายนี่หลงบุญกันแล้วโยมหลงการทำความดีของตัวเองโดยที่ไม่ถูกแล้วเพราะนำก็ไปผิดเหมือนโยมเนี่ยคนที่สอนผิดพวกเนี่ยนะพวกที่สอนให้เคาะโลงเรียกแม่กินข้าวเคาะโลงให้พ่อกินข้าวเคาะโลงให้แม่รับศีลพ่อรับศีลเคาะโลงให้ญาติพี่น้องรับศีลฟังธรรมตอนยามตายเนี่ยนี่คือคนตาบอดจงคนตาดีนะไอ้คนตาบอดไอ้คนที่นำเราเนี่ยคือคนตาบอดแล้วก็จงคนตาดีแล้วไปถูกทางไหมโยมตาบอดมันเนี่ยนะโยมเคาะลงให้คนมากินข้าวมันขึ้นมากินมันเนี่ยถ้ากินได้นั่นแหละเรียกคนตาดีจงคนตาบอดหรือคนตาดีจงคนตาดีจึงไปถูกทางก็เหมือนเราเอาพระมาแขวนคอแล้วเรายังกินเหล้าเมาเนี่ยแล้วเขาบอกเขาถึงเป็นคนชาวพุทธเนี่ยเชื่อเขาเถอะเขานี่มีพระแขวนคอนี่คนตาบอดไหมโยมก็เรียกว่าถ้าใครอ้างว่าตัวเองเป็นคนรู้ก็เรียกว่าคนตาบอดจงคนตาดีนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพุทธศาสนาว่าเราจะไม่เป็นคนให้ทนตาบอดจุงเราเราเป็นคนตาดีจุงคนตาดีสิคนหลงทางมาจุงคนหลงทางจะไปถูกทางไหมการที่เราทำบุญทุนทานเนี่ยจริงๆเราทำไม่เป็นทำไปนึกว่าจะได้สวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนโยมสวรรค์เนี่ยอยู่ที่การเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าบุญอยู่ที่ใจเราบาปอยู่ที่ใจเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรๆนี่ขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กรรมทำดีกรรมที่จะจำแนกให้เราดีได้เนี่ยมีกายมีวาจาและมีใจตั้งมั่นในความดีนั่นก็เรียกว่าบุคคลนั้นเนี่ยจึงจะเข้าถึงสวรรค์สมบัติจึงจะได้บุญประโยมถ้าทำบุญเนี่ยสมมติโยมไปทำไปฟังเทศเนี่ยโยมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไปฟังไปคุยกันชอบแจ๊กเนี่ยโยมจะได้ฟังธรรมะเป็นบุญไหมยังไปรับศีลเนี่ยโยมก็ไม่ตั้งใจรับเลยจะเป็นศีลไหมยังฟังสวดมันไม่ได้เลยเพราะอะไรมันไม่ครบกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีมโนกรรมไม่มีกายกรรมคือจิตเราไม่เป็นบุญกุศลฉะนั้นทำบุญอะไรเราต้องมีสมาธิโยมต้องพยายามทำใจให้สงบพยายามทำใจให้มั่นคงแล้วเราจะได้รับผลกรรมที่ดีถ้าไม่งั้นเลยเราจะหลงก็คือว่าทำอะไรก็จะได้บุญได้บุญบุญได้ต้องให้เกิดปัญญานะฉะนั้นเรียกว่าเราทำบุญให้เราเนี่ยร้อยวันพันวันซะก่อนทำบุญซะก่อนทำไปทุกวันทุกวันสวดมนต์ทุกวันรักษาศีลทุกวันให้ทานทุกวันเนี่ยตายแล้วไม่ต้องทำบุญเลยโยมไอ้ที่ทำบุญ7วัน100วันน่ะไม่ได้นะทำบุญให้คนหลงนะมันได้สำหรับลูกหลานทำคนตายไม่ได้หรอกนะถ้าคนตายได้โอ้สบายไปสวรรค์หมดแล้วนรกไม่มีแล้วไอ้ที่ทำให้คนตายไม่ได้โยมเป็นบุญสมมุติเราทำก็ตามประเพณีแท้ที่จริงแล้วคนที่ได้นะคือคนทำทุกวันรักษาศีลทุกวันให้ทานทุกวันฟังสวดทุกวันฟังเทศทุกวันปฏิบัติให้ข้าวให้น้ำให้พ่อแม่ทุกวันเนี่ยพวกคุณที่ให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่ทุกวันเนี่ยพวกนี้ได้บุญไม่ต้องทำบุญ7 วัน100

ไอ้ทำบุญร้อยวันก็หลอกกันอีกโยมถูกหลอกไอ้ทำบุญเจ็ดวันก็ถูกหลอกใช่ไหมคนหลอกหลอกกันเองหลอกนายโยมเจ็ดวันก็ไปทำวันที่เจ็ดก็ได้วันเดียวเราบอกว่าทำบุญเจ็ดวันไอ้ร้อยวันก็ไปทำวันเดียวบอกทำร้อยวันแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ทำบุญตั้งแต่พ่อแม่ตายเนี่ยก็ตักบาตรทำบุญตั้งแต่เจ็ดวันไปเลยร้อยวันตั้งแต่แม่ตายทำไปยันร้อยวันเนี่ยก็ได้ร้อยวันแต่สมัยนี้เขาหลอกกันนะทำบุญร้อยวันนะแต่ที่จริงทำวันเดียวอันนี้เพราะเราถูกสมมุติเนี่ยปิดบังเราก็เลยหลงทีนี้จะทำบุญให้ถูกต้องต้องทำทุกวันโยมสวดมนต์ทุกวันรักษาศีลทุกวันเราจะให้พ่อแม่กินข้าวเนี่ยอย่าไปให้ตอนตายโยมตอนตายเลิกให้เลยโยมใครจะว่าไงก็ถือว่าคนตาบอดจุงเราไม่ต้องให้หรอกอาตมาไม่ให้นะแม่ตายอาตมาบอกไม่ต้องให้พี่น้องตายจะมาไม่ต้องให้ศีลไม่ต้องเคาะฟังธรรมไม่ต้องเคาะเป็นให้เคาะก็ให้รู้เรื่องใช้พ่อแม่กินให้กินตั้งแต่เป็นพ่อแม่อยากจะอิ่มไม่จนในอนาคตก็ให้พ่อแม่เนี่ยทำฐานไว้ไปข้างหน้าจะไม่อดไม่หิวแม่อยากจะได้ศีลให้แม่รักษาศีลไว้แม่อยากจะได้ฟังธรรมให้ก็ฟังธรรมให้ชื่นใจไว้ให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไว้ให้พ่อแม่เราให้ตัวเราได้ทำตั้งแต่ยังมีชีวิตแล้วเราจะได้มากเลยเราจะอาบน้ำให้พ่อแม่เดี๋ยวไปอาบวันตายอาบนั่นไม่หาสมมุติดมให้เห็นว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยจะได้บริสุทธิ์หน้าบริสุทธิ์เอามะพร้าวมาล้างหน้าใช่ไหมเอามะพร้าวมาล้างหน้าตอนจะเผาศพเนี่ยไอ้คำว่ามะพร้าวล้างหน้าเนี่ยคนมิจะตายเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้บริสุทธิ์ให้ชำระร่างกายตัวเองให้บริสุทธิ์ก็คือการมีศีลตายนั่นเองคนที่ตายนะไม่ต้องอาบน้ำให้ก็ได้โยมเพราะเขาบริสุทธิ์แล้วเพราะเขามีศีลแต่คนขี้เหล้าเมายาตายเนี่ยโยมเอาน้ำมะพร้าวมาสักกี่ลูกล้างมันก็ไม่สะอาดโยมไอ้ที่ลดน้ำอาบน้ำลดน้ำมือเนี่ยที่จริงหมายความว่าพ่อแม่ตายเนี่ยเรามาขอขมักเข้ามาแต่ที่จริงนะขอเข้ามานะหมายถึงว่าเรามีน้ำใจเนี่ยบริสุทธิ์กับพ่อแม่เนี่ยไม่มีโทษเลยเพราะเราเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนตายเนี่ยเราจะไม่ในละคุณถกเถียงพ่อแม่เนี่ยต้องขอเข้ามาให้มีน้ำใจสะอาดเหมือนน้ำล้างนะเราจะอาบน้ำพ่อแม่ไม่ต้องไปอาบตอนตายโยมไม่ต้องไปรดน้ำมือหรอกอันนั้นเป็นพิธีเป็นเรื่องคนตาบอดจุงคนตาดีเป็นเรื่องเพลินงมงายแต่แท้ที่จริงเขาต้องให้อาบน้ำพ่อแม่ตั้งแต่เป็นหรือว่าอาบตัวเองให้สะอาดก็คือการชำระร่างกายหรือว่าชำระจิตใจด้วยศีลแล้วก็บริสุทธิ์ไอ้ร่างกายมันบริสุทธิ์ไม่ได้ตายมันก็จะเน่าไปอย่างเดียวก็ต้องเผาไฟทิ้งเท่านั้นเองอาบยังไงล้างไงก็เป็นสมมุติทั้งหมดถ้าเรารู้งี้เราจะได้ฉลาดนะโยมนะเอาไปคิดอาตมาไม่ได้สอนให้เชื่อนะที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะอาตมาเห็นว่าโยมเนี่ยจะได้เข้าใจการทำบุญจะได้เข้าใจเรื่องศาสนาเอาไว้พิจารณาจะได้ไม่งมงายกันทุกคนจะได้ไปเลือกที่ทำบุญให้ถูกต้องไอ้ที่ไหนทอดกฐินพระป่าไอ้กินเหล้าเมายาไอ้อะโวยวายอย่าไปทำแล้วเท่ากับเรานี่ส่งเสริมศาสนาเราเนี่ยให้เห็นผิดให้คนทำผิดนี่ยังละศาสนาพุทธศาสนาอิสลามก็ยังห้ามกินเหล้าเลยโยมศาสนาพุทธมากินเหล้าก็เท่ากับประเสริฐสุดศาสนาอิสลามไม่ได้สิเราบอกศาสนาอิสลามให้ฉันนับถือฉันไม่นับถือแล้วเพราะมันสู้พุทธไม่ได้แต่เราพระศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่ให้กินเหล้าเลยนะโยมแต่เราเป็นคนชาวพุทธกลับเอากินที่บ้านก็ผิดอยู่แล้วโยมกลับเอาไปกินในวัดถึงจะไม่ผิดใหญ่เลยโยมนะฉะนั้นเรียกว่าศาสนาพุทธเราบริสุทธิ์กับเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องอย่าไปทำบุญทอดกฐินมาป่าอะไรเนี้ยเราก็ต้องไปอย่างสงบเงียบใครไม่ควรไปเอาแต่คนที่ใจเย็นใจดีไปอันนั้นไปล่อกันทำบุญมันก็เป็นบาปทั้งหมดถ้าเขาจะฆ่าสัตว์ทำบุญเลี้ยงแล้วเราก็ไม่เอาเป็นบาปเปล่าของตายมีเยอะไปทางนานทางย่ามีเยอะไปเรื่องอะไรจะต้องไปฆ่าสัตว์ให้เขาเดือดร้อนจากการทำบุญกับเราพวกคนกรุงเทพเป็นกันนายโยมนะตมาไปเข็ดเลยครั้งเดียวไม่ไปกับพวกนี้เลยปีแรกตมามาอยู่เมืองนนท์ชวนพวกนี้ไปทอดกฐิน

กันไปนะพวกเนี้ยพวกที่ประเภทที่ทำบุญไม่เป็นนิยมนะมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งพ่อค้าแม่ขายไปนะโยมพอไปกันโอ้ทำบุญสนุกไปอย่างนี้เองกินเหล้าก็ไปในรถพอไปลงศาลาวัดมันปูเสื่อตั้งเหล้าหน้าพระหน้าศาลาเลยเอาปูเสื่อถือว่าฉันเป็นนายมาจากกรุงเทพกินเหล้าก็เลยต้องมาตกใจทำไงเดียวเนี่ยวัดนี้ก็วัดกรรมฐานด้วยตายเลยเสียเราเลยผลที่สุดไอ้นั่นขอแม่ชีอีกขอกุฏิสักหลังได้มั้ยบอกทำไมขอหน่อยขอเข้าไปตั้งวงเล่นไพ่กันในกุฏิแม่ชีอีกแม่ชีบอกหลวงพ่อทำไงดีเนี่ยคนที่มาหลวงพ่อเลยทำนี้บอกไอ้ทำไงดีไอ้เราก็เกรงใจนะไม่ไปใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกูไม่ทำบุญกับพวกนี้เด็ดขาดไปไหนไปเลยจะไม่ขอไปร่วมด้วยตอนนี้อธิษฐานในใจเลยนะไม่ขอทำบุญร่วมพวกนี้ไม่ขอทำบุญร่วมกับพวกประเภทที่ไม่รู้บุญผมก็เลยยกบอกอวนาบอกโยมเป็นตำรวจนะโยมวันนี้เขาไม่เคยมีเลยนะเขาไม่กินเหล้าในวัดกันเขาไม่เล่นไพ่ถูกตายเลยโยมที่เนี้ยขอสักวัดเถอะโยมยังไงก็อดกลับกันไปบ้านก่อนเก็บเหล้าเก็บไอ้นั่นเขาก็ไม่อยากจะทำบุญกับเราเลยเราบอกเออต่อไปนี้เราก็คงไม่เดินทางร่วมกันแล้วทั้งตำบลนั้นอาตมาไม่ชวนคนพวกนี้ไปทอดกฐินที่ไหนเลยพอรู้แล้วว่าพวกนี้ไปทำบุญผิดหมดแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะเอาไปตั้งวงเล่ากันในวัดจะไปขอกุฏิแม่ชีพระเล่นไพ่กันเป็นบุญไม่โยมอุตส่าห์เลี้ยงไหลบอกบุญกันมาทั้งปีเนี่ยโอ้โหการกรองหัวใจอยากจะไปทำบุญเนี่ยนะแล้วก็ไปเจออย่างนี้ได้บุญไหมโยมจะไปอ้างเอาประเพณีไม่ได้นะโยมพุทธเจ้าไม่สอนนะโยมนะพุทธเจ้าเนี่ยสอนดีสอนบริสุทธิ์ที่สุดเลยโยมแต่พวกเราไม่ได้เอาความดีบริสุทธิ์กันมาใช้ใช่ถ้าทำบุญอย่างนี้เราทำที่บ้านเราดีกว่านะทำที่วัดบ้านเราดีกว่าจะไปทำให้เดือดร้อนทำไมที่ไหนวัดไหนเนี่ยวัดไหนเราต้อนรับเรางี้เราก็รู้เลยวัดนี้ไม่รู้ธรรมะนะเราไปทอดกฐินพระป่าที่ไหนถ้าวัดเนี้ยทายกทายิกามีขนมีหนังมีเถิงกองยาวเอาเหล้ามากินในวัดเล่นการพนันมีหมอลำมีหนังต้อนรับเราพวกนี้เอาเงินไปทำอะไรหมดเราเสียดายเงินเราแล้วว่าเนี่ยเงินเราหมดแล้วเนี่ยทุกบาทเขาไม่มีเงินลงนะพวกนั้นนะเขาวางของพวกนี้เอาไว้เพื่อต้อนรับเราไอ้เงินแสนทั้งแสนของเราเนี่ยหายเรียบพอเรากลับมาแล้วหมดเป็นค่าเหล้าค่ายาค่าโน่นค่านี่ไม่เหลือเลยฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เราไม่ไปทำนะช่วยไปเล็กน้อยแต่ถ้าจะไปทุ่มเทไปทอดกฐินป่าเนี่ยถือว่าจะไม่ได้อะไรเลยตำน้ำพริกสลายแม่น้ำเพราะว่าสมภารสอนไม่เป็นแล้วนิยมสอนให้คนเลิกอบายมุขไม่ได้เท่ากับไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าสินะสอนให้เขาเลิกเล่าไม่ได้สอนให้เขาเลิกการพนันในวัดไม่ได้แล้วก็จนกันอยู่นั่นนะโยมทำอะไรก็เล่นกินกันอยู่ในบ้านนั่นแหละบางหมู่บ้านในธรรมะเคยไปอยู่นะเล่นกินกันทั้งหมู่บ้านเลยผมบอกโอ้โหแต่ดีอย่างว่าเวลาเข้าวัดเราก็เลิกเพราะเราไม่ร่วมด้วยแต่ถ้าไปเจอพระอย่างธรรมดาก็คงตั้งกันในวัดอีกยังก็แก้ไม่ได้บางแห่งอาตมาก็ไปแก้ไม่ได้โยมอย่างภาคใต้เนี่ยพอตาย7วัน3วันศพเนี่ยตั้งศพแล้วเล่นไพ่กันทั้งคืนไฮโลกันทั้งคืนตำรวจไม่จับมีอะไรก็ปล่อยฝีหมดทางภาคตะวันออกก็เหมือนกันโยมทางชลบุรีระยองวันนี้ก็เหมือนกันอาตมาประเทศได้โดนด่าแล้วให้กลับวัดเลย ไปมาใหม่ ไล่ให้เรากลับวัดมันไปขัดจังหวะมันนั่งมันจะเล่นไพ่กันบอกเอ๊ะอย่างนี้จะมนต์พระมาทำไมคือเรื่องศาสนาพุทธไม่มีสิ่งพวกนี้นี่ไม่มีกินเหล้าไม่มีเล่นการพนันศาสนาพุทธต้องไม่มีสิ่งพวกนี้นั่นมันไม่ใช่พุทธเราก็ต้องเอาเราไปมันก็ต้องเอาดีใช่ไหมถ้าไม่เอาดีจะนิมนต์เราไปทำไมประเทศมันก็ด่าเราเลยคนก็กลัวจะมาฆ่าพระกันบางทีตายจะทีแต่ว่าจากใครนะโยมไม่โทษมันหรอกไม่โทษคนนี้ปู่ย่าตายายสอนมันผิดเองถ้าเด็กคนเมืองนนท์ทำก็ถือว่าปู่ย่าตายายคนเมืองนนท์ไม่สอนเอง
พระไม่สอนเองสอนไปผิดมาตามใจโยมมันซึ่งเคยปล่อยกินเหล้าในงานปล่อยเล่นไพ่ในงานเช่นเคยตอนหน้าพระก็ยังทำจะทำไงโยมกินเหล้าตอนหน้าพระมันจะได้บุญตรงไหนพุทธเจ้าสอนให้เลิกแต่เราสอนให้กินถูกไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เล่นให้เลิกอบายมุขสอนให้เลิกกินเหล้าแต่สาวกสอนให้กินอย่างเงี้ยถูกไหมจะถือว่าสาวกรู้ดีกับพุทธเจ้าหรือเปล่าโยมนะเออพระพุทธเจ้าก็สอนให้เลิกเราก็ต้องสอนให้เลิกสิพ่อก็ไม่กินเหล้าแม่ก็ไม่กินเหล้าพ่อก็ไม่สูบบุหรี่แม่ก็ไม่สูบบุหรี่พ่อก็เป็นคนดีเป็นคนแต่ลูกแหวกแนวมายังไงโยมมีแต่ว่าโอ้พ่อจะเป็นคนดีแม่จะเป็นคนดีลูกก็เป็นคนดียิ่งกับพ่อแม่อีกนั่นถือว่าคนนั้นได้เชื้อสายสิ่งที่ดีเมื่อยเลยโยมนะปล่อยเข่าก็มันมีเข่าก็ปวดเลยและไม่มีความสุขเลยไม่ต้องใจแต่มันทรมานเหลือเกินต้องไปนั่งกรรมฐานได้วันละหายนะไปนั่งสักคืนเดียวหายคนแก่70-80พอนั่งได้คืนหายปวดพวกโรคปวดขาปวดข้อเนี่ยนั่งไม่ต้องไปนั่งสมาธิละหายมันยังไม่หมดกรรมมันยังไม่ได้ทำกรรมอดทนพอเข้าใจไหมประเทศเนี่ยนะพอจะทำกันได้ไหมเนี่ยปีนี้ไปทอดกฐินที่ไหนกันนะนะแล้วกลางไม่เป็นไรเขาไม่ล้มวัวหรอกเคยไปทางอีสานไหมล่ะเคยไปไหมเขาทำอย่างที่อาตมาพูดดีไหมสุโขทัยนะสุโขทัยก็ขี้เมาเยอะเหมือนกันนะ คือเราต้องทำโยมทำให้เรารู้แล้วเขาหลังเขาทำตามเราคนกรุงเทพเนี่ยสอนคนได้นะคนเทพมโนว่าฉันเอานะฉันจะทอดกฐินเนี่ยถือว่าจะจนจริงแต่ว่าขออย่าให้กินเหล้าเมายาในวัดนะให้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเป็นศาลาเป็นโบสถ์เป็นอะไรที่ปรารถนาเถอะอย่ามันแปรเป็นอื่นไปเลยอย่ามันเข้าขวดเหล้าไปเลยเราก็ตั้งใจว่าถ้ามันไม่มีการละเล่นนะเงินมันไม่จ่ายโยมถ้าไม่มีกินเหล้าไม่มีการละเล่นมันไม่มีทายกแบบนั้นนะเงินทุกบาททุกตังค์มันจะอยู่ในวัตถุนั้นหมดมันจะสมเจตนาที่เราทำบริสุทธิ์ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันหายหมดอ่ะอย่าก็ตำน้ำพริกทลายแม่น้ำอ่ะไม่เผ็ดหรอกถ้าทำบุญไม่ฉลาดเนี่ยอย่างว่าทานเนี่ยก็มีสองอย่างศีลก็มีสองอย่างภาวนาก็มีสองเจตนาภาวนาเนี่ยสมถะภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อดับจิตแล้วไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาภาวนาชั้นสมาธิภาวนาให้จิตปล่อยวางให้จิตว่างพอดับจิตแล้วไปนิพพาน

เจริญสุขดาหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ72ปี วันนี้เราได้ปฏิบัติก็ถือว่าได้เข้าถึงการบูชาอันยิ่งใหญ่บูชาอะไรก็ไม่เท่าการบูชาด้วยการปฏิบัติมหัดสำรวมหัดกายวาจาใจให้สงบที่ว่าบูชาเป็นอมิสบูชานี่ เป็นบูชาที่ยังไม่ถาวรถ้าเป็นปฏิบัติบูชานี่เป็นบูชาที่ถาวรอมิสบูชาก็คือการให้ดอกไม้ของหอมให้สิ่งของวัตถุปฏิบัติบูชานี่คือการทำใจ ทำใจไม่หลงทำใจไม่หลงแต่จากความจริงก็คือให้มีสติรู้ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกขังทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรมั่นคงแล้วก็ที่สุดก็คือดับแล้วก็สูญเปล่าก็คือการให้เห็นธรรมะสัจธรรมตรงนี้ก็เราก็จะได้เป็นปฏิบัติบูชาทีนี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าเราชีวิตหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันให้แก่ตัวเราเลยก็มีทางเดียวคือการท่านหันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติดีให้แก่ตัวเองในการถึงศาสนาศาสนาในที่นี้ก็คือการเราได้รู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรจะให้คนนิรธความเห็นแก่ตัวคือลดความยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมบัติเราเป็นตัวของเราการมาวัดเนี่ยทำให้เราสละได้หลายอย่างสละนิวรณ์ได้หลายอย่างความสงสัยในบุญในบาปความสงสัยในกรรมในเวรความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์ความสงสัยในชาติหน้าชาติโน้นหรือชาติที่แล้วก็ตัดความสงสัยได้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆยังเราอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเราจะรู้ธรรมะได้ไหมอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยจะรู้เท่ากับคนอ่านหนังสือออกไหมรู้ได้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกนี่ก็รู้ได้ได้มากกว่าคนที่อ่านหนังสือออกก็มีเขาอ่านจิตตัวเองได้การอ่านจิตตัวเองเนี่ย อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกคือจิตตัวเองเนี่ยที่พุทธเจ้าอ่านมาก่อนเขาเรียกว่าจบจิตพระอรหันต์เนี่ยจบจิตพระอรหันต์เนี่ยท่านอ่านจิตของท่านออกคนปุถุชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอ่านจิตตัวเองไม่ออกเพราะชาวบ้านเนี่ยสติไม่พอสมาธิไม่พอไม่รู้ตัวเองคิดอะไรกินไม่รู้คิดอะไรนั่งไม่รู้คิดอะไรนอนไม่รู้คิดอะไรเดินไม่รู้คิดอะไรไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยอ่านจิตไม่ออกที่เราโกรธกันเนี่ยที่เราทะเลาะกันที่เราอิจฉาริษยากันที่เราพูดอะไรเรื่อยๆไปเปื่อยเนี่ยทั้งวันเนี่ยนี่คือเราอ่านจิตแต่ไม่ออกยิ่งเราคนที่ขาดสติเหมือนคนเมาคล้ายว่ามัวเมาไม่สามารถจะมีสติรู้จิตตัวเองจิตตัวเองเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นของละเอียดอ่อนลึกซึ้งซึ่งพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมาสำเร็จได้ค้นหาจิตตรงนี้
จิตตัวนี้เหมือนท่านเปรียบเหมือนทุกอย่างรวมในจิตทั้งหมดพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเพชรแม้รัตนตรัยนี่เปรียบเหมือนเพชรเมื่อสำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่ามากและไม่มีค่าอะไรเท่ากับเพชรไม่มีอะไรเท่ากับแก้วแก้วของพุทธเจ้าก็คือเพชรนี่เองฉะนั้นจึงว่าเรามาเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยเรากลับไปเนี่ยจิตเราจะสงบ พอจิตเราสงบเนี่ยเราก็จะไปนั่งดูตัวเองว่าที่เราแล้วมาเนี่ยที่เรามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นโดยความไม่ดีเนี่ยหรือว่าไม่ชอบใจหรือว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยเกิดจากเราไม่รู้จักจิตตัวเองไม่เคยเห็นจิตการมานั่งดูจิตตัวเองเนี่ยเราต้องละเอียดอ่อน ต้องเดินจงกรมช้าๆหรือให้มีสติรายละเอียดดูกูรู้เนี่ยต้องค่อยๆยกมือยกเท้าค่อยๆเคลื่อน

ไหวเอาจิตจับกายตัวเองยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวในพยายามสำรวมเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวตลอด7วันเจ็ดวันนี้จะรู้จิตตัวเอง ถ้า7วันไม่รู้จิตก็ใช้15วันเราจะต้องไม่พูดคุยกับใครไม่พูดมากเราจะกำหนดจิตตัวเองให้ได้ค่อยๆเคลื่อนไหวไปทีละน้อยละน้อยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนสำรวมเรียกว่าหัดสันโดษหัดสันโดษหัดวิเวกคือต้องการเห็นตรงนี้เห็นจิตตัวเองคือเห็นวิญญาณวิญญาณทั้งหกพอเห็นวิญญาณตรงนี้แล้วจะถึงบางอ้อว่าอ๋อคนเรานี่มาจากจิตดวงเดียวที่ว่าสมองสั่งนี่มันมาจากจิตสั่งไอ้ตัวสมองนี่มันเป็นสื่อที่ทำให้มาจากจิตเป็นผู้กำหนดเป็นผู้รู้ เมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะรู้จักว่าคนเหล่านี้มันรักกันที่จิตโกรธกันที่จิตเกลียดกันที่จิตไปนรกไปสวรรค์มันมาที่จิตรวยก็ที่จิตจนก็ที่จิตโง่ฉลาดมันมาจากจิตดวงเดียวแสดงว่าพุทธะนี่คือพุทธจิตธรรมจิตสังฆจิตพระสงฆ์ที่สำเร็จเป็นพระสงฆ์พระอรหันต์ได้ก็เป็นพระจิตเพราะท่านเห็นจิตของท่านถ้าเราเห็นได้จะหายหลงคนที่เข้าวัดไม่รู้เรื่องพระเรื่องเจ้าไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมโมเอะอะโวยวายพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเนี่ยไม่รู้จักสำรวมพวกนี้ก็คือไม่รู้จักสำรวมไม่รู้จักจิตตัวเองไม่ใช่เรื่องอื่นเลยที่มันโง่ที่ว่าเช่นว่าเราแก่ตัวเนี่ยเราขาดสติเราคิดแต่เรื่องอดีตที่แล้วมาเราเลิกคิดไม่ได้เรากลับไปย้อนคิดแต่อดีตครอบงำเราเรื่องนิวรณ์พอครอบงำแล้วเราก็เพ้อฝันแต่เรื่องอดีตเสียใจกับอดีตดีใจกับอดีตว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นนี้เหมือนคนผิดหวังในอดีตก็กลายเป็นคนเสียสติหรือเป็นคนหลงพอหลงแล้วก็จะพูดอะไรไม่รู้ตัว คิดอะไรไม่รู้ตัวทำอะไรไม่รู้แล้วก็พอสติของเราเลื่อนลอยแล้วก็กลายเป็นคนแก่ที่หลงที่ลืมแล้วก็เข้ากับใครไม่ได้ถ้าตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนว่าเราจะอยู่ในสังคมรู้เรื่องกับคนทุกคนฉลาดปราดเปรียวแต่ปล่อยให้จิตเนี่ยคิดซะจนไม่หยุดแล้วก็ไม่ได้ฝึกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ขัดเกลาจิตดวงนี้หรือไม่ได้เข้าไปตามรู้เรื่องจิตดวงนี้ก็เลยเป็นคนหลงพอหลงตัวนี้ครอบงำแล้วก็จะกลายเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเอาหลักไม่ได้เป็นคนแก่ไม่มีหลักเป็นทายกไม่มีหลักเป็นพระไม่มีหลักเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีหลักเพราะอะไรเพราะเขาขาดคุณธรรมในเรื่องการควบคุมจิตตัวเองไม่สามารถรู้เรื่องจิตตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ล่ะพระพุทธเจ้ารู้จิตหมดเลยตั้งแต่หัวค่ำพระองค์ทรงจับจิตตัวเองได้เป็นปฐมฌานลึกซึ้งจนละเอียดอ่อนไปถึงขั้นวิเวกขั้นสงบเย็นขั้นที่สุดไม่มีอะไรสงบเท่ากับจิตของพระองค์สงบเมื่อก่อนท่านปล่อยจิตของท่านไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆแต่พอจับจิตได้อยู่กับลมหายใจแล้วก็สงบเข้าปฐมฌานสามารถระลึกชาติได้พอเที่ยงคืนแล้วพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้มากจนไม่มีประมาณแล้วก็สามารถจะเข้าฌานให้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนจากจิตมากขึ้นฝึกจิตมากขึ้นชนิดชำนาญในการดูจิตมากขึ้น ที่พระองค์มีปัญญามีไงก็มีปัญญารู้จิตตัวเอง และที่สุดพอสว่างพระองค์ก็สว่างที่จิต อนุสานุสติญาณลึกชาติจปาตุติญาณแล้วก็ที่สุดพระองค์ทรงวิปัสสนาญาณเห็นไปหมดแล้วว่าไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไปแล้วว่าไม่มีอะไรมั่นคงเห็นไปแล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่เห็นไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องว่างเปล่าแล้วก็เห็นนิสัยตัวเองด้วยนะเห็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องในสันดานเห็นจริตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีจริตอย่างไรแล้วก็ส่งปราบตามจริตตัวเองจนหมดไม่มีอะไรเหลือถ้าถอนรากเหง้าของความคิดตัวเองหมดเลย

ไม่คิดแล้วหลงหดพอรู้นี้หลงความหลงหมดความโลภหมดความโกรธหมดความรักความชังหมดก็มีแต่ตัวสติเด่นชัดตลอดเวลาจึงเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นฉะนั้นพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วจึงว่าสำเร็จอะไรสำเร็จที่จิตตัวเองแล้วจะเป็นชาวพุทธเป็นยังไงเป็นชาวพุทธที่ไหนจะเป็นชาวพุทธได้ต้องรู้เรื่องจิตรู้เรื่องพุทธจิตธรรมจิตสังฆจิตจึงเป็นชาวพุทธได้จะไปรู้เรื่องขนเรื่องหนังเรื่องจัดงานเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่เรื่องของพุทธจิตไม่ใช่เรื่องธรรมจิตไม่ใช่เรื่องสำเร็จของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางเดินของพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ทางไปสวรรค์ไม่ใช่ทางไปนิพพานไม่ใช่ทางที่พระเจ้าให้เดินหรือเดินไป

ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าให้เดินหรือเดินไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนี้เราก็ต้องศึกษาจิตเราให้รู้มาบวชนี่เราต้องรู้เรื่องจิตของเรานะรู้เรื่องจิตนี่จะรู้ไปเองจะรู้เรื่องนรกก็รู้ที่จิตจะรู้เรื่องสวรรค์ก็รู้ที่จิตจะระลึกชาติได้ก็ต้องรู้เรื่องจิตจะรู้ว่าตัวเองดีตัวเองชั่วตัวเองมีบุญมากบุญน้อยมาเรื่องของจิตทั้งหมดหนีจิตไม่พ้นที่ว่านิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าสกัดกั้นให้บรรลุความดีนิวรณ์ห้าสกัดกั้นไม่บรรลุความดีก็คือง่วงนั่นคือง่วงคือใครง่วงจิตมันง่วงจิตมันเผลอเพลินไปคิดอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวห้ามจิตไม่อยู่เกิดความง่วงแต่รู้ทันจิตตัวเองเขาตามดูจิตเห็นง่วงนิวรณ์นี้ก็ดับความง่วงก็หายก็ตื่นสว่างที่จิตทำนิวรณ์ตรงนี้ก็สมาธิก็เกิดทีนี้ตัวนิวรณ์อื่นเข้ามาครอบงำอีกทีนะมิทะหดหูท้อถอยเกิดความไม่อยากปฏิบัติเกิดความไม่อยากปฏิบัติถือว่าปฏิบัติไปก็ไม่เห็นอะไรนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเดินก็ไม่เห็นอะไรหูรับตาคนโน้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เกิดความปวดเมื่อยขึ้นมาพอท้อถอยตัวนี้ก็คือจิตนั่นเองมันท้อถอยหดหูเราก็ต้องมีปัญญามีสติเข้าไปดูว่านี่คือจิตจิตของเรากำลังหลงเชื่อว่าความคิดอันนี้เป็นถูกต้องเมื่อเรามีปัญญาไปกำจัดว่าเชื่อไม่ได้หดหูท้อถอยไม่ได้เราต้องรื่นเริงต้องรื่นเริงบันเทิงใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของความสงบเราก็ต้องพยายามมานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วว่าตรงนี้เรามีอยู่ตรงนี้เราก็ถือว่าเราต้องหาเพียรผ่านตรงนี้ไปว่าจิตเราจะต้องไม่ท้อถอยต้องให้ปราบปลื้มปิตินึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติคือนึกถึงคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีความหดหู่ท้อถอยก็ดีความฟุ้งซ่านลำคาญใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจฟุ้งซ่านมันหงุดหงิดนั่งไม่ติดนั่งตรงนี้ก็ไม่สบายนั่งตรงโน้นก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ไม่รู้จิตของเราการที่ไม่รู้จิตจึงเกิดความลำคาญใจเราต้องตามจิตให้ทันอ๋อนี่เราฟุ้งซ่านแหละเราคิดเอาไม่อยู่นะคิดอะไรอะไรสารพัดเป็นห่วงคนโน้นเป็นห่วงคนนี้กังวลเรื่องโน้นกังวลเรื่องนี้เรารู้เลยว่านี่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านบางทีแสดงอาการด้วยการนั่งผุดลุกผุดนั่งบางคนก็พูดไม่หยุดอาการไม่สงบนี่คือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดอารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่สบายใจใครพูดอะไรก็ไม่ถูกหูเห็นอะไรก็ไม่ถูกตาบางคนก็เรียกว่ายานหอบเสือกลับบ้านทั้งที่ตัวเองอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้เมื่อเรารู้จิตตรงนี้ก็อ๋อนี่มันอารมณ์ฟุ้งซ่านเราตามดูทำช้าๆเดินช้าๆนั่งช้าๆนอนช้าๆตามดูจิตเราก็เห็นอ๋อฟุ้งซ่านนี่ไม่ดีไม่เอาเฉยรู้ละรู้เฉยแต่ถ้าเราเห็นจิตฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยเราจะหายทันทีจิตจะเบาสบายนิวรณ์ตัวนี้จะดับฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเฮานอนเกิดความวิตกพยาบาทคิดเรื่องคนโน้นไม่ชอบเราคนนี้ไม่ชอบเราคิดมาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพยาบาทเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่าจิตทางนั้นเกิดแต่อารมณ์รักใคร่พอใจคิดถึงคนที่ตัวเองรักอยากจะไปหาอยากคิดถึงเราก็รู้ว่านี่มันนิวรณ์เข้ามาครอบงำความกามฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดติดในความสุขอันนั้นอีกแล้วอยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นพอเรารู้นี่มันเป็นอารมณ์ของจิตทางนั้นพอเรารู้รู้ตรงนี้ก็คือตั้งสติภาวนาแล้วก็ดับแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นจิตตัวนี้ไม่มีทางเลยปฏิบัติที่ว่ายกฐานะจิตตัวเองเจริญวิปัสสนาเนี่ยยกจิตขึ้นเจริญวิปัสสนาคือการรู้จิตเห็นจิตตัวเองที่พุทธเจ้าว่าที่สุดใดรู้จิตเห็นจิตย่อมเข้าฌานได้ง่ายที่สุดใดเห็นจิตรู้จิตย่อมเข้าถึงนิพพานได้ง่ายถ้าเราจะรู้ได้ไงโยมเรามาบวชกันเนี่ยจะรู้ได้ยังไงมันลึกไหมแต่ถ้าเรารู้ได้เราต้องกำหนดตรงไหนจึงจะรู้จิตตัวเองต้องนั่งดูกายตัวเองหลับตาดูกาย

ายตัวเองพอจิตคิดอะไรก็พุทโธนั่งไว้นั่งดูกายตัวเองดูลมหายใจพอจิตคิดอะไรก็พุทโธกลับไว้นั่นแหละดูจิตตัวเองง่ายๆแค่นี้เองโยมอาจารย์สอนให้นั่งดูกายตัวเองเนี้ยนั่งเห็นรูปผมคนเล็บผนังพอจิตคิดอะไรแวบไปพุทโธกลับมาจิตคือคิดถึงลูกแวะพุทโธกลับมาคิดถึงหลานพุทโธกลับมาคิดถึงบ้านพุทโธเข้ามาอยู่ที่จิตพยายามไม่ปล่อยไปนอกศาลาพยายามไม่ปล่อยไปนอกกรดไม่นอกกุฏิพยายามไม่ปล่อยไปนอกอาการ32เมื่อเราควบคุมจิตตรงนี้ได้แล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อจิตนี่ควบคุมได้ควบคุมได้สติควบคุมได้สมาธิควบคุมได้เราก็จะสงบทุกคนเลยไอ้ฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยพวกเงาเขานอนตอนนี้ก็หายไปทุกท่านนี่คือปัญญานี่เราวิปัสสนาคือปัญญาคือการเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุทั้งหลายถ้ารู้เรื่องจิตแล้วจะไม่วุ่นวายเลยคนที่มีวุ่นวายคือการตามจิตดูจิตเองไม่ทันอันนี้คือปัญหาฉะนั้นการบวชการเรียนการปฏิบัติเนี่ยมรรคผลอยู่ตรงนี้โยมมรรคผลอยู่ตรงจิตฉะนั้นเวลาคนจะตายเนี่ยเราบอกทางให้ไปไหนเราบอกทางเข้าไปสวรรค์ใช่ไหมบอกพุทโธนะสัมมาระหังนะนึกถึงบุญกุศลนะไม่ต้องห่วงใยใครนะบอกทำไมบอกให้หูมันไปสวรรค์หรือบอกให้ตาไปสวรรค์ไม่ใช่บอกให้คนนั้นไปสวรรค์ก็ไม่ใช่บอกจิตคนนั้นให้รู้ว่าตอนนี้ให้นึกถึงพระไว้ให้นึกถึงบุญเอาบุญไปบุญถ้านึกถึงบุญเป็นไงพอนึกถึงบุญจิตมันก็สงบจิตมันก็สว่างพอจิตมันสว่างมันก็เป็นรูปสว่างขึ้นมาในจิตไอ้นิวรณ์คือความเจ็บปวดทั้งหลายก็หายไปพอจิตตรงนี้สว่างมันก็เกิดวิมานขึ้นในใจเกิดรูปเทวดาขึ้นในใจเกิดรูปพระพรหมขึ้นในใจถ้าถึงนิพพานก็เกิดจิตว่างรักตัวตนขึ้นในใจก็อาการของจิตก็เกิดขึ้นตรงที่รู้ทันจิตตัวเองเอาบุญมาใส่จิตให้ได้แต่ถ้าคนเราไม่เคยปฏิบัติประโยชน์คนไม่เคยปฏิบัติจะไปรู้เรื่องจิตได้อย่างไรจะเอาจิตมาให้เขาได้อย่างไรจะบอกคนทางไปสวรรค์ได้อย่างไรจะบอกคนทางไปนิพพานได้ไงเขาจะไม่รู้เลยเขาก็เหมือนวัวหนึ่งตัวมีตะขนทั้งนั้นเลยเขามีสองเขาเขามีสองเขาที่เหลืออยู่ในตัวโขสุติยาบอกนั่นแหละคนที่รู้จิตคนที่รู้จิตตัวเองคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ไปสวรรค์ได้คือสองเขาโขขนนับไม่ถ้วนไปนรกหมดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดไปเกิดเป็นเปรตหมดไปดูได้ทำไมจึงไปเกิดเปรตอสุรกายง่ายเหลือเกินก็เพราะเวลาตอนจะดับจิตเขาคุมจิตไม่อยู่เวทนาครอบงำเขากระสับกระส่ายกระวนกระวายเขานึกไม่ถึงเขาไม่เห็นจิตตัวของเขาเขาโลภเข้ามาครอบงำโกรธเข้ามาคืออดีตที่เขาทำบาปกรรมไว้นั้นมันเข้ามาครอบงำจิตเขาจนเขาหลงควบคุมไม่อยู่ความปวดเจ็บนั้นมากกว่าที่จะมีปัญญาไปดับทุกข์เพราะสมาธิไม่พอสมาธิปัญญาสตินี้ต้องเพียงพอจึงเข้าไปรู้ทันจิตว่านี่จิตเราจะดับเนี่ยไปทางไหนมันต้องเป็นคนที่เคยฝึกนะโยมนะไม่ใช่ว่าเวลาจะตายก็ไปบอกแม่พุทโธนะพ่อพุทโธแม่สัมมาระหังนะไปบอกอย่างนั้นจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นจิตมันไปรู้เรื่องอื่นไปคิดถึงคนอื่นไปห่วงไปกังวลบางคนก็ไม่อยากจะตายไอ้ความไม่รู้จริงตรงนั้นจะไปบอกกันไม่ได้ต้องบอกคนรู้จริงตัวเองจะต้องรู้เองทำบุญนี่จะต้องทำให้กับตัวเองก่อนเมื่อเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงมรรคผลตายไปดีไอ้ที่ว่าตายไปลงนรกเปรตสุรกายมากมายที่พุทธเจ้าท่านบอกนะเป็นเพราะคนไม่รู้จิตตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ผ่านการปฏิบัติโยมไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการบวชการเรียนไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการเข้าไปเพียรดูจิตตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทำความเพียรอยู่6ปีท่านไม่สามารถจะดูจิตตัวเองได้แต่พระองค์ทรงมาดูลมหายใจคืนเดียววันเดียว
รงดูจิตตัวเองจนจบนั่นคือเรื่องจิตทั้งหมดทำไมพระเจ้าจึงวันเดียวสำเร็จก็คือมาแล้วมาสนใจเรื่องจิตนั่นเองว่าที่เราปฏิบัติทั้งหมดมาเนี่ยเราทรมานร่างกายทรมานจิตใจของเราไม่เคยสงบเราไม่เคยอยู่ในอารมณ์เดียวแต่พอมารู้เรื่องจิตเท่านั้นเองพระองค์ก็ทรงจบจิตดังนั้นพุทธศาสนานี่ไม่มีเรื่องอะไรนะโยมนะพุทธศาสนาเรื่องสอนให้คนเรารู้เรื่องจิตใจตัวเองรู้เรื่องวิธีดับรู้ว่ามันเกิดแล้วมันกระดับอยู่ในจิตเนี่ยวิธีดับทุกข์ก็คือการว่าจิตเนี่ยมันสร้างทุกข์ขึ้นมามันสร้างสุขขึ้นมามันก็บอกนี่มันเป็นของเราไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราไอ้นี่มันน่ารักไอ้นี่มันน่าเกลียดไอ้นี่มันดีไอ้นี่มันไม่ดีจิตมันเป็นตัวกำหนดมันตัวบอกให้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบดีไม่ดีแต่พอมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมองเป็นกลางว่าอันนี้เขาคิดเอาเองจริงๆบางอย่างคนอื่นว่าดีแต่คนอื่นอีกคนหนึ่งว่าไม่ดีแต่จริงนั่นคือความคิดคนเราไม่เหมือนกันทั้งที่ของอย่างนั้นบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีดังนั้นคือจิตทั้งหมดเมื่อเรามารู้จิตใจเราจะรู้ว่าทางไปสวรรค์นิพพานเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดเราต้องเรียนรู้ดังนี้ที่พระครูท่านมาทำการบวชเอาวิธีการบวชมาไว้ในวัดนี้แล้วก็นำญาติโยมมาปฏิบัติแล้วก็ดึงลังทุกคนเข้ามาสร้างวัดถุให้เป็นวัดปฏิบัติบูชาให้เป็นที่ร่มรื่นเอาไว้เป็นที่ภาวนาก็คือเรื่องที่เราจะเข้าไปหาพุทธเจ้าตรงนี้เองจะเข้าไปหาพุทธเจ้าเพื่อค้นหาพุทธเจ้าค้นหาธรรมะพุทธเจ้าค้นหาพระอรหันต์ก็คือการค้นหาความสงบของจิตนั่นเองเมื่อใครได้มาบวชมาเรียนมาทำได้คนนั้นก็ถือว่าเป็นคนมีวาสนามีบุญเราสร้างวัดกันมาตลอดปู่ย่าตายายบางทีเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราไม่เคยฝึกจิตกันเลยเราไม่เคยทำจิตทำใจกันเลยมันก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นคนเราที่พอมาสงบมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสำรวมระวังกายวาจาใจก็จะเรียบร้อยขึ้นมาการเข้าถือศีลฟังธรรมมันก็จะไม่อะโวยวายมันก็จะดูมีความระเบียบเรียบร้อยดูเหมาะกับผู้รู้ผู้คงเรียนหรือผู้รู้ผู้ปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจในศาสนธรรมเราจะเห็นวัดต่างๆเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยโอ้มีงานกันทีเนี่ยฟังไม่ได้สับเลยเหมือนนกกระจอกออกจากรังให้เกี้ยวจ้าวหมดพวกฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยผมท่านมาวัดตรงนั้นน่ะกินทิงก็คุยกันทิงฟังธรรมก็คุยกันทิงมาวัดนี่มีอารมณ์อย่างชาวบ้านมาคุยกันเจียวหมดเลยเขาไม่สงบเขาไม่รู้จักวิธีดับทุกข์แต่ถ้าเขาได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆทุกวันทุกวันพระทุกวันโกนหรือทุกปีนะเขาก็จะมาถึงรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่สงบเป็นที่สำรวมเขาก็จะสงบพอเข้ามาแล้วมันสงบไปเลยทุกคนก็จะรู้ว่าเออเข้ามาวัดมันสบายใจกระแสธรรมอันนี้มันจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าวัดฉะนั้นถึงว่าเราสร้างวัดเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องไปให้ถูกต้องไปให้ถูกทางเพราะเราลงทุนแล้วถ้าลงทุนแล้วมันขาดทุนเราก็จะไปลงทุนชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันลงทุนนะพ่อแม่ให้เรามาแล้วเหมือนเราถงลงทุนด้วยกายวาจาใจเนี่ยเราลงทุนแล้วเราก็ต้องเอากำไรกำไรคืออะไรคือสร้างจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้ได้ให้รู้เรื่องศาสนาคำสอนให้ได้ทุกคนต้องตายทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องจากบ้านทุกคนต้องไปที่ไหนไม่รู้ทุกคนจะต้องไปจากกันถ้าไม่จะไปเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงทุกคนต้องไปจากกันจะไปเมื่อไรก็ไม่รู้และจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่มาเนี่ยรู้เรา ว่ามาอยู่เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยอยู่วัดสำโรงเนี่ยน้องโรงก็สำโรงฮะน้องสำรานนะน้องสำรานชื่อดีนะชื่อน้องสำรานไม่มีโศกเศร้าแต่จะไปสำรานนี่รู้เปล่าโยม
อยู่ที่นี่ก็สำราญไปจากโลกนี้ก็ต้องสำราญใช่ไหมสำราญในที่นี้ก็ต้องมีศีลศีลตรงนี้คือใครเคยถือล่ะใครเคยถือใครเคยปฏิบัติใครเคยจำได้เราจำอะไรได้มากคนเราเนี่ยนะฮะเหมือนกับนักเรียนที่ไปสอบไล่เนี่ย เขาจำข้อสอบได้คนไหนที่สอบได้เนี่ยไม่ใช่ถึงว่าตัวเองไปถึงข้อสอบเลยแต่นักเรียนที่จะสอบได้เนี่ยคือตัวเองต้องแม่นข้อสอบดูจนจำได้อ่านแล้วอ่านอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกถูกครูบาอาจารย์สั่งสอนจนจำขึ้นใจได้พอไปเห็นข้อสอบประกาศได้เลยว่านั่นข้อสอบนี้จำได้ต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปสอบเลยได้ไหมไม่ได้ไม่มีนักเรียนคนไหนไปถึงแล้วไปสอบได้โดยที่ไม่อ่านไม่ท่องไม่จำไม่ได้ยินได้ฟังนักเรียนที่เก่งนั่นคือการด้วยต้องจำต้องผ่านหูผ่านตาอย่างชำนิชำนาญพอข้อสอบผ่านมาก็กาได้ตอบได้เช่นเดียวกับเรานี่ก็เหมือนนักเรียนเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับให้จดจำศีล5ได้จดจำศีล8ได้ชำนาญท่องได้เข้าใจลึกซึ้งในศีลทุกข้อข้อ1เว้นอะไรข้อที่2เว้นอะไรข้อ1เว้นแล้วได้อานิสงส์อย่างไรข้อที่2เว้นแล้วได้อานิสงส์อย่างไรข้อ3เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรข้อ3ข้อ4เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรข้อ5เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรข้อ6ข้อ7ข้อ8ได้เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อะไรเราต้องรู้ศีลนี่ก็เรารู้ศีลรู้ศีลนี่ไม่หนักหนาอะไรไม่ได้แบกได้หามไม่ใช่เรียนได้ให้โง่เรียนได้ให้เสียอะไรเรารู้ศีลตรงนี้ว่าโทษมีอย่างไรศีล5เนี่ยโทษกับคุณไม่ต่างกันคุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ศีล5ข้อที่1ก็โทษก็มหันต์คุณก็อนันต์ข้อที่สองก็โทษก็มหันต์คุณก็อนันต์ติดคุกติดตารางได้ไปนรกไปสวรรค์ได้ข้อที่สามก็คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ไปนรกไปสวรรค์ได้ไปคุกไปตารางได้ข้อที่สี่ก็คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ติดคุกติดตารางได้ข้อที่ห้าก็คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ดังนั้นเรียกว่าพอไปที่6ที่7ละเอียดขึ้นไปแล้วที่6นั่นคือเว้นจากการกินข้าวเย็นเว้นจากการดูฝรั่งขับร้องเว้นจากการดีสีตีเปล่าเว้นจากขัดหน้าทาแป้งข้อ6ข้อ7เนี่ยข้อ6ข้อ7ข้อ8เนี่ยเป็นข้อละเอียดอ่อนเมื่อเราไม่เว้นน่ะได้แต่นิวรณ์ไม่ดับนิวรณ์ยังไม่ดับแต่พอเว้นแล้วนิวรณ์นี่จะละเอียดอ่อนจะไม่ค่อยง่วงเหงาห้องนอนจะไม่ปรุงซ่านลำคาญใจจะไม่ค่อยหลงคือศีลข้อ8เนี่ยคือเป็นศีลของการดับนิวรณ์ศีลของคนที่ละเอียดขึ้นไปฉลาดขึ้นไปแล้วคนที่ถือศีล8นี่หมายถึงเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตไม่ใช่คนธรรมดานะคนเข้าวัดถือศีล8ศีล10นี้ถือว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตรู้มากไม่ใช่รู้น้อยแล้วแต่คนรู้ศีล5นี่ก็คนเจริญแล้วนะคนศีล5นี่คนรู้เจริญแล้วเช่นข้อปานาเนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยเกิดมาแล้วเหมือนใช้นี่กรรมจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปแต่เกิดอีรอยชาติแสนชาติก็จะไม่มีอายุสั้นผ่านตายโดยอุบัติเหตุไม่ตายโดยอุบัติเหตุไม่ตายโดยโรคภัยไข้เจ็บจะอายุยืนแก่ตายแล้วจะมีความสุขในเมื่อมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็มีความเจริญเป็นเทวดาก็มีความเจริญกลับมาเป็นมนุษย์ก็มีความสุขคนที่เว้นจากการฆ่าสัตว์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่มีภัยอันตรายไม่มีศัตรูนี่คุณอนันต์โทษก็คือการถ้าเราฆ่าไปแล้วถึงสัตว์ใหญ่เนี่ยเป็นการเบียดเบียนชีวิตถึงกับฆ่ามนุษย์เนี่ยโทษทันทีการไม่รักทรัพย์เนี่ยการรักทรัพย์มีโทษมากทุกคนหวงแหนรักทรัพย์ไม่ได้ใครๆก็หวงโทษมากการรักทรัพย์นี่ถือเป็นบาปอย่างใหญ่
ไม่ควรแตะต้องทรัพย์ของใครการไม่รักทรัพย์การสละความตนีและสละความโลภเนี่ยทำให้เกิดคุณในการไม่ห่วงไม่เสียดายอะไรอาวรณ์ในทรัพย์ภายนอกเป็นคนเสียสละเป็นนัก

บริหารหรือเป็นนักเสียสละเหมือนโพธิสัตว์ให้ได้เหมือนอย่างพระครูท่านทำเนี่ยพระครูท่านไม่โลภใช่ไหมแต่ถ้าพระครูพระโลภท่านก็บอกบุญใส่ย่ามท่านคนเดียวพอท่านไม่โลภตรงนี้ก็มาทำให้วัดนี้มีความเจริญตรงนี้นี่คือคุณที่ไม่โลภบางคนนี่โลภใช่ไหมไปหลอกลวงเขาอะไรอ่ะไปหลอกลวงเขาเงินแล้วก็ไปนั่นแหละไปหลอกเขาเป็นลานๆแล้วก็เขาจับได้ก็ติดคุกติดตารางนั้นโทษชีวิตเราไม่มีความสุขแล้วฉะนั้นการที่เราเข้าถึงศีลธรรมเนี่ยถือว่าคุณมากกว่าโทษผิดก็สมาทานใหม่ศีล5นี่ผิดก็สมาทานใหม่ศีล8ผิดก็สมาทานใหม่เราก็ถืออย่างนี้ไปก่อนกลุยทางอย่างนี้ไปก่อนก็จะเห็นคุณของศีลตรงนี้ได้มากขึ้นฉะนั้นพอเราเรียนรู้เรื่องการเข้าวัดที่เรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจิตใจเราก็จะเริ่มสงบแล้วก็พอจิตใจเราสงบแล้วก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นพอเราเห็นตรงนี้เราก็การปฏิบัตินี่มันต้องโอปัญญโกน้อมเข้ามาต้องชักชวนพวกญาติพี่น้องเข้ามาพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราอยากให้คนอื่นมาเห็นด้วยนะพระพุทธเจ้าเห็นองค์เดียวนะตรัสรู้องค์เดียวดูสิพระพุทธเจ้าเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นนิพพานเห็นนิพพานองค์เดียวพระพุทธเจ้าชวนคนทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้าเทศทิ้งเนี่ยคนสำเร็จเป็นโกรธมนุษย์เนี่ยสำเร็จแค่คนเดียวสองคนแต่เทวดาเนี่ยสำเร็จเป็นโกรธเลยไม่ใช่แต่ล้านพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยโปรดเทวดามากกว่ามนุษย์นะเทวดาฟังธรรมจะเข้าใจในธรรมะเช่นอภิธรรมเจ็ดคำพีนิยมอภิธรรมเจ็ดคำพีที่ไปเทศนาให้พระพุทธมารดาฝั่งเทวดาแสนโกรธจักรวาลนะสำเร็จมากมายเลยฟังธรรมอภิธรรมแต่ละบทจบเจตคัมภีร์แต่ละบทจบเทวดาบรรลุมากมายเข้าใจในเรื่องจิตตัวเองมากเพราะเทวดาได้ไม่เห็นทุกข์เห็นแต่สุขอย่างเดียวแต่พุทธเจ้าให้เห็นเรื่องจิตไม่เที่ยงเห็นว่าจิตเกิดดับจิตไม่เที่ยงจิตยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แม้แต่กายเป็นทิพย์ก็ยังไม่ใช่กายเราพระเจ้าเทศน์เทศนาเรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเทวดาเข้าใจธรรมะบรรลุกันมากมายแต่ทุกวันเนี่ยมาสวดในงานศพเนี่ยมนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์ไม่เข้าใจสวดกันยันตายกันตะกี้รุ่นก็สวดกันแต่มนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์จึงไม่รู้ธรรมะเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมมนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องพระสูตรดังนั้นพระเจ้าที่อยู่ในวัดเนี่ยทำไมพระจึงรู้เพราะพระเรียนอภิธรรมเรียนพระสูตรหรือไม่แต่พระก็เรียนอภิธรรมก็คือการปฏิบัติรู้เรื่องจิตตัวเองพระจึงเข้าใจจึงเข้าใจตรงนี้แล้วก็มาชวนกันปฏิบัติตามฉะนั้นถ้าเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจแล้วว่าเราถึงแค่ไหนตอนนี้เราถึงแค่ไหนเรารู้แค่ไหนเราต้องขยับความรู้ของเราเราไม่ใช่คนอื่นมาเลื่อนขั้นให้เราได้นะยังไปเรียนทั้งอื่นเขายังเลื่อนขั้นว่าเราเป็นชั้นนั้นนี้แต่พอมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรารู้แค่ไหนแล้วเราโง่อยู่แค่ไหนเราฉลาดอยู่แค่ไหนแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวโง่ตัวนี้มันมีอยู่ในใจเราก็คือคอยจะคิดว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนอื่นไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นไม่ดีไอ้ตัวคิดอย่างนี้มันจะเป็นตัวที่ยังไม่ใช่เป็นธรรมเราต้องสอบสวนในใจเราว่าเราเนี่ยมาวัดเนี่ยเราเริ่มรู้อะไรขึ้นในเรื่องของธรรมะฟังธรรมะรู้เรื่องไหมง่วงนอนไหมพระท่านเทศเนี่ยมาฟังรายการพระเทศเนี่ยทุกองค์เราฟังรู้เรื่องไหมธรรมะเข้าหูเรายังนะเรามีสมาธิฟังไหมใส่ใจแค่ไหนอุ้ยพระองค์ไหนมาเทศข้าก็รู้เข้าใจหมดนั่นแสดงว่าเรารู้แหละอุทพระมาแลมาร้องแล้วกูเข้าใจแต่พระมาเทศลึกๆเรื่องจิตเรื่องใจกูไม่รู้กูไม่ฟังอะไรนั่นคือคำเรายังไม่รู้ธรรมะนะเพราะนั้นถ้าเราจะรู้ธรรมะเนี่ยเราต้องมีหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงปู่มุตตาหลวงปู่

อันนี้เป็นพระกรรมฐานที่ไม่เรียนหนังสือธรรมดาชาติสุดท้ายเนี่ยคนจะฉลาดคนที่เกิดมาชาติสุดท้ายจะต้องฉลาดที่สุดคนจะไปนิพพานไม่ถือว่าสุดยอดของการเกิดมนุษย์ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ที่เกิดมาชาติสุดท้ายที่สร้างบารมีมาเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีถ้าจะไปนิพพานและสำเร็จชาติสุดท้ายจะต้องสุดยอดแสดงอะไรออกมาสุดยอดของชาติตัวเองมีอะไรจะออกมาหมดเลยจะทำอะไรจะออกมาหมดในชาติสุดท้ายมาถ้าจะเป็นพระอรหันต์ก็จะแสดงความรู้ความฉลาดที่จะช่วยคนได้ก็ช่วยได้เต็มที่เลยตอนนี้หลวงปู่มุนดาก็บวชเป็นคนบ้านนอกอยู่บ้านมีเป็นทหารไปเป็นทหารเขาจะไปสงครามโลกครั้งที่สองจะไปช่วยรบเยอรมันเขาถามว่ากินเหล้าเป็นไหมบอกกินไม่เป็นเอาไอ้คนไหนทหารกินไม่เป็นก็ไม่ให้ไปหลวงปู่มุนดากินไม่เป็นก็บอกไปเมืองนอกต้องกินเหล้าเป็นเพราะมันเมืองหนาวคนหนาวแล้วกินเหล้าเลยจะไม่เป็นอะไรก็เลยไม่ได้ไปรบกับเขาก็เป็นแค่ทหารเป็นทหารเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเป็นหนุ่มไม่รู้เรื่องผู้หญิงไม่รู้เรื่องผู้หญิงไม่เคยรักผู้หญิงไม่มีแฟนนะเขาคือคนมันมีบารมีชาติสุดท้ายมันไม่รู้เรื่องนี้ถ้าถามแม่บอกว่าแล้วไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยทำไมเขาไปอยู่ดีๆบ้านนี้ไอ้สาวบ้านนี้ทำไมไปอยู่บ้านโน้นเขาไปเป็นผัวเมียกันเขาเป็นกันทำไมล่ะผัวเมียแม่บอกมึงไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องคนสุดปัดบวชพอบวชแล้วเนี่ยนั่งกรรมฐานไม่มีวัดปฏิบัตินั่งในโบสถ์เก่าๆท่านเคยพาไปดูบ้านท่านบอกเราแล้วก็นั่งใช้เกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาที่อุปชายะให้บวชเนี่ยเหมือนบวชใหม่เนี่ยพระบวชใหม่เนี่ยอุปชายะจะสอนเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาผมก็เล็บฟันหนังผมก็ไม่สะอาดหนังก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดเล็บก็ไม่สะอาดถ้าไม่ถูไม่ซักไม่ล้างเนี่ยมันจะเหม็นกบตกพิจารณาผมก็เล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดท่านก็มานั่งไม่มีอาจารย์อาจารย์ก็เป็นพระธรรมดาทั่วไปแต่อุปนิสัยคนชาติสุดท้ายเนี่ยมันจะทำได้คนที่เกิดมามีบุญบารมีชาติสุดท้ายที่สะสมปฏิบัติมันมากมายแล้วเนี่ยจะกลับมาทำชาติสุดท้ายได้เองโดยที่ไม่ยากเย็นของยากจะเป็นของง่ายก็ไปนั่งเกสาโลมานขาตันตาเจ้าพระบวชก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์เลยอยากบริสุทธิ์ก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาเป็นกสิณเกิดดวงไฟขึ้นมาเป็นเหมือนน้ำมากขึ้นมามากมายเห็นน้ำไปท่วมโบสถ์หมดท่วมวัดหมดแต่ที่จริงมันไม่มีหรอกอารมณ์กสิณท่านเกิดบอกน้ำมันเต็มวัดเต็มวาหมดท่านก็น้ำแต่ท่านก็ภาวนาเรื่อยถึง7 วันน้ำก็หมดไปพอน้ำหมดไปจิตของท่านก็สงบท่านก็รู้เลยว่าไอ้กรรมฐานเนี่ยแค่บวช7 วันเนี่ยทำให้พระองค์นี้รู้มากเหมือนพระบวชต้อง100 พรรษาแล้วก็เลยเป็นอันว่าพระไตรปิฎกที่ท่านเคยเรียนมาตชาติก่อนท่านก็กลับมารู้หมดเลยท่านบอกหลวงปู่บวชแล้วไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือทำไมรู้บอกเมื่ออดีตชาติเนี่ยเคยแปลพระไตรปิฎกเคยไปเกิดเป็นพระเมืองลาวก็เคยเขียนจานใบลานบอกเขียนจนเบื่อเลยมาเขียนพระใจใบลานพระไตรปิฎกเมืองลาวก็เขียนมาท่านบอกเคยบวชเคยเรียนเขียนพระไตรปิฎกมาเคยรู้มาแล้วมาชาตินี้มันพอมารู้มันก็รู้หมดมันกลับมาอีกรู้อีกหนังสือหนังหาท่านก็อ่านได้ข้างหลังอายุ70-80ท่านอ่านหนังสือได้ท่านจะอ่านพอท่านสำเร็จแล้วท่านก็ไปลองขุดกระดูกตัวเองที่เมืองลาวว่าเคยฝังคนสมัยก่อนเขาฝังว่าเราเคยตายตรงนั้นตรงนี้เขาฝังอยู่ท่านก็ไปขุดดูมันก็มีกระดูกตรงนั้นท่านบอกว่าไม่ได้สงสัยหรอกแต่อยากจะพิสูจน์ดูให้คนรู้ว่าเรารู้จักตรงความเกิดความตายตั้งแต่บัดมันความยึดมั่นถือมั่นอะไรถ้าเขาไม่มีแล้วท่านก็ปล่อยไปอยู่ที่ไหนมีกินก็กินไม่มีท่านจะเป็นพระที่ปล่อยวางไปได้หมดทุกอย่างแล้ว
การปล่อยวางของท่านเนี่ยมันงดงามในใจท่านท่านจะมีความสุขไปอยู่ที่ไหนท่านไม่มีทุกข์ท่านจะเป็นพระที่ไปชอบไปคุยธรรมะกับโยมถ้าไม่มีพระก็คุยธรรมะให้โยมฟังถ้าไม่มีโยมก็คุยให้พระฟังถ้าไม่มีท่านก็นอนนอนเฉยๆแต่ใครมาเนี่ยบอกหลวงปู่ว่าดาหลับไม่หลับหรอกปุ๊บลืมตาเลยท่านบอกว่าท่านพระอรหันต์นี่ไม่เคยหลับใครมาเมื่อไรก็รู้ทั้งนั้นทันทีฉะนั้นท่านฝังธรรมะเนี่ยใครจะเทศอะไรนี่หลวงพ่อฝังหมดเลยนั่งฝังได้หมดท่านเข้าใจหมดไอ้คนนั้นมันเป็นยังไงท่านแยกแยะจิตคนได้หมดเลยใครพูดดีไม่ดีใครไงท่านไม่ขัดใครใครจะพูดไงท่านจะไม่ขัดใครแต่เวลาจะเทศจะเทศเรื่องธรรมะเทศเรื่องอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนะนิพพานเป็นยังไงอย่างนี้ท่านก็พูดของท่านแต่ใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่เวลาเขาเทศมาท่านก็เทศหลักของท่านหลักปรมัตถ์ของท่านใจของท่านมีแต่ปรมัตถธรรมไม่มีอย่างอื่นเลยตอนนั้นอายุท่าน70ปีบอกจะอยู่ได้อยู่ให้สัก100ปีบอกอยู่ให้สัก100ปีตอนนั้นท่านมาเทศเนี่ยที่วัดตองพี่น้องอ่ะท่านอายุ70กว่ายังแข็งแรงอยู่ท่านมาจากถ้ำแกลบไปรับท่านมาจากถ้ำแกลบท่านก็อยู่ได้100ปี100ปีท่านก็ไปคือพระที่ปฏิบัติที่รู้ธรรมะเนี่ยท่านรู้โดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือแต่รู้โดยการเข้ากรรมฐานรู้อย่างนี้ท่านก็รู้หมดเลยรู้เหมือนกับคนอื่นรู้เหมือนกับพวกนักเรียนรู้ธรรมะตรงไหนที่เขาพูดอะไรท่านก็รู้หมดเข้าใจหมดจากเจ็ดวันที่ท่านได้สมาธิเนี่ยก็รู้ไปหมดเลยกสิณสิบอสุภะสิบกสัมมาฐานเนี่ยกรรมฐานเท่าไรท่านก็รู้หมดเลยท่านนี้จากพระบวชใหม่ๆเนี่ยทำไมรู้ไปหมดได้อันนี้คือว่าชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยพอปฏิบัติแล้วก็จะให้ผลอย่างนี้หายโง่หายหลงเพราะสะสมมามากนะแล้วไปอยู่ที่ไหนจะเกิดลาภเหนืองนองจะสร้างอะไรบอกปุ๊บสร้างเสร็จจะบอกอะไรสร้างเสร็จเงินมันไหลมาเองทั้งที่ไม่ต้องบอกบุญเรียอะไรอะไรเลยไม่ต้องบอกหลวงปู่ไม่ต้องบอกว่าฉันจะทำศาลานี่นะเอาคนมาให้กันเลยฉันจะทำกุฏินี่นะก็ต้องเรียนพูดลอยๆเนี่ยคนก็ทำไปอยู่วันใหม่จะพูดจะสร้างอะไรเงินมันใหม่เองมันไหลมาเองไม่ต้องจัดหมอลำหรอกไม่ต้องจัดมีหนังมีโขนหรอกเขาพูดว่าจะทำอะไรมันมาเลยเงินมันมาเลยนั่นคือคนที่มีบารมีชาติสุดท้ายแล้วจะทำอะไรมันก็ไหลมาเองไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหมือนอย่างหลวงตามหาบัวไหมเนี่ยไม่บารมีท่านเต็มแล้วโยมเราไปทำที่ไม่สำเร็จนะโยมนะทองคำได้ต้องไม่รู้กี่ร้อยกิโลโยมเงินได้จะเป็นพันล้านแล้วมั้งหลายร้อยล้านเลยเนี่ยท่านป่าตามาบัวท่านไม่ได้ไปสร้างวัดเลยวัดท่านไม่ต้องสร้างวัดท่านเป็นวัดป่าไฟท่านก็ไม่ให้เข้าแต่ก่อนน้ำกับพระก็สาวน้ำกันใช้เองครับฝรั่งก็ต้องเยอะนั่นคือพูดเต็มแล้วโยมมาจากไหนก็มาจากชาวบ้านเมื่อก่อนท่านก็ไม่รู้เมื่อก่อนก็เหมือนโยมอย่างนี้เนี่ยก็ทำมาหากินยิงกบยิงเกียดหาปูหาปลากินเงี้ยก็ไม่รู้ธรรมะธรรมโมแต่พอมาบวชแล้วกรรมฐานเนี่ยสอนให้ฉลาดสอนให้รู้พระไตรปิฎกเปิดพระไตรปิฎกอ่านฉลาดถึงคนว่าเข้าไม่ถึงแต่ที่จริงแล้วก็มาจากจิตที่ไม่รู้นั่นเองแต่พอพัฒนาแล้วถึงขั้นนั้นถือว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าสมบูรณ์เป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ฉลาดแล้วฉลาดอะไรฉลาดเพราะได้มาศึกษาธรรมะนี่จะยกให้ฟังว่าพระแต่ละองค์ที่รู้เนี่ยคือเรื่องการปฏิบัติส่วนมากที่เห็นท่านรู้ก็เพราะว่าท่านใส่ใจในคำสอนพุทธเจ้าตรงนั้นก็ไปรู้ตรงกันท่านปฏิบัติก็ตรงกับที่พุทธเจ้ารู้มันก็เป็นหลักที่เป็นหลักธรรมฉะนั้นพุทธศาสนานี่ไม่มีใครจะมาพูดเกินความจริงนะโยมนะพุทธศาสนานี่ต้องเป็นไปตามหลักธรรมถ้าใครพูดเกินหลักธรรมมันก็ไม่ใช่อย่างเช่นนิพพานเนี่ยนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
นิพพานเป็นอนัตตานิพพานว่างเปล่าคือจิตว่างเปล่าแล้วก็เป็นนิพพานจิตยังยึดตัวตน

ไม่เป็นนิพพานใครมาพูดเกินตรงนี้ไม่ได้เกินตรงนี้ก็ไม่ใช่ดังนั้นจึงว่าเราเข้าวัดเนี่ยเราถือศีลปฏิบัติธรรมต้องมีตัวรู้ต้องมีตัวฉลาดต้องมีตัวศรัทธาตัวนี้จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นในใจเราจะต้องตามดูจิตเราให้ได้ถ้าตามดูจิตเราได้เนี่ยไปสวรรค์แน่นอนไปสวรรค์แน่นอนที่ทำบุญว่าจะไปสวรรค์สวรรค์ไม่ไปนรกเนี่ยจะทำบาปทำกรรมอย่างไรเหมือนพระโมกข์เหมือนองคุริมานเนี่ยองคุริมานรู้จิตตัวเองปุ๊บองคุริมานเป็นพระอรหันต์เลยตอนนั้นองคุริมานคิดว่าตัวเองเก่งฆ่าคนได้ทุกคนองคุริมานหลงตัวเองว่าเก่งไม่รู้จิตตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเอาแสงสว่างมาบอกว่านี่การไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนี่จะเป็นความสุขการเบียดเบียนนั่นจะเป็นทุกข์ในใจขอให้ละให้วางทุกสิ่งทุกอย่างพอพระองคุริมานภาวนาทำให้จิตว่างรู้จิตตัวเองปุ๊บองคุริมานนั้นรู้เลยรู้สุดรู้เลยว่าไม่มีอะไรจะรู้เท่านั้นแล้วก็ฉลาดเลยจากเป็นโจรที่มือเปื้อนเลือดกลายเป็นพระที่มีคุณธรรมทันทีอันนี้จึงว่าทำไมจึงรู้อย่างนั้นแม่ภาษาริบุตรภาษาริบุตรไปสอนแม่ตัวเองเพราะแม่ตัวเองเนี่ยหลงว่าตัวเองเนี่ยเชื่ออัตมันเชื่อความคิดตัวเองเพราะศาสนาอื่นเนี่ยเชื่อความยึดมั่นถือมั่นเชื่อความคิดตัวเองคำสอนอะไรสอนไว้ก็ถือว่าถูกแต่พอภาษาริบุตรไปสอนแม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกแม่ทั้งหลายจะยึดมั่นถือมั่นจิตไม่ได้จิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์หรือจิตไม่มีตัวตนหรือจิตเป็นพระไตรลักษณ์หรืออ๋อฉันยึดถือจิตมานานแล้วฉันคิดอย่างนั้นคิดพอแม่เข้าใจปุ๊บแม่เป็นโสดาบันเลยแม่เป็นโสดาบันนี่ไม่ตกนรกแล้วนะไปสวรรค์อย่างเดียวแม่แก่แล้วอายุ80กว่า90แล้วเนี่ยแม่รู้ธรรมะรู้เหมือนกับคนที่เข้าวัดมาแต่เด็กแต่น้อยเลยรู้เดี๋ยวนั้นทั้งท่านติดเองไม่เคยเข้าวัดเลยเป็นคนต่อต้านมาตลอดพอรู้ธรรมะเรื่องของจิตเท่านั้นรู้เลยนี่คือรู้เรื่องจิตแล้วก็ไปสวรรค์ได้แต่แม่พระโมคคัลลาพ่อพระโมคคัลลาไม่เชื่อเรื่องจิตหาว่าลูกเนี่ยอวดโอ้อวดไปแสดงฤทธิ์อะไรต่ออะไรใครๆก็ทำได้ไม่ได้รู้จริงไปหลงพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นคนโง่เป็นคนบาปน่าจะมาครองเรือนทรัพย์สมบัติเรามากมายทำไมไปเชื่อพระพุทธเจ้าเกลียดลูกตัวเองเกลียดพระพุทธเจ้าพ่อแม่พระโมคคัลลาต่อต้านพระพุทธเจ้าแล้วก็พี่น้องของพระโมคคัลลาก็ต่อต้านพระโมคคัลลาทุกคนไม่รู้เรื่องจิตเลยพอดับจิตปุ๊บพวกนี้ไปลงอเวจีหมดเลยพระโมคคัลลาตามไปดูบนสวรรค์ก็มีตามไปดูสัตว์เดรัจฉานที่สุดจะตามวิญญาณพ่อแม่พี่น้องไปดูจิตพวกนี้ไปอยู่ในนรกหมดเลยช่วยไม่ได้มีฤทธิ์ช่วยไม่ได้นะพวกขายเครื่องรางของขลังได้ช่วยญาติพี่น้องไม่ได้นะโยมนะจะไปหลงแจกเครื่องรางของขลังได้ช่วยไม่ได้นะพวกพระขายเครื่องรางของขลังไม่ดีไม่ดีโยมลงนรกไม่รู้นะพวกเป่าหัวแจกน้ำมนต์แจกกุฎพายันบอกใบหวยทำพิธีของขลังคนนี้พาลงนรกนะแต่พระโมคคัลลาท่านไม่แจกท่านแจกฤทธิ์จริงแต่ท่านสอนคนให้รู้ว่าเนี่ยจิตทั้งนั้นแหละที่ฉันทำได้เนี่ยเพราะจิตพุทธะทั้งนั้นฉันทำให้เป็นโน่นเป็นนี่ได้เนี่ยฉันเอานรกสวรรค์ให้ดูเนี่ยฉันไปด้วยจิตทั้งนั้นดังนั้นต้องให้จิตดีแต่พี่น้องพ่อแม่พระโมคคัลลาไม่เชื่อเรื่องจิตดูถูกดูแคลนเหยียดย่ำพระพุทธเจ้าเลยลงนรกหมดฤทธิ์จึงช่วยไม่ได้ต้องมีปัญญาดังนั้นถึงว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้เรื่องจิตใจทั้งหมดจะช่วยตัวเราได้โยมเอาละเราคุยกับภรรยาเราเนี่ย คุยกับภรรยาถ้าเรารู้จิตภรรยาเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะคิดอะไรเนี่ยเราพูดตามความคิดของเราเราไม่ขัดใจเขาแล้วก็พูดให้จิตของเขาเนี่ยสงบลงเราจะไม่ทะเลาะกับภรรยาเรารู้ว่าสามีจะคิดอะไรแล้วพูดตามความคิดของสามีเราแต่เราไม่ขัดข้องถ้าเรารู้จิตภรรยาเรารู้จิตสามีเรารู้จิตลูกเรารู้จิตเพื่อนกันเราที่คุยกันสนุกเพราะอะไรเพราะเรารู้จิตกันแต่เราไม่ได้เห็นจิตของเขาหรอกแต่เรารู้ว่าเขาคิดอะไรเขาชอบอะไร

อันนั้นเรียกว่ารู้จิตกันเข้าใจจิตกันฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะรู้จิตของเราก่อนจะไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงำก่อนที่จะไปจากโลกนี้ไปไหนก็แต่งจิตตัวเองสิแต่งจิตให้เป็นเทวดาเป็นเทวดาทำไงโยมปีติเวลานั่งแล้วต้องทำให้เกิดปิติเวลาทุกขเวทนาเนี่ยอย่าไปยึดมันว่ามันเป็นของเราเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาง่วงเหงาร้อนเวลามาเจ็บปวดนี่มันเป็นขันธ์ห้าอาการของมันมันยังอยู่กับเราก็ทุกทีนี้แหละมันไม่ใช่เราหรอกแต่มันเป็นทุกข์เราก็แยกกายกับจิตว่านี่คือตัวรู้ว่านี่เป็นเวทนาทั้งหมดจะเป็นทางกายก็ดีเป็นทางจิตก็ดีจะเสวยอยู่ทั้งสามอย่างก็ดีเขาบอกให้รู้เวทนาสามว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาเบื่อหน่ายเวทนาพอรู้อย่างนี้แล้วเราจะรู้ละนี่คือจิตพอเรารู้ทันอย่างนี้แล้วเราก็เอาเวทนาเนี่ยเป็นเหมือนม้าขี่ระยงถึงเร็วเวทนานิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เอาเป็นอารมณ์เลยจับนิวรณ์เป็นอารมณ์จับเวทนาเป็นอารมณ์ปวดก็นั่งเฉยทุกข์ก็นั่งเฉยอะไรก็เฉยเฉยเฉยไปเฉยไปมันจะปวดมากไปก็เฉยเฉยพอข้ามเวทนาได้เราเหมือนว่าเราข้ามเหมือนเราขี่เอาเวทนาเนี่ยเป็นม้าขี่ไปถึงเลยที่สงบสุขเลยดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีปัญญามีอุบายมีหลักการปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาไปอย่างเดียวแล้วก็จะถึงมันต้องใช้พิจารณาพิจารณาเท่าเวทนาสามเป็นมรยมกายเวทนาจิตธรรมต้องรู้อย่างนี้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายก็คือกายเดินกายนั่งกายนอนกายนอกกายในกายภายนอกกายภายในเป็นยังไงพิจารณากายภายนอกเห็นคนอื่นเขาทุกข์เห็นคนอื่นเขาเป็นสุขเห็นกายคนอื่นไม่เที่ยงเห็นกายคนอื่นแตกดับเห็นกายข้างนอกไม่สวยไม่สวยไม่งามเห็นกายภายในไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเห็นกายเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นเวทนาเห็นยังไงเห็นสุขเกิดขึ้นกับจิตก็นั่งสบายสุขก็เกิดได้เห็นสุขดับไปไม่นานสุขก็ดับทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเห็นทุกข์นั้นก็ตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปอุเบกขาเฉยเฉยสักพักก็ดับไปก็ตามดูเวทนาสามสุขทุกข์เวทนาอยู่ที่จิตอันนี้ฉลาดนะคนที่เห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นธรรมธรรมจิตเห็นเวทนาก็เลยเอาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตตาเห็นจิตกับเห็นเวทนาก็คืออันเดียวกันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วเห็นการปรุงแต่งแล้วเห็นการปรุงแต่งการสร้างจิตตัวเองด้วยจิตมันสร้างโน่นสร้างนี่ปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นบาปเดี๋ยวปรุงแต่งเรื่องบุญเดี๋ยวปรุงแต่งเรื่องบาปพอเราเห็นจิตอย่างนี้เข้าเราจะรู้สึกว่าปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้กายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยก็เห็นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้การสอนก็คือการให้เห็นนี้ถ้าเราอยากศึกษาให้เกิดปัญญานะก็ศึกษาไปอย่างนี้ให้รู้เรื่องอย่างนี้อย่าไปรู้เรื่องอื่นโยมไอ้นั่งเห็นนรกหรือสวรรค์น่ะมันเห็นเองนะมันเห็นเองมันรู้เองนรกสวรรค์เนี่ยหนีไม่พ้นหรอกแต่เห็นบุญเห็นบาปเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกมันต้องเห็นถ้าเห็นจิตตัวเองต้องเห็นหมดเห็นกายเวทนาจิตธรรมในเรื่องนรกสวรรค์ต้องเห็นนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องระลึกชาติได้เนี่ยต้องเห็นแต่ขอให้เห็นภายในจิตก่อนเห็นกายเวทนาจิตธรรมทำจิตเป็นอุเบกขาก่อนแล้วก็จะเข้าใจเองอันนี้เนี่ยมันเปิดประไตรปิฎกอ่านจะรู้เรื่องอย่างนี้แต่นั่งพวกนี้จะสนุกไม่หลับนะโยมนะมันจะมีธรรมะผุดเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแต่เราก็จะไปหลงนะว่าธรรมะที่คือผุดเกิดขึ้นเนี่ยสารพัดที่จะเกิดพอเราเห็นพวกนี้นะพอเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยธรรมะจะเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยนั่งกลางคืนก็เกิดกลางวันก็เกิดมันจะมีธรรมะเทศนาเกิดขึ้นในจิตตัวเองมันจะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะเทศได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะปรากฏตลอดแต่ในเรื่องของจิตทั้งหมดก็ต้องเป็นอุเบกขาไว้อย่างเดียวไอ้สิ่งที่จะรู้เห็นทั้งจิตเนี่ยมันรู้เรื่องเยอะเรื่องจิตใจเนี่ยมันรู้เรื่องเยอะแต่เราต้องเข้าไปถึงความรู้ความถูกต้องเรื่องของศีลสมาธิ
เราต้องทำให้เฉยไว้เฉยไว้อยู่ตรงจิตเฉยไว้ตรงจิตแล้วจิตจะคิดอะไรมันจะกลับมาจิตคิดอะไรจะกลับมาพอรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะตามจิตตัวเองได้เป็นหลักเรานั่งอย่างนี้เราเดินอยู่อย่างนี้เรายังเก่งอยู่แต่พอเราไม่เก่งเราจะทำยังไงใช่ไหมเราลุกขึ้นไม่ไหวเราจะทำไงเราจะทุกข์ไหมเราอ้าปากกินข้าวไม่ได้ต้องเห็นคนอื่นต้องป้อนข้าวเราจะทุกข์ไหมเราเช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่ได้คนอื่นเช็ดเนื้อเช็ดตัวเราจะทุกข์ไหมเราพลิกกายไม่ได้คนอื่นจับพลิกเราจะทุกข์ไหมเราทำอะไรไม่ได้ถึงขั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ไหมโอ้ถ้าถามถึงขั้นนี้เราทุกข์ไหมถามถึงขั้นนี้เราจะต้องทำใจเฉยเราไม่ทุกข์ถือว่าขันห้าเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ไปถึงขั้นเจ็บขั้นแก่ขั้นตายเรียกว่ารู้ธรรมะรู้ก่อนเจ็บรู้ก่อนแก่รู้ก่อนตายเรียกว่ารู้ธรรมแต่คนไปรู้ตอนนั้นก็เรียกคนหลง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นชีวประวัติของสุภพุทธกุฏิอุบาสกอยู่นะครับและเรื่องของสุภพุทธกุฏิในตอนที่แล้วก็ได้เล่ามาถึงตอนที่ท้าวสักกะเทวราชพระองค์ทรงพระประสงค์จะทดลองดูว่าสุภพุทธกุฏินี้จะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็จึงเสด็จมาตรัสกับสุภพุทธกุฏิให้สุภพุทธกุฏินั้นพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ควรแก่เราพระธรรมไม่ควรแก่เราพระสงฆ์ไม่ควรแก่เราสุภพุทธกุฏิก็จึงถามท้าวสักกะว่าท่านเป็นใครท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสตอบว่าเราเป็นท้าวสักกะสุภพุทธกุฏิได้กล่าวว่านี่แน่ท่านผู้เป็นอัตภานผู้ไม่มีอย่างอายท่านไม่สมควรจะพูดกับเราท่านว่าเราเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าแต่เราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเลยเราเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีทรัพย์มากคือพระอินทร์ได้ตรัสทดลองใจกับสุภุทธกุฏิว่าถ้าพูดอย่างนั้นได้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนยากจนพระองค์จะประทานทรัพย์ให้โดยไม่มีจำนวนจำกัดเท่าไรก็ได้ที่สุภุทธกุฏิต้องการแต่สุภุทธกุฏิก็ได้อ้างว่าท่านมีความสุขแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนขัดสนท่านกลับเป็นคนที่มีทรัพย์มากมายเหตุที่ท่านว่ามีทรัพย์มากมายก็เพราะท่านอ้างถึงอริยทรัพย์ที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐและเป็นทรัพย์ภายในที่บุคคลเราสามารถจะเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในได้เพราะทรัพย์ภายในนี้จะติดตามตัวของผู้ที่มีอริยทรัพย์ไปทุกเห็นผลทุกแห่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าหรือทั้งชาตินี้และชาติหน้าหรือจะกล่าวสรุปว่าอริยทรัพย์นั้นจะตามไปทุกภพทุกชาติที่ผู้มีอริยทรัพย์อย่างไม่นิพพานและอริยทรัพย์จะไม่มีทางตกหล่นสูญหายไม่มีโจรมาปล้นสะดมหรือลักขโมยเอาไปได้จึงจัดว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะบุคคลผู้ทำให้อริยทรัพย์เกิดขึ้นแล้วทรัพย์นี้ไม่มีเสื่อมสลายไปแต่ตรงกันข้ามมีแต่ความเจริญงอกงามเหมือนกับเงินที่ฝากธนาคารไว้ย่อมได้ดอกเบี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆและอริยทรัพย์เมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วทำให้เป็นคนร่ำรวยโดยไม่รู้จักยากจนไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกแม้จะมีมากมายกายกองสักเพียงไหนก็ตามเมื่อถึงคราววิบัติก็สูญสิ้นไปไม่เหลือเลยจากเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองก็อาจจะกลับเป็นยาจกวณิพกยากจนลงไปได้และทรัพย์ภายนอกไม่สามารถห้ามใจของคนมีทรัพย์ไม่ให้ทำชั่วได้แต่อริยทรัพย์ยังสามารถห้ามใจผู้เป็นเจ้าของอริยทรัพย์ไม่ให้ทำชั่วได้และยังส่งเสริมให้กระทำคุณงามความดียิ่งขึ้นไปเสียอีกเรื่องอริยทรัพย์หลังจากที่สุภพุทธกุฏิได้กล่าวถึงให้ท้าวสักกะได้ฟังที่มี7ประการก็คือมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาโดยได้ชี้แจงให้ท้าวสักกะได้เข้าใจว่า
อริยทรัพย์เจ็ดประการนี้ท่านได้ไว้แล้วและผู้ที่ได้มีอริยทรัพย์เจ็ดประการนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนและก็เป็นคนไม่ปราประโยชน์ฉะนั้นอริยทรัพย์เจ็ดประการนั้นจึงเรียกบุคคลผู้ใดแล้วว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนท้าวสักกะเมื่อได้ฟังคำโต้ตอบของสุภพุทธกุฏฐิแล้วก็ได้เสด็จจากสุภพุทธกุฏฐิไปมุ่งหน้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ทรงกราบทูลถึงการโต้ตอบถ้อยคำทั้งหมดที่ตัดกับสุภพุทธกุฏฐิและสุภพุทธกุฏฐิกล่าวว่าอย่างไรให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนท้าวสักกะผู้เป็นเช่นกับพระองค์แม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจเพื่อจะให้สุภพุทธกุฏฐิกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมหรือพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ได้เลยฝ่ายสุภพุทธกุฏฐิก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและเมื่อพระบรมศาสดาแสดงความชื่นชมด้วยแล้วเขาจึงกราบทูลแจ้งเรื่องคุณธรรมที่ตนได้แล้วกับพระบรมศาสดาแล้วได้ลุกขึ้นกราบถวายบังคมลากระทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาสามรอบแล้วก็หลีกไปการที่สุภพุทธกุฏฐิกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดาไปในครั้งนี้นับเป็นการลาจากไปที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเข้าเฝ้าอีกเลยเหมือนเป็นการลาครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตโดยมีเรื่องอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพาลวรรคในเรื่องสุภพุทธกุฏฐิว่าเมื่อสุภพุทธกุฏฐิได้เดินออกจากที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไม่นานเท่าไรในครั้งนั้นมีโคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดสุภพุทธกุฏฐิให้ล้มลงและตายไปในที่สุดได้ยินว่าโคแม่ลูกอ่อนนั้นเป็นนางยักษิณีตนหนึ่งที่ได้เกิดเป็นแม่โคมาตั้งร้อยชาติและได้ฆ่าบุคคลทั้งสี่คนให้ตายไปแล้วบุคคลทั้งสี่คนก็ได้แก่หนึ่งพระเจ้าปุก

ุสาติพระราชาเมืองตักศิลาแคว้นคันธาระ 2. พระพายะทารุจิริยะเถระ 3. นายโจรตัมพทาธิกะและ 4. สุปพุทธกุฏิโดยแม่โคลูกอ่อนได้ฆ่าบุคคลทั้ง4คนนี้ให้ตายมาแล้วคนละ100ชาติสาเหตุที่บุคคลทั้ง4นี้ได้ถูกโคแม่ลูกอ่อนฆ่าตายในชาติปัจจุบันนี้มีเรื่องเล่าว่าในอดีตการสุปพุทธกุฏิได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในบรรดาบุตรเศรษฐี4คนโดยบุคคลทั้ง4นั้นได้เป็นสหายกันวันหนึ่งบุตรเศรษฐีทั้ง4คนได้นำหญิงแพ้

เรื่องบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนได้นำหญิงแพทย์สยาผู้เป็นหญิงงามเมืองคนหนึ่งไปที่อุทยานและพวกเขาเสพสุขสมบัติอยู่กันตลอดวันพอถึงเวลาเย็นบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนจึงปรึกษากันว่าในสถานที่นี้ไม่มีคนอื่นพวกเราจะถือเอาทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะที่พวกเราได้ให้แก่หญิงนี้แล้วกับเครื่องแต่งตัวทั้งหมดของหญิงนี้และฆ่านางทิ้งเสียเสร็จแล้วก็พากันหนีไปหญิงแพทย์สยาฟังคำปรึกษาของพวกบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนแล้วนางคิดว่าชนพวกนี้ไม่มีอย่างอายไร้ความกรุณาร่วมอภิรมย์กับเราแล้วมาบัดนี้พวกเขาต้องการจะฆ่าเราเราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำแก่ชนเหล่านี้ชนทั้งสี่คนนั้นมีความพอใจเป็นอันเดียวกันคือมีความเห็นตรงกันว่าจะทำร้ายนางโดยจะฆ่านางจะเอาเงิน 1,000 นั้นคืนมาและจะเอาเครื่องแต่งตัวของนางทั้งหมดไปด้วยก็จึงตรงเข้าไปเพื่อจะฆ่าหญิงแพทย์สยานั้นหญิงแพทย์สยาเมื่อถูกชนเหล่านั้นฆ่าอยู่นางจึงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเกิดเป็นนางยักษินีผู้สามารถเพื่อจะฆ่าชนพวกนี้เหมือนอย่างที่ชนพวกนี้ฆ่าเราฉะนั้นเมื่อนางได้ตั้งความปรารถนาดังนี้แล้วก็ตายไปนี่ก็เป็นเรื่องอดีตชาติที่บุคคลเหล่านี้ได้กระทำบาปกรรมไว้จึงต้องมารับกรรมในชาตินี้หลังจากที่สุภพุทธกุฏิถูกโคแม่ลูกอ่อนควิดตายไปแล้วมีพระภิกษุทั้งหลายสนใจถึงความตายของท่านในเรื่องที่ท่านต้องมาประสบกับการตายที่ผิดปกติเพราะว่าความตายของท่านก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งการเป็นโรคเรื้อนหรือความเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นต้นโดยมีเรื่องอยู่ในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานแห่งโสณเถรวรรคในสุปปภกุฏิสูตรในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีและในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทในเรื่องสุภพุทธกุฏฐินั่งกล่าวมาแล้วแต่ในที่นี้จะกล่าวตามบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายอุทานความว่ามีพระภิกษุหลายรูปด้วยกันได้เข้าเฝ้ากราบทูลถึงความตายของสุภพุทธกุฏฐินั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญสุภพุทธกุฏฐิผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้มีความถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาธรรมีกถาก็คือถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมและได้ตายไปแล้วคติคือทางไปของเขาเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระดำรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภพุทธกุฏฐิเป็นบัณฑิตคือผู้ทรงความรู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเขาไม่ได้ทำให้ตถาคตลำบากเพราะเรื่องธรรมะทั้งเขาได้บรรลุอริยธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะความสิ้นสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับวัฏสงสาร3ประการแล้วมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีคติคือทางไปที่แน่นอนมีการรู้ดีเป็นไปในเบื้องหน้าคือจะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าแน่นอนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระภิกษุรูปหนึ่งจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สุ

0: พระพุทธกุฏิเกิดเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนสุพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนนี้ได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้ครั้นอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ไปยังสถานที่เล่นในอุทยานได้แลเห็นพระตักรสิกขีปัจเจกพุทธเจ้าพระตักรสิกขีปัจเจกพุทธเจ้านี้เป็นผู้อยู่ในจำนวนพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ที่เป็นพระโอรสของพระนางปฐมวดีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีเมื่อสุพุทธะในชาตินั้นได้แลเห็นพระตักรสิกขีปัจเจกพุทธเจ้ากำลังจาริกเดินบิณฑบาตไปในพระนครครั้นเขาเห็นแล้วจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้เป็นโรคเรื้อนเป็นใครจึงห่มคลุมผ้าเดินเที่ยวไปเช่นนี้พอเขาคิดดังนี้แล้วได้ถมน้ำลายลงด้วยความเกลียดชังแล้วเขาเดินหลีกไปข้างซ้ายด้วยบาปกรรมที่เขาทำอย่างนี้เขาได้ไหม้อยู่ในนรกหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อเขาพ้นจากนรกนั้นแล้วเศษบาปกรรมนั้นได้ส่งผลทำให้เขาเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้อยู่ในกรุงราชคฤห์นี้เขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงได้ถือมั่นศรัทธาศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสุตะการฟังจาคะคือการเสียสละปัญญาคือความรอบรู้เมื่อเขาตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์เขารุ่งเรืองกว่าเทวดาเหล่าอื่นในดาวดึงสวรรค์ด้วยวรรณะคือผิวพรรณหรือรูปสมบัติของตนและยศคือเกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องและมีบริวารมากกว่าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศเนื้อความให้พระภิกษุทั้งหลายได้ทราบแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละบาปทั้งหลายในสัตวโลกเหมือนบุรุษผู้มีจักษุคือตาดีเมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ย่อมหลีกที่ไม่ราบเรียบเสียฉะนั้นพระอุทานนี้มีความหมายตามนัยยะที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถกีปณีแต่ในที่นี้จะขอนำมาเพียงแต่โดยย่อความว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อรู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์แก่ตนก็ควรละเว้นจากบาปทั้งหลายคือควรเว้นจากสิ่งที่หยาบช้าเลวทรามสิ่งที่เป็นทุจริตคือความประพฤติชั่วทั้งหลายไปเสียบรรดาที่มีอยู่ในสัตวโลกนี้เหมือนบุรุษผู้มีตาดีมีความเพียรทางกายพอจะนำร่างกายไปได้มีอยู่ย่อมงดเว้นจากที่อันไม่เสมอได้แก่ที่เป็นเหวเป็นบ่อเป็นต้นหรือที่มีช้างดุร้ายมาดุร้ายสุนัขดุร้ายโคดุร้ายและงูเป็นต้นฉะนั้นสุพุทธกุฏิได้กระทำผิดต่อพระตักรสิกขีปัจเจกพุทธเจ้าแล้วถึงความพินาศใหญ่ชั้นใดผู้มีปัญญาอย่าได้เป็นฉันนั้นสุพุทธกุฏิเกิดความสลดใจเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระตถาคตและงดเว้นจากบาปทั้งหลาย ได้บรรลุธรรมพิเศษอันยิ่งฉันใดบุคคลผู้ประสงค์การบรรลุธรรมพิเศษอันยิ่งก็ควรงดเว้นจากบาปทั้งหลายฉันนั้นส่วนพระคาถาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสเพื่อทรงสืบต่อข้อความจะทรงแสดงธรรมะให้ยิ่งขึ้นที่มีอยู่ในบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทแห่งภารวะในเรื่องสุปพุทธกุฏฐิความว่าชนพาลทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเหมือนข้าศึกเที่ยวทำกรรมหยาบช้าเลวสามที่มีผลเผ็ดร้อนอยู่ในพระคาถาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายความหมายเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องดังนี้คำว่าประพฤติคือการกระทำอกุศลอกุศลก็ได้แก่กรรมชั่วโดยกระทำถ่ายเดียวด้วยอิริยาบถอิริยาบถก็หมายถึงอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย4อย่างคือยืนเดินนั่งนอนคำว่าชนพาลทั้งหลายคือคนไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าคำว่าผู้มีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาหรือไม่มีความคิดคำว่าเหมือนข้าศึกคือทำตนเป็นคนมีเวรดังตนกับที่ไม่ใช่มิตรคำว่ามีผลเผ็ดร้อนคือมีผลเป็นทุกข์อันแรงกล้าในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลคือผลอันประเสริฐทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นก็เป็นอันว่าการทรงแสดงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ช่วยให้บุคคลที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นได้บรรลุอริยผลตามวาสนาบารมีที่ตนได้สั่งสมอบรมมาก็ได้ประสบผลสำเร็จมากมายทีเดียวก็เป็นอันว่าชีวประวัติของสุปพุทธกุฏฐิอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่สารคติในเรื่องนี้ก็นับว่าเรื่องของสุปพุทธกุฏฐินี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีว่าบุคคลผู้มีร่างกายพิการไม่ควรจะปล่อยใจให้พิการไปตามร่างกายควรที่จะได้รู้จักฝึกหัดอบรมจิตใจตนให้มีศีลธรรมเป็นสิ่งนำทางชีวิตดุจมีแสงไฟไว้ส่องนำทางในที่มืดและผู้มีร่างกายพิการแต่ใจไม่พิการก็ยังดีกว่าบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แต่มีใจพิการใจพิการเป็นอย่างไรพวกคนใจพิการก็มีจิตคิดจะกระทำชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชั่วที่ใจคิดออกมาแล้วนี่ก็จะสั่งให้วาจากล่าวคำชั่วออกมาเช่นเป็นคำหยาบบ้างคำยุแยงแต่แข่งรั่วให้เขาแตกความสามัคคีบ้างคำเพ้อเจ้อไม่รู้จักการไม่รู้จักเหตุผลที่สมควรจะพูดบ้างเป็นคำที่พูดหมอกแล้วนี่ไม่มีใครต้องการจะฟังเลยหรือจิตที่คิดชั่วแล้วนี่ก็ยังบังคับให้กายกระทำความชั่วเช่นมีการจะฆ่าเขาบ้างจะเบียดเบียนเขาบ้างจะทำร้ายเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นการกระทำร้ายบุคคลก็ตามสัตว์ก็ตามเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอันตรายต่อบุคคลและสัตว์หรือคิดที่จะลักสิ่งของของบุคคลอื่นเขาคดโกงเขาแย่งชิงทรัพย์ของเขา แม้แต่ตนเองกระทำไม่ได้ก็ยังจะใช้ให้บุคคลอื่นกระทำก็มีและการคิดกระทำชู้ต่อภรรยาบุตรหรือสามีของบุคคลอื่นนี่เป็นเหตุที่มาจากจิตที่คิดชั่วเมื่อจิตคิดชั่วแล้วนี่ก็สามารถที่จะดลบันดาลให้กระทำชั่วออกมาทางกายก็ได้พูดออกมาทางวาจาก็ได้เพราะใจเปรียบเสมือนเป็นนายที่มีอำนาจบังคับบัญชาให้กายกระทำไปตามที่ใจต้องการให้วาจาพูดไปตามที่ใจต้องการได้ฉะนั้นบุคคลมีใจพิการนี้ก็เป็นบุคคลที่น่ากลัวเพราะใจพิการก็คือมีใจคิดชั่วอยู่เมื่อใจคิดชั่วแล้วก็จะทำให้กระทำและพูดในทางที่เป็นความชั่วออกมาด้วยเหตุนั้นบุคคลควรเป็นผู้ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าถ้าบุคคลมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วและมีจิตใจที่สมบูรณ์ก็หมายถึงมีจิตใจที่คิดดีอีกด้วยคิดที่เป็นไปในทางเป็นบุญเป็นกุศลเป็นจิตที่มีแต่คิดเมตตากรุณาอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือเป็นจิตใจที่ดีแล้วเนี่ยก็จะได้รับการเรียกร้องว่าเป็นมนุษย์เพราะบุคคลที่จะได้รับนามว่าเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงคำว่าสูงในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจิตใจจะสูงอยู่ผิดปกติแต่เป็นจิตใจที่มีมนุษยธรรมหมายถึงคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์มนุษยธรรมที่กล่าวไว้ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่ศีล5ประการนี่แหละที่ถือกันว่าเป็นมนุษยธรรมที่จะทำให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญจริงๆเพราะถ้าสังคมมีศีล5ประจำบุคคลแล้วเนี่ยก็จะทำให้บุคคลนี้มีความเป็นอยู่อย่างปกติแล้วยิ่งบุคคลที่มีศีล5แล้วยังมีเมตตาคือมีความปรารถนาให้เขามีความสุขก็ยิ่งช่วยให้ศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกและยิ่งมีความกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยเขาพ้นทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มจิตใจของบุคคลผู้มีศีล5ให้เป็นจิตใจที่เป็นคุณงามความดีทวีคูณขึ้นไปฉะนั้นศีล5ประการนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้สังคมนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขคือนอกจากจะทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็ยังช่วยให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยเพราะอะไรก็เมื่อบุคคลเรามีศีลธรรมประจำใจแล้วบุคคลเราก็จะไม่กระทำความชั่วใดๆต่อไปสังคมที่เดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะสังคมขาดศีล5มาประจำใจคนก่อนลาจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้ก็ขอฝากบทกลอนเกี่ยวกับศีล5ที่มีความว่าศีล5ข้อห้ามทำบาปเวรกรรมนำโทษมา1ห้ามเบียดบีทาทั้งเข็นฆ่าสัตว์ทั้งผอง2ห้ามลักขโมยโกงกอบโกยทรัพย์เงินทอง3ห้ามผิดคู่ครองมุ่งหมายปองจ้องชิงเอา4ห้ามกล่าวมุสาพูดหยาบช้ายุแยงเขา5ห้ามดื่มกินเหล้าของมึนเมาทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ขอยุติไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: Thank you.

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092

0: 02-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความเคารพแด่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพแด่พระเทรานุเทระขออำนวยพรแด่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านวันนี้ก็นับได้ว่าเป็นบุญญาลาภของอาตมาที่ได้มีโอกาสเดินทางมาแสดงธรรมถวายพระเดชพระคุณโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อสนองหลายส่วนด้วยกันคือถ้าจะนับพรรษาของหลวงพ่อสนองก็นับอายุตัวเองเพราะตัวเองเกิดในปี2507ซึ่งเป็นปีที่พระเดชพระคุณอุปสมบทแล้วก็เกิดวันเดียวกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านฉายากะตะปุญโญส่วนอาตมาก็กิตติปัญโญเกิดวันจันทร์เหมือนกัน และในปี2532ก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรมาศึกษาพระบาลีที่วัดศรีประวัติอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอยู่7ปีก็ได้ศึกษาธรรมะจากหนังสือก็ได้พูดคุยกับพระเพื่อนกันบอกว่าหนังสือในสมัยนั้นหนังสือหลวงพ่อเนี่ยจะสวยงามอ่านง่ายรูปเล่มดีมากแล้วก็ศึกษามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ด้วยการติดตามงานของหลวงพ่อมาอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปเป็นสมภารอาจารย์วัดที่บ้านญาติโยมก็จะพูดให้ฟังเรื่องสถานีสังฆทานธรรมจึงทำให้เป็นแรงบันดาลใจมาตลอดจนในที่สุดก็ได้จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นหลวงพ่อเงินทรงยืนเป็นเวลา4ปีแล้วแล้วก็ได้นำเสียงของหลวงพ่อเนี่ยออกอยู่เป็นประจำจนทุกวันนี้ก็ยังคงมีเสียงของหลวงพ่ออยู่ในสถานีที่วัดอยู่เสมอๆ เมื่อได้รับการติดต่อนิมนต์ให้มาแสดงธรรมสิ่งแรกที่คิดก็คือว่าเราพอจะมีวาสนาบารมีหรือเปล่าเพราะถ้ามาเทียบกับเกียรติคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นอย่างที่ญาติโยมรู้จักว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาท่านมีบารมีสูงมากถ้าโดยบารมีซึ่งญาติโยมก็คงจะรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำแต่ก็ด้วยความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งว่าด้วยความเคารพเรามาแสดงธรรมด้วยความเคารพแม้จะไม่คู่ควรก็จะตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและเมื่อได้ตกลงใจจะมาแสดงธรรมก็ใคร่ครวญว่าธรรมะอะไรหนอที่จะพอมาพูดในที่นี้ได้ก็ทำให้นึกถึงพระบาลีบทหนึ่งว่าทุลโภปุริสาชัญญาณโสสัพพะชายติยัตถะโสชายติทีโรตังกุลังสุขเมทติซึ่งแปลว่าบุรุษอาชาในหาได้ยากเขาย่อมไม่เกิดในตระกูลทั่วไปคนฉลาดเช่นนี้เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยความสุขพระเดชพระคุณท่านก็เปรียบด้วยบุรุษอาชาในไม่เกิดในที่ทั่วไปหาได้ยากและเมื่อเกิดแล้วก็ทำให้สกุลนั้นที่นั้นเจริญรุ่งเรืองวัดสังฆทานก็เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกณการปัจจุบันนี่คือบุรุษอาชาในที่พวกเราทั้งหลายเคารพนับถือแล้วไม่ผิดการที่เราเกิดมาอยู่ในร่มเงาแห่งพระศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องจุดเริ่มต้นและเป้าหมายไว้ชัดเจนหากเราศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ในพระพุทธประวัติอันนี้ก็ทราบซึ้งได้นะเบื้องต้นตั้งแต่วันที่เจ้าชายสิทธัตถะกุมารทรงอุบัติขึ้นมาในโลกวันแรกทุกท่านก็อาจจะจำอาสภิวาจาซึ่งแปลว่าวาจาที่ยิ่งใหญ่ประกาศจุดยืนแห่งการเกิดณการระบาดนั้นว่าอโคหะมัสสมิโลกัสสะเชตโถหะมัสสมิโลกัสสะเสโถหะมัสสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตถิธานิปุณัพพะโวซึ่งแปลว่าเราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้

ยิ่งใหญ่ในโลกเราประเสริฐในโลกการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปแล้วนี่คือความยืนยันว่าการเกิดมาครั้งสุดท้ายและยิ่งใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่เกิดมาแบบพวกเราซึ่งเกิดมาก็ร้องไห้กูแน่หรือกูแย่ก็แล้วแต่แล้วก็ดำเนินชีวิตไปท่ามกลางความฉาบไร้ของโลกถ้าไม่มีแสงธรรมส่องนำทางบางครั้งความมืดบอดในโลกนี้น่ากลัวมากเมื่ออาทิตย์ดับลงเราว่าโลกมืดเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าถ้าแสงแห่งปัญญาดับลงเมื่อใดความมืดนั้นน่ากลัวเพราะมีสังสารวัฏที่รอคอยเราอยู่อย่างยืดยาวนานฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศจุดยืนตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงอุบัติมาเราก็นับว่าเป็นผู้โชคดีแล้วถ้าได้ศึกษาธรรมะก็จะมีทิศมีทางทันทีจะทำอะไรก็มีเป้าหมายทันทีไม่ทำอย่างแบบภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่ากั๊กไม่พยายามให้ถึงที่สุดและเมื่อไม่พยายามจนถึงที่สุดสิ่งที่เราได้มาก็คือได้อะไรก็ครึ่งๆกลางๆชีวิตที่มีความสุขก็แบบครึ่งๆกลางๆความสำเร็จก็ครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไม่ค่อยมองความสำเร็จของตัวเองแต่มักไปมองความสำเร็จของคนอื่นไว้ยิ่งใหญ่แต่ความสำเร็จของตัวเองเล็กน้อยนั้นพระพุทธองค์ทรงอุบัติมาทรงประกาศจุดยืนแล้วทรงเกิดมายิ่งกว่าบุรุษอาชาในจึงมีพระพุทธศาสนาจึงมีแสงสว่างแห่งปัญญามาจนถึงทุกวันนี้และพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเราก็ดำเนินตามพุทธปฏิปทาคือทำอะไรมีจุดมุ่งหมายหมดยิ่งใหญ่หมดประสบความสำเร็จหมดเพราะท่านจุดเริ่มชัดบริหารจัดการชัดเป้าวัตถุประสงค์ชัดอันนี้ถือว่าเราก็เป็นสานุสิทธิ์ก็ควรจะภาคภูมิใจและการเกิดมาเป็นประโยชน์เป็นบุรุษอาชาในเท่านั้นมันก็เป็นแค่จุดเริ่มแต่ว่าการสานต่อนี่แหละอะไรก็ตามคนปัจจุบันเขาก็พูดว่าสำเร็จเมื่อคิดสำฤทธิ์เมื่อทำต้องอาศัยการเวลาทุกอย่างต้องผ่านการเวลาถ้าไม่มีการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความคิดณการปัจจุบันอาจจะเป็นจริงได้ก็ได้อาจจะเป็นจริงไม่ได้ก็ได้งั้นบ้านเราจึงพูดว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเราจะดูใครก็ตามจะมาดูกันแค่เสี้ยววินาทีก็คงยากหรือจะแค่5ปี10ปีก็ยากเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดมาประกาศจุดยืนอย่างนี้แล้วจนกระทั่งล่วงการผ่านมา35ปี36ปีจึงจะผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมอีกครั้งที่ตอนพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาจนมาถึงเพ็ญวิสาขบูชาซึ่งการต่อสู้ของคนที่นั่งหลับตากับคนที่ลืมตาอยู่ในโลกเนี่ยอาจจะต่างกันคนที่เขาลืมตาโลดแล่นอยู่ในแสงสีเสียงความสีวิไลของโลกเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ฉลาดเพราะเขาสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาต่อสู้ด้วยลำแข้งได้และบางครั้งก็อาจจะมาหมิ่นคนที่นั่งหลับตาเขาบอกว่าคนนั่งหลับตาเป็นคนไม่สู้โยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ระหว่างลืมตากับหลับตาอะไรมันน่ากลัวกว่ากันเพราะว่าถ้าลืมตาเนี่ยเราอยากจะไปไหนเราก็ไปเราอยากจะเห็นอะไรเราก็เห็นแต่นั่งหลับตาบางอย่างอยากเห็นก็ไม่เห็นบางอย่างไม่อยากเห็นก็เห็นบางอย่างอยากรู้ก็ไม่รู้บางอย่างไม่อยากรู้ก็รู้และความสับสนของคนหลับตาเนี่ยมันยิ่งกว่าสู้ศึกในสงครามมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวประกันว่าแพ้หรือชนะแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยด้วยการบำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวดจนถึงที่สุดพระองค์ก็ตั้งปณิธานทันที

ว่าแม้เลือดในกายของเราจะเหือดแห้งไปไม่เหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษแล้วจะไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นเด็ดขาดนั่นก็คือผู้เป็นมหาบุรุษอาตมาเคยลองเหมือนกันอ่านแล้วแบบอินไซต์ลองว่าถ้าไม่บรรลุอะไรก็จะไม่หยุดพักเดียวคอหักญาติโยมก็คงเป็นเอาจริงเอาจังทีไรแพ้กิเลสนั้นแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวในโลกที่ชนะศัตรูที่มองไม่เห็นตัวคือกิเลสได้ฉะนั้นโดยสรุปมาเนี่ยมีผู้รู้ได้แต่งเอาไว้ว่าแม้กายและเลือดจะเหือดหายเอ็นในกายกระดูกถูกเผาผลาญหากไม่บรรลุพุทธโธโพธิญาณปณิธานบัลลังก์นี้คือที่ตายการเวลาของเราบางทียังไม่เพียงพอยังไม่เหมาะสมจึงไม่สามารถรู้และเห็นตามความเป็นจริงได้ความเพียรของเราบางทีก็มีชั่วแล่นวูบวูบพอเขาโฆษณาหรือเขามีการจัดกระบวนการเราก็ทำตามด้วยความขยันแต่พอออกไปแล้วธรรมะอยู่ที่วัดความเพียรอยู่ที่วัดกลับไปก็เหมือนเดิมแล้วก็มาเริ่มใหม่ดุจดังอาบน้ำนั้นพระมหาบุรุษหรือบุรุษอาชาในภาษาวัยรุ่นเขาใช้คำว่าถอดเกียร์ถอยหลังขว้างทิ้งไม่มีคำว่าถอยหลังมีแต่เผชิญหน้าเท่านั้นฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างบรรดาอริยสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามพุทธปฏิปทานั้นเพราะว่าได้มาจากประสบการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาทรงปฏิบัติมาและชนะมาเราจึงมีการฉลองพุทธชยันตีครบ 2,600 ปีแห่งความชนะของพระพุทธเจ้าทำให้พุทธบริษัททั่วโลกได้ฉุกคิดและตื่นรู้ในกระบวนการแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในปีที่ผ่านมาก็ดีปีนี้ก็ดีมีคนเข้าวัดถือบวชมากอย่างที่วัดหลวงก็จัดปีละ3ครั้งเพราะบารมีมีเท่านั้นคือเนื่องในวันวิสาขบูชาวันแม่และวันพ่ออันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายก็เข้มแข็งการเปิดตาเรียนในสถานการศึกษาว่ายากสอบผ่านมันง่ายแต่การปิดตาเรียนมันไม่ง่ายที่ไม่ง่ายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าเพราะเราไม่รู้อริยสัจ4เพราะอริยสัจ4เนี่ยสำคัญต่อทุกชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดีเหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดีไม่ว่าเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสั่งสอนให้ดำรงอยู่ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4ประการถ้าเราดูปฏิปทาของหลวงพ่อสนองของพวกเราพระเดชพระคุณท่านก็จะย้ำสู่การปฏิบัติอยู่ตลอดเวลารู้อะไรเห็นอะไรอย่างที่เขาโฆษณาชวนเชื่อก็ไม่ใช่เป้าหมายทางพุทธศาสนาเป้าหมายทางพุทธศาสนาก็คือต้องรู้เห็นอริยสัจส่วนความพิสดารทุกท่านก็คงติดตามรับฟังกันอยู่แล้วและก็ศึกษาปฏิบัติอยู่แล้วอันนี้นำมาเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันพระพุทธเจ้าก็ยังย้ำไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจ4ทั้งเธอทั้งเราและเธอจึงวิ่งเล่นเร่ไป
ในชาติทั้งหลายสิ้นกาลนานอย่างนี้ที่เราต้องมาเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ณทุกวันนี้ก็เพราะเรายังไม่แจ้งอริยสัจพระอริยเจ้าท่านกลัวเกิดแต่พวกเราที่เป็นปุถุชนก็จะกลัวตายก็อาจจะต่างกันอย่างนั้นและการที่พระพุทธศาสนาได้สืบอายุมายาวนานพระพุทธองค์ก็อีกนั่นแหละทรงเป็นต้นทางต้นธรรมนี้นั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ทรงเกิดมาอุบัติมามีเป้าหมายชัดแล้วตอนปฏิบัติก็เอาชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันและได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงสั่งสอนจนกระทั่งเกิดอริยสาวกถ้าเราศึกษาพุทธประวัติก็จะรู้ว่าครบ60รูป60รูปหรือ60องค์ก็เพียงพอต่อการทำงานขยายธรรมะไปสู่โลกซึ่งคำสอนตรงนี้ก็บอกไว้ชัดเจนถึงจุดเริ่มท่ามกลางที่สุดกระบวนการปฏิบัตินะพระองค์ก็ตรัสไว้ในภาษาบาลีซึ่งทุกท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่ขออนุญาตที่จะอ่านเสมอนะอาตมาจะถนัดว่าต้องอ่านเพราะว่าคำสำคัญบางคำถ้ามันหลุดหายไปมันก็จะขาดความสมบูรณ์พระองค์ตรัสว่าจรถะภิกขเวจาริกังโภชนะหิตายะโภชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเป็นต้นที่แปลกันว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เป็นคำคำเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อเกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้นให้งามในท่ามกลางและงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีพระพุทธเจ้าบอกกับสาวกไว้เลยว่าผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราจะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าสัตว์ในโลกนี้มีกิเลสเป็นเครื่องฉาบไล้อยู่เยอะมากแต่พระองค์ก็บอกว่าผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีนะให้ผู้ที่จะไปทำงานเนี่ยได้สบายใจและถ้าถอดเอามาสำหรับคนทำงานคนทำหน้าที่ก็ถอดคำสำคัญมาได้4คำคืออหิสุโลอะมาจากคำว่าอัฏฐายะหิมาจากคำว่าหิตายะสุมาจากคำว่าสุขายะโลมาจากคำว่าโลกานุกรรมปายะถ้าเราถอด4คำมาได้โบราณบัณฑิตท่านบอกว่าเป็นคาถาเมตตามหานิยมผู้ใดท่องจำปฏิบัติได้จะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นโยมมาดูความสำคัญสำคัญนิดหนึ่งว่าคำว่าอัฏฐายะมาจากคำว่าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคำว่าหิตายะเพื่อทำสิ่งที่เกื้อกูลกันคำว่าสุขายะเพื่อแบ่งปันสุขโดยเฉพาะคำว่าโลกานุกรรมปายะแปลว่าเพื่ออนุเคราะห์สังคมโลกนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดคิดทำงานให้กับสังคมหรือทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมถ้าเราได้คำสำคัญ4คำก็ประสบความสำเร็จได้คืออหิสุโลอัฏฐายะหิตายะสุขายะทำอะไรก็ตามต้องเพื่อประโยชน์หลวงพ่อเราทำอะไรเพื่อประโยชน์ทำอะไรก็เพื่อสิ่งที่เกื้อกูลท
ทำอะไรก็เพื่อแบ่งปันความสุขซึ่งท่านจะย้ำเสมอว่าขอให้สันติสุขเกิดขึ้นในโลกพระเดชพระคุณจะพูดคำนี้อยู่บ่อยๆซึ่งถ้าเราฟังทางวิทยุหรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และก็เพื่ออนุเคราะห์โลกถ้าเราได้หัวใจคำสำคัญทั้งสี่นี้ก็จะเป็นพลังให้กับผู้ทำงานอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเพื่อเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแล้วเพื่อประสานทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปในทิศทางที่เป็นวัตถุประสงค์ชัดเจนฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ขับเคลื่อนมาด้วยพระอริยสาวก60รูปชุดแรกแล้วก็เคลื่อนมาจนขับเคลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้ก็มั่นใจได้ว่าพระอริยสาวกหรือพระมหาเถรานุเถระตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันท่านก็มีหัวใจทั้ง4ข้อนี้สมบูรณ์หมดเพราะท่านก็ทำประโยชน์ทำสิ่งที่เกื้อกูลทำสิ่งที่เป็นสุขทำสิ่งที่สงเคราะห์สังคมโลกการสังเคราะห์สงเคราะห์สังคมโลกนั้นก็เป็นไปด้วยยากลำบากแม้ในยุคสมัยนี้ก็ไม่ง่ายฉะนั้นหลวงพ่อเราก็เปิดโลกทัศน์นำสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาเป็นอุปกรณ์อย่างที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือทีวีวิทยุอันนี้ก็เรียกว่าอาตมาไปที่ไหนคำว่าสังฆทานธรรมก็จะติดปากชาวบ้านชาวเมืองอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานมีญาติโยมก็ซื้อทีซีดีจากที่นี่ไปบริจาคให้กับทางที่วัดก็จะนำมาเปิดอยู่เป็นประจำอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยกันเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันท่านทำงานใหญ่อาตมาก็ดูตามที่ความสามารถหรือความรู้สึกจะพึงมีท่านทำงานทุกอย่างก็เป็นประโยชน์แล้วก็สานุสิทธิ์ก็มากมายเข้มแข็งทำให้เกิดแรงบันดาลใจเหมือนกันก็การแรงบันดาลใจถ้ามันอยู่ในใจมันก็คงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นความเพ้อฝันอยู่อย่างนั้นต้องลงมือกระทำไม่ออกผลสำเร็จณการปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์หน่วยวิทยาบริการจังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว5ปีผลิตบัณฑิตไปแล้ว50รูปเป็นพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันพระสงฆ์ของจังหวัดพิจิตรก็กำลังรวมตัวเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นแห่งแรกในจังหวัดพิจิตรให้ได้ฉะนั้นญาติโยมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าหากว่าจะร่วมกันสร้างปัญญาบารมีช่วยกันอย่างรากฝังลึกคำสอนอันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ไปร่วมกันสร้างได้อันนี้ก็ฝากกันไว้และการที่พระพุทธองค์ทรงจัดตั้งกลุ่มชนที่เรียกว่ากลุ่มพระสงฆ์ทำงานเผยแผ่มาอย่างยาวนานและสำเร็จสำเร็จหลายท่านก็อาจจะวิเคราะห์ตีประเด็นไปว่าพระภิกษุเนี่ยถ้าแยกเป็นกลุ่มมีกี่กลุ่มแยกเป็นประเภทมีกี่ประเภทฉะนั้นไม่ต้องไปตามหาข้อมูลที่อื่นให้เสียเวลาในพระไตรปิฎกในปฐมทุติยธรรมวิหารีสูตรนั้นพระพุทธเจ้าได้แยกประเภทของพระสงฆ์ไว้5ประเภทด้วยกันคือ1ปริยัตติเผ่าโลแปลว่าผู้มากด้วยการเล่าเรียนในวงเล็บก็คือพระนักศึกษา2ปัญญัตติเผ่าโลผู้มากด้วยการแสดงในวงเล็บคือพระนักเทศประกาศประเภทที่3คือสัจชายะเผ่าโลผู้มากด้วยการสาธยายในวงเล็บก็นักสวดประเภทที่4วิตกะเผ่าโลผู้มากด้วยการตรึกธรรมคือนักคิดและประเภทที่5ธรรมวิหารีผู้อยู่โดยธรรมคือนักปฏิบัตินั้นเรามีกลุ่มของพระสงฆ์ทั้ง5กลุ่มแต่ถ้าเอามาจับใส่ในตัวพระเดชพระคุณก็น่าจะครบ
อยู่ในองค์เดียวกันเพราะพระองค์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็มากด้วยการศึกษาเป็นนักการศึกษามากด้วยการแสดงเป็นนักเทศแม้แต่คณะรถแท็กซงแท็กซี่หลวงพ่อก็เทศได้หมดซึ่งก็ไม่มีพระที่จะมองเห็นประเด็นปลีกย่อยหรือความสำคัญอย่างนี้มากรูปนักแล้วก็นักสวดพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าสาธยายเราฟังที่อื่นสวดพระพิธรรมก็กุศลธรรมมาจนถึงเหตุปัจจิโยก็ไม่กี่นาทีก็จบแต่ที่นี่ก็แปลให้ทุกคำให้เราได้รู้แต่จริงๆอภิธรรมบิดกแม้เจ็ดคำพีแม้สวดฟังรู้แปลแต่โดยเนื้อหาสาระละเอียดลึกซึ้งสุขุมคำภีรภาพมากก็ต้องศึกษากันต่อไปแล้วก็นักคิดตรึกธรรมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับจะดูในตัวของหลวงพ่อท่านผู้ธรรมะตั้งแต่ธรรมาก็ศึกษางานท่านตั้งแต่ปี2532จนบัดนี้ก็ไม่เห็นหมดไม่เห็นจนแสดงว่าท่านตรึกธรรมอยู่เสมอและก็สุดท้ายเป็นอยู่โดยธรรมเป็นนักปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราได้รู้อย่างนี้เราก็จงอย่าหวั่นไหวต่อกระแสข่าวที่มีพระบางรูปบางองค์ซึ่งมีเสมอมาเป็นช่วงๆนั้นว่าจะให้พระศาสนาหวั่นไหวไม่เป็นแต่อยู่ว่าใจเราจะหวั่นไหวหรือเปล่าก็เท่านั้นถ้าเรามีศรัทธาเพียงพอมีปัญญาเพียงพอเราก็จะแยกแยะระหว่างบุคคลระหว่างตัวศาสนธรรมตัวบุคลากรในพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและถ้าเอาคำสอนของพระโบราณเขาบอกว่าพระที่จะทำงานใหญ่ได้เป็นผู้นำได้เป็นเจ้าวาดได้มีอยู่คำสำคัญเท่านั้นท่านก็บอกว่ามีอยู่ก็คือปากใบใจซื่อมือบอนสอนคนปากใบ้คือพูดอะไรต้องเป็นอัดเป็นธรรมไม่พูดอะไรที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมใจซื่อนี่ก็ธรรมมันจะเรสุจริตังพึงประพฤติธรรมให้สุจริตเพราะโดยหลักธรรมโดยสภาวะของพระเราก็สถานภาพของพระเราก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วมือบอนก็คือทำหน้าที่ตลอดไปไม่ว่าจะสร้างคนหรือสร้างวัตถุก็ต้องทำไปพร้อมๆกันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างคนสำคัญกว่าสร้างวัตถุหรือสร้างวัตถุสำคัญกว่าสร้างคนที่เรามานั่งอยู่นี้ฟังธรรมก็อาจจะบอกว่าพัฒนาคนแต่อาคารที่เรานั่งอยู่นี้ก็คือวัตถุถ้ามันเหมาะสมและมีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์มันก็เป็นวัตถุที่เกื้อกูลอยู่แล้วนั้นหลักพุทธศาสนาเราก็สอนเรื่องกายกับใจนามรูปังซึ่งเป็นสัพบาลีก็เป็นเอกพจน์เป็นอันเดียวกันถ้ามีกายไม่มีจิตมีจิตไม่มีกายก็ไม่ใช่ชีวิตก็ต้องเสมอกันไปอย่างนั้นและก็ดังที่กล่าวไว้นะเบื้องต้นแล้วว่าบุรุษอาชาในไม่เกิดในที่ทั่วไปเกิดที่ใดก็ยังความสุขให้เกิดขึ้นณที่นั้นสิ่งหนึ่งที่ขยายออกมาจากคำว่าบุรุษอาชาในนั่นก็คืออุดมมบุรุษคนที่จะเป็นอุดมมบุรุษเนี่ยก็ต้องมีตัวขยายตัวปลีกย่อยให้รู้ว่าผู้นั้นเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั้นอุดมมบุรุษโดยตัวชี้วัดแล้วก็มีเจ็ดประการด้วยกันคือหนึ่งอนะละโสเป็นคนไม่เกียจคร้านไม่ว่าหญิงชายถ้าจะมีความสำเร็จได้ข้อแรกเลยก็ต้องเป็นคนไม่เกียจคร้านข้อที่สองก็คืออาจินดิโกแปลว่าเป็นคนไม่ดุดันโดยบุคลิกภาพของหลวงพ่อแล้วถ้าเราเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีมาฟังหลวงพ่อสัก10นาทีมันเย็นนะท่านจะพูดอะไรมันเย็นพูดจาแล้วเหมือนอย่างกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่เราร้อนๆมาเดินผ่านแล้วมันสัมผัสได้ทันทีประมาณอย่างนั้นประการที่สามคืออสโถเป็นคนไม่โอ้อวดลักษณะของอุดมบุรุษคือไม่โอ้อวด

ขาบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้คือของไม่จริงแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าของดีต้องโฆษณาถ้าไม่โฆษณาไม่มีคนรู้จักก็แล้วแต่ความเหมาะสมกันเลยกันประการที่สี่สุจิเป็นคนสะอาดเป็นคนสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดประการที่ห้าสัจจะวาจาพูดคำไหนเป็นคำนั้นหรือสัตย์ซื่อต่อคำพูดของตนเองพูดอย่างทำอย่างก็ไม่แข็งแรงนะเหมือนอย่างกับบางคนที่เป็นผู้ใหญ่สอนเด็กก็คือจะบอกว่าให้ทำอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำ

แต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำอันนี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์แต่หลักพุทธศาสนาบอกว่าต้องบำเพ็ญตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นก่อนแล้วค่อยสอนคนอื่นในค่อยสอนคนอื่นในภายหลังและตนเองก็จะไม่เดือดร้อนประการที่6อลุทโธแปลว่าไม่โลภมากถ้าปุถุชนนี้ก็มีโลภอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับให้เกิดความเสียหายถ้าโลภมากแล้วก็เกิดความเสียหายเห็นพอใจในสิ่งที่ตนมีอย่ายินดีในสิ่งที่ตามองบุคลิกภาพของพระก็จะต้องสันโดษมักน้อยอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรหรูหราซึ่งโดยบุคลิกภาพของหลวงพ่อเราก็ไม่หรูหราก็เป็นผู้ไม่มีความโลภในเรื่องเหล่านี้ประการที่6ประการที่7อัตถกาโมแปลว่าเป็นคนใคร่ประโยชน์ทำอะไรนึกถึงประโยชน์หมดนะประโยชน์ประหยัดประยุกต์เมื่อประโยชน์แล้วก็ต้องประหยัดคนเราในปัจจุบันถ้าประหยัดได้ก็จะต้องประยุกต์เอาอันโน้นมาแทนอันนี้เอาอันนี้มาใช้ตรงนั้นก็สามารถสำเร็จประโยชน์ได้และท่านก็สรุปไว้ว่าตมุตตังอุตโมนโรผู้มีคุณสมบัติดังนี้ท่านกล่าวว่าเป็นอุดมมะบุรุษคือบุรุษที่สูงสุดการเป็นบุรุษอันสูงสุดได้ก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมพัฒนาศึกษาและก็ปฏิบัติล่วงการผ่านเวลาอะไรก็ตามการเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์อาตมาอ่านประวัติของหลวงพ่อแล้วบอกบวชตั้งแต่ปีเราเกิดพอเราบวชแล้วท่านก็มากพรรษายังนึกในใจว่าอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงก็คิดแล้วก็ลองอยู่มากับท่านมาเรื่อยๆปีนี้ก็29พรรษาเหมือนกันและการที่การเผยแพร่ธรรมเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องมีการแสดงการแสดงที่จะสำเร็จเราก็ต้องเอาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายติกนิบาตเนี่ยว่าผู้ที่จะแสดงธรรมให้สำเร็จเนี่ยก็มี7ประการเหมือนกันคือ1อาจิคติถ้าโยมท่องธรรมนิยามกันทุกวันก็จะรู้คำแปลใช่ไหมบอกอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติอันนี้ก็คือหลักการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอาจิคติก็คือบอกกล่าวสิ่งที่ถูกต้องเทเสติก็คือแสดงสอดคล้องตามหลักการปัญญเปติวางแผนงานอย่างชัดเจนปัฏฐเปติตั้งหลักเกณฑ์ไม่นิ่งเฉยวิวรติเปิดเผยตามหลักวิชาการวิภัชติจำแนกแจกแจงความสำคัญทุกขั้นตอนอุตตานีกโรติตั้งใจสอนเรื่องยากให้ง่ายเรื่องอะไรยากให้ง่ายที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอาตมาฟังหลวงพ่อพูดเรื่องวิญญาณ6นะเรื่องวิญญาณ6ซึ่งมันเป็นเรื่องยากแต่ท่านก็พูดแบบเฮฮามีความสุขคนฟังก็เฮฮามีความสุขเข้าใจชัดเจนอันเนี้ยถือว่าเป็นคุณสมบัติอันสำคัญในการที่จะเผยแผ่คำสอนในทางพระศาสนาให้สำเร็จได้การที่เรามาศึกษาก็ต้องการในสิ่งที่ถูกต้องต้องการฟังเรื่องยากๆให้มันง่ายถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเองคำพีเองศึกษาเองก็ยากแต่ถ้าเมื่อครูบาอาจารย์ท่านได้ศึกษาเห็นคุณค่าแล้วก็ประจักษ์แจ้งก็เรียบเรียงมาให้เราได้รู้ได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นประโยชน์หลายคนอาจจะบอกว่าแหมตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เราไปอยู่ที่ไหนเนาะเราน่าจะบรรลุธรรมไปแล้วเราเนี่ยเป็นผู้โชคไม่ดีแต่อาตมาว่าโชคดีในปัจจุบันนี้โชคดีมากเพราะการศึกษาธรรมะง่ายกว่าเดิมเยอะมาก

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานศึกษาได้หมดสมัยโยมทายกที่นั่งข้างหน้านี่ก็ต้องเดินกันไปหลายสิบกิโลโยมทายกข้างหน้านี่ก็คนพิจิตรบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันที่ได้มานี่ก็เพราะว่าโยมเข้าไปนิมนต์มาหลายคนอาจจะบอกว่าท่านคงเป็นพระเด่นพระดังหรือเปล่าถึงได้มาถึงนี้ไม่ใช่โยมอาตมาก็พระบ้านนอกธรรมดาอยู่กับญาติกับโยมธรรมดาก็ทำหน้าที่ธรรมดามีโอกาสเผยแผ่ศาสนาก็ทำได้อย่างธรรมดานะเห็นหลวงพ่อแล้วก็เหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานก็ดำเนินตามรอยท่านเท่านั้นมีหันกล้าที่จะไปทำอะไรเสมอเหมือนได้นั่นก็ว่าพระเถระผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เดินไปก่อนเราเนี่ยท่านลำบากกว่าเราเยอะมากเราเดินทางมาเนี่ยมันง่ายแล้วเมื่อง่ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจไอ้คำว่าง่ายๆเรียบง่ายเพราะธรรมะเนี่ยเขาก็บอกว่าสวากขาโตใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแต่คำว่าสุคำนี้มันแปลได้หลายอย่างแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายก็ได้ปฏิบัติง่ายๆเห็นไหมโยมมานั่งเรียบร้อยก็ปฏิบัติง่ายไม่ต้องเอะอะมะเชิงก็ง่ายๆไม่ต้องแต่งตัวหรูหราฟุ่มเฟือยก็ง่ายๆสบายไม่ต้องมีโต๊ะรับแขกไม่ต้องมีอะไรอลังการก็ง่ายๆนั้นก็ทำคนเข้าใจคำว่าง่ายๆตรงไปตรงมาชัดๆซื่อๆก็เข้าใจธรรมะง่ายไม่ซับซ้อนนะส่วนมากสัญญาเราก็ดีสังขารเราก็ดีเนี่ยมันจำมาซับซ้อนมันปรุงซับซ้อนพอเรานั่งภาวนาหลับตาทุกเรื่องราวมันก็จะมามันก็เลยยากนั้นเราต้องหาไอ้คำว่าง่ายๆสบายๆเขาให้เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้เห็นทุกข์เขาไม่ได้ให้เป็นทุกข์นะเขาให้เห็นทุกข์แต่บางคนเนี่ยปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์คนละทางแล้วอย่างเงี้ยบางทีก็ลำบากด้วยการปฏิบัติเพราะคิดเอาเองว่าต้องทำให้ลำบากเพราะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนี่บางทีก็ไปตีความเอาว่าต้องลำบากก็คงพวกโยคีอ่ะพวกฤาษีอินเดียที่โยมตามหลวงพ่อไปก็ดีดูก็ดีซึ่งอาตมาก็ได้เคยมีโอกาสไปเนี่ยเขานั่งกันบนอิฐบนหินทั้งสมัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทุกขกิริยาถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ดำเนินทางสายกลางคงบรรลุไปในขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาไปแล้วนั้นทำยังไงที่เราจะหาคำว่าง่ายๆแต่มันถูกอ่ะถูกแบบง่ายๆปฏิบัติให้มีทุกเนี่ยเขามีไว้เห็นสุขมีไว้เป็นนะเหมือนโยมดูหนังสือท่องเที่ยวตรงโน้นก็สวยตรงนี้ก็สวยไม่ได้ไปเหมือนมีแม่อูฐกับลูกอูฐคุยกันในสวนสัตว์ลูกก็ถามแม่ว่าแม่โหนกสูงๆเนี่ยเขามีไว้ทำไมอ่ะอ๋อเขามีไว้เก็บพลังงานเวลาเราเดินผ่านทะเลทรายแล้วเราจะได้มีพลังงานเหลือใช้อ๋อเหลือแม่แล้วเท้าเราเนี่ยนุ่มๆ มีไว้ทำไมล่ะแม่อ๋อเอามีไว้เดินในทะเลทรายมันจะได้ไม่จมล่ะลูกโอ้ดีหมดเลยนะตัวเราแล้วทำไมเรามาอยู่ในสวนสัตว์ล่ะแม่ตอบไม่ได้ครับทุกอย่างมีครบหมดแต่อยู่ในที่จำกัดคือใจของเรามันจำกัดสิทธิเสรีภาพแห่งใจหรืออิสรภาพที่เราจะพึงได้รับคือรู้มากเกินหลวงพ่อชาท่านจะอุปมาสั้นๆท่านบอกว่าไม้เนี่ยวางอยู่เราต้องการยาวไม้นี้มันก็สั้นต้องการไม้สั้นไม้นี้มันก็ยาวจริงๆไม้ไม่รู้เรื่องเลยสั้นยาวอยู่ที่กิเลสของเราเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติง่ายในที่นี้ก็คือนอนตลอดไม่ใช่ก็คือเข้าใจคำว่าง่ายๆตรงไปตรงมาเราจะรู้ธรรมะซึ้งธรรมะง่ายๆแต่ถ้าเราไปอ่านหลักของการเจริญสมาธิเขาก็พูดไม่ยากเนาะแต่เราไปทำยากไปนั่งนึกไม่ได้ไปนั่งวางใจให้เจออย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยทำให้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทุกคนกลัวโดยเฉพาะเยาวชนโอ้ต้องมานั่งเป็นชั่วโมง
ถ้าเราดูในคัมภีร์เนี่ยยืนฟังก็บรรลุธรรมนั่งฟังก็บรรลุธรรมเดินฟังก็บรรลุธรรมแต่เรานั่งกันเป็นวันๆเนสัตชิกังคะนั่งเป็นคืนสิ่งที่ได้กลับไปคือระหอยโรยแรงสุดโทมแล้วเราก็ไปคุยเมื่อคืนนี้ทำเนสัตชิกังคะมาแล้วได้อะไรมาบ้างเราสุขภาพเสียสุขภาพโทมเพราะเราไม่ประมาณตนนะนั่นการถ้าเราปฏิบัติธรรมง่ายเพราะว่าอะไรพระนิพพานไม่ต้องไปพระนิพพานไม่ต้องเดินแม้แต่ก้าวเดียวไม่ต้องขยับแม้แต่ก้าวเดียวถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เจอพระนิพพานง่ายๆเหมือนกันแล้วก็การที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระสงฆ์พูดในภาษาชาวบ้านคือให้พระสงฆ์ทำหน้าที่ประดิษฐานพุทธศาสนาเรื่อยมาสิ่งที่พระทำงานได้ก็คืออุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการมานานนักหนักหนาไม่ว่าจะเป็นข้าวปากหม้อที่โยมตักมาถวายข้าวพระทุกเช้าเวลาบิณฑบาตนะโยมโยมลองนึกภาพนะและเพราะในประเทศไทยพระ 500,000 รูปโดยประมาณรอดได้ด้วยมือเรานะโยมถ้าเราไม่เสียสละขันข้าวหุงข้าวมาถวายใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าพระ 500,000 รูปนี้ก็อยู่ไม่ได้นั้นโยมมีคุณูปการมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นจีวรไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคเนี่ยมีคุณูปการต่อพระมากทำให้พระห่วงหน้าไม่ต้องพะวงหลังคือทำหน้าที่อย่างเต็มที่และโยมก็สนับสนุนแต่พระพุทธเจ้าก็ย้ำพระไว้ให้มีเป้าหมายอีกว่าไม่ไปคนเดียวพระองค์ก็ตรัสว่าผู้การาภิกขเวพรหมณะขปฏิกาเป็นต้นจนมาถึงสัมมาทุกขัสสะอันตะกิริยายาติซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และชาวบ้านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเธอโดยการเป็นผู้บำรุงเลี้ยงด้วยจีวรบิณฑบาตคืออาหารเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยและเภสัชบริขารคือยารักษาโรคแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และเหล่าชาวบ้านโดยแสดงธรรมประกาศการครองชีวิตที่ประเสริฐแก่เขาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตอยู่ครองชีวิตอันประเสริฐโดยอาศัยซึ่งกันและกันคือชาวบ้านให้อามิสทานแก่พระพระก็ให้ธรรมทานแก่ชาวบ้านเพื่อผ่านล่วงห้วงกิเลสและกำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยชอบอย่างนี้แสดงว่าพวกเราก็ต้องใช้คำว่าสมานฉันท์อยู่ในความเป็นพระได้ก็อยู่ต่อไปโยมไม่สามารถสละบ้านเรือนมาเป็นพระเป็นเนรได้โยมก็ทำหน้าที่ของโยมสืบไปแต่เราก็ไม่ทิ้งกันดังที่เขาพูดกันว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอันพวกเราพุทธบริษัทเราก็ไม่ทิ้งกันโยมเกื้อกูลด้วยปัจจัย4พระก็ต้องเกื้อกูลด้วยธรรมะเพราะจะให้โยมมาศึกษาปริยัติในส่วนลึกเหมือนพระเหมือนเนนก็ไม่ง่ายแต่ในกรุงเทพบ้านเราเดี๋ยวนี้โยมหลายคนจบอภิธรรมบัณฑิตเรียนบาลีเรียนนักธรรมจนมีคนสับพยอกกันอันนี้เขาสับพยอกว่าหัวล้านฟังรำหัวดำฟังเทศเนี่ยอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีให้ถามพระอยากรู้เรื่องธรรมะให้ถามชาวบ้านมันจะกลับกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปในยุคปัจจุบันเราก็คงจะมาฟันธงซะทีเดียวมันไม่ได้ว่าพระต้องปิดหูปิดตารู้เรื่องโลกไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างแล้วพระพุทธองค์ทรงเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกคือพระก็ต้องเข้าใจโลกเข้าใจธรรมประเภทโลกก็ล้ำธรรมก็เลิศเหมือนหลวงพ่อของเราที่ท่านจากไป
นั้นการที่เราได้ศึกษาได้อยู่กับหลวงพ่อมาเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำท่านไม่เคยเอาไปเลยแม้แต่สักอย่างเดียวคงอยู่ให้เราใช้ประโยชน์และสานงานต่อก่องานใหม่ใส่ใจในพุทธศาสนาอยู่อย่างนั้นและการเกิดมาของเราก็ขอให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดมีผู้หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้หนึ่งไม่มีสองในโลกนี้คือใครเกิดมาเพื่ออะไรพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลเป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์การล่วงลับไปของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุแห่งความเสียใจของคนเป็นอันมากบุคคลผู้เป็นเอกย่อมอุบัติขึ้นเป็นผู้ไม่มีสองไม่มีใครเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเปรียบเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกเป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่เป็นแสงสว่างใหญ่เป็นความรุ่งโรจน์ใหญ่แห่งอนุตริยะหกประการกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมภิทาสี่เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมากและธาตุต่างๆเป็นการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลบุคคลเป็นผู้เป็นเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์ใหญ่การจากไปของพระองค์ก็ทำให้มนุษย์และเทวดามีความโศกาอะไรอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันและการจากไปของพระองค์ก็มีเป้าหมายชัดไม่ให้มีอะไรเคลือบแคลงหลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้วพระอานนท์ทูลถามพระองค์ว่าจะให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์นี่คือพระสัพพัญญุตญาณโดยแท้ผู้เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกโดยแท้พระองค์ก็ตรัสว่าสิยาโขปนานันทะตุมหากังเอวมัสสะอติตะสัตถุกังปาวจนังนัตถิโนสัทธาตินะโขปะเนตังอานันทะเอวังทัตถพังโยโวอานันทะมยาธรรมโมจะวินิโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วไม่ควรคิดว่าพระศาสดาของเราปรินิพพานแล้วพระศาสดาของเราไม่มีแล้วโดยแท้ที่จริงธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตแสดงและบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาแทนตถาคตนี่คือความมั่นคงแห่งพุทธศาสนาพระองค์ไม่ได้มอบพระพุทธศาสนาไว้ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มอบพระธรรมวินัยถ้าพวกเรายังศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็บรรลุตามควรแก่พระธรรมวินัยแล้วพระศาสดาก็ยังคงอยู่ตลอดไปอย่างมีผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าแสงเทียนส่อง 2,000 ปีที่พ่อจุดจะสิ้นสุดสูญแสงแล้วพ่อหนาลูกเอ๋ยหากสู่เจ้าเขลาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนจะดับทับคัมภีร์นั้นเราจงภาคภูมิใจว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงไว้แล้วนั่นแหละคือศาสดาของเราสืบไปและในที่อันใกล้นี้แม้หลวงพ่อของเราจะล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พระเดชพระคุณได้สร้างได้ประดิษฐานไว้ก็จะเป็นสิ่งทดแทนไม่คิดว่าพระเดชพระคุณท่านจะหายจากเราไปที่ไหนเพราะท่านจะอยู่ในใจเราตลอดไปเสียงยังคงอยู่ภาพยังคงอยู่
ผลงานของท่านยังคง

อยู่ธรรมะคำสอนของท่านยังคงอยู่และพระพุทธองค์ก่อนที่จะอำลาจากโลกนี้ไปก็ได้มอบสิ่งอันสำคัญพวกให้พวกเราได้ตระหนักรู้เพื่อศึกษาว่าอัตโขภควาอามันเตสิหันตานิภิกขเวอามันตยามิโวมยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถาติอยังตถาคตัสสะปัจฉิมวาจาที่แปลว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ถือว่าก็เป็นจุดยืนที่ไม่มีคำว่าพลาดก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราจะทำประโยชน์เราให้ถึงพร้อมประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็มั่นใจว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เตือนพวกเราไว้แล้วในนิกายเซนมีอาจารย์สองท่านเป็นเพื่อนกันก็สอนศิษย์มาด้วยกันอาจารย์เพื่อนกันเสียชีวิตลงลูกศิษย์ร้องไห้กันเป็นการใหญ่เพื่อนก็เดินมาเยี่ยมศพแล้วก็เอาไม้เท้าตีไปที่โลงแล้วก็พูดดังๆว่าขนาดตายแล้วยังทำให้ชาวบ้านเป็นทุกข์ได้ขนาดนี้แสดงว่าตอนที่มีชีวิตอยู่คงทำให้ก็ทุกข์มากกว่านี้ทิฐาฉะนั้นโยมถ้าโยมร้องไห้แม้แต่น้ำตาสักหยดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปกล่าวว่าหลวงพ่อไม่สอนเราไว้มีคนแต่งกลอนไว้อาตมาไปอ่านดูก็บอกว่าเสร็อะไรละฟังธรรมะปฏิบัติก็ไม่อาจตัดอะไรมีโศกกันนิดๆอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจนะธรรมดาแม้แต่พระโสดาบันก็ยังมีน้ำตาพระอนนท์ก็ยังร้องไห้เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานนางวิสาขาก็ยังร้องไห้เมื่อหลานเสียชีวิตแต่ก็อย่าให้อยู่ในความโศกาอาดูลนานเกินไปเอาสติเอาปัญญามาบำเพ็ญตนด้วยความไม่ประมาทดีกว่าไม่ต้องไปกังวลถึงหนทางที่ท่านไปท่านมาอีกแบบหนึ่งแต่ท่านจากเราไปอีกแบบหนึ่งที่ท่านมาอีกแบบหนึ่งที่ท่านไปเราไม่รู้ว่าท่านไปที่ไหนแต่อาจจะไม่ที่แบบที่เราคิดนั้นพระอริยะหรือบุคคลผู้เลิศท่านจะไปไหนเราอย่าไปคาดเดาเอาว่าสิ่งที่ท่านมอบให้เรามีคุณค่าสูงสุดแล้วฉะนั้นอาตมาก็ถักทอเรียงร้อยสิ่งอันพันละน้อยก็พอสมควรแก่เวลาแต่ในวันที่หลวงพ่อได้สิ้นชีวิตอาตมาก็ได้แต่งกลอนถวายออกรายการวิทยุที่วัดไปงั้นวันนี้ก็ขอมาอ่านถวายต่อหน้าพระเดชพระคุณก็แล้วกันเป็นอาจริยบูชาด้วยความเคารพว่าสิ้นหลวงพ่อองค์สำคัญวันสิ้นศูนย์เนื้อนาบุญมาล่วงลับดับสลายเถระสงฆ์ทรงธรรมทรงวินัยท่านจากไกลไปไม่กลับท่านลับลาผู้นำสงฆ์สังฆทานจังหวัดนนท์นำผองชนเข้าถึงธรรมงามล้ำค่าผู้ทรงศีลสมาธิและปัญญาปราบตัณหาพาข้ามพ้นวังวนไปสังฆทานธรรมนำศาสตร์ส่องเคยหม่นหมองให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่เผยแผ่ธรรมงามลึกซึ้งถึงดวงใจให้คนไทยได้ฟังธรรมพระสัมมาสถานีโทรทัศน์จัดสื่อธรรมเพื่อน้อมนำคำสอนสั่งดังแจ่มจ้าหลวงพ่อท่านตั้งจิตคิดนำพานำปัญญาสื่อสารให้ได้รู้กันผู้บุกเบิกสื่อยุคใหม่มาใกล้ชิดทั่วทุกทิศรับรู้ได้ไม่ปิดกั้นสร้างวัตถุสร้างคนผลอนันต์ท่านมุ่งมั่นให้ทำซึ้งเข้าถึงใจในประเทศนอกประเทศสมเหตุผลท่านดันด้นคนนำทางอย่างยิ่งใหญ่มหาเจดีย์ท่านริเริ่มเติมเข้าใจศาสนาทั้งหลายเข้าใจกัน

0: ั้งพระสงฆ์องค์เนนและเถนชีก่อกรรมดีมีแนวทางคิดสร้างสรรค์ท่านเป็นหลักทางธรรมล้ำนิรันดร์จิตวิญญาณเผยแผ่ธรรมนำปัญญาทำประโยชน์ให้กับโลกมานานนักเป็นเสาหลักโดยแท้แก้ปัญหา68อายุไขใช้ผ่านมาถึงเวลาละสังขารท่านจากไกลสิ้นขุนศึกแห่งธรรมปิดตำนานสังฆทานเงียบเหงาเศร้าเหลือหลายขาดผู้นำจิตวิญญาณท่านจากไกลร่มโพใหญ่ไม้ยืนต้นโค่นลงพลันหลวงพ่อสนองกตปุญโญดุดร่มโพให้ร่มเย็นเป็นฉัตรกั้นเป็นต้นทางเป็นต้นธรรมงามนิรันดร์สอนสิทธิ์มั่นให้หมั่นทำแต่กรรมดีกราบบูชาหลวงพ่อสนองสิทธิ์ทั้งผองขอน้อมนำธรรมวิถีปณิธานสารต่อก่อกรรมดีน้อมวจีกายและใจหมายบูชาเหลือเพียงธรรมความดีที่สอนสั่งดวงจิตตั้งน้อมรับกับคุณค่ากราบขอบคุณหลวงพ่อที่มีเมตตาด้วยมรรคาพาท่านถึงซึ่งนิพพานท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณบำเพ็ญแล้วและคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญขอน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก้าวล่วงพ้นแห่งทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์คือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังธรรมะจบลงนะคะเป็นความเมตตาของพระครูพิสุทธิปัญญาภิวัตรเจ้าคณะตำบลท่าบัวเจ้าอาวาสวัดหลวงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศช่วยมาดิ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะ

0: ไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายได้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขกับเรื่องปีติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมต่อเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรม

รมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราช่วยไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรง

ยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเอง
ตัวก็คิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืน
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำหน้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้
แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบ

ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริต

ชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้

จึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบ

ไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้
ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆ
นั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียนน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

รือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหา

ทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

ยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้

ที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องพุทธประวัติโดยธรรมสภาขอเชิญท่านติดตาม

เมื่อโกริตะได้เห็นท่าทางและใบหน้าอันอิ่มเอิบของอุปติสสะเดินใกล้เข้ามานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเพื่อนรักต้องได้พบอมฤตธรรมและเพียงคำถ่ายทอดไม่กี่ประโยคเลยโกริตะผู้มีภูมิปัญญาสูงสุดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้เห็นธรรมรู้แจ้งในทันทีนั้นเช่นกันในที่สุดสหายคู่นั้นได้ถือเอาพระพุทธองค์เป็นครูแทนครูสนชัยสืบไปได้เข้าเป็นภิกษุในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาและความสามารถมากทรงยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกของพระองค์มีนามเป็นที่รู้จักกันภายในโลกนี้ว่าพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายและคาถาอันนำให้บุคคลทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นได้รับนามว่าคาถาพระอัสสชิในสมัยนั้นเองบรรดาคนหนุ่มจากตระกูลสูงจำนวนมากได้พากันสละบ้านเรือนบิดามารดาและญาติมิตรออกบวชตามอีกมากมายทั้งนี้เพราะเหตุที่พระองค์ทรงเป็นศาสดาที่แตกต่างกว่าศาสดาอื่นๆในประเทศนั้นทั้งในข้อที่ทรงมีพระชาติกำเนิดที่สูงสักทั้งยังบรรลุธรรมอันสูงสุดซึ่งเมื่อใครปฏิบัติตามจนถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเมื่อคนหนุ่มๆพากันออกบวชอย่างมากมายเช่นนั้นประชาชนพากันตกใจบางพวกถึงกับโกรธแค้นพวกที่ไม่สบายใจได้ไปร้องทุกข์ต่อพระพุทธองค์ว่าถ้ายังออกบวชกันอยู่เช่นนี้อีกไม่ช้าบ้านเมืองจะร้างจักไม่มีครอบครัวเพิ่มขึ้นและจักไม่มีคนหนุ่มประกอบกิจการงานต่อไปเพราะออกบวชเป็นภิกษุกันเสียหมดตอนที่13เสด็จกบิลพัท

เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทรงทราบข่าวว่าบัดนี้พระโอรสได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงส่งคนเดินข่าวไปทูลพระพุทธองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพระชรามากแล้วนั้นขอร้องให้เสด็จไปเพื่อจะได้มีโอกาสเห็นพระองค์สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นพระชนม์แต่บังเอิญที่คนเดินข่าวไปถึงเป็นขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนอยู่เขาจึงนั่งรอไปด้วยฟังไปด้วยความจริงแท้ความไพเราะอย่างอัศจรรย์นั้นนำความพอใจและปลาบปลื้มมาสู่ตัวเขาจนเขาลืมกระทั่งว่าเขาเป็นคนเดินข่าวที่รับสั่งมาดังนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นแล้วแทนที่เขาจะทูลแจ้งข่าวเขากลับเข้าขอบวชเป็นภิกษุและอยู่อาศัยฟังธรรมของพระองค์สืบไปพระเจ้าสุทโธทนะทรงคอยอยู่เป็นเวลานานมิได้เห็นคนเดินข่าวกลับมาทรงส่งชุดใหม่ไปอีกและให้สืบถามข่าวคนชุดแรกด้วยแต่คนชุดสองนี้ก็เงียบหายไปเช่นเดียวกันทรงเพียรส่งไปอีกเป็นชุดที่สามที่สี่จนถึงครั้งที่เก้าก็เป็นไปในทำนองเดียวกันทั้งสิ้นพระเจ้าสุทโธทนะทรงประหลาดพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่คนเดินข่าวไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่คนเดียวจึงรับสั่งให้พระนางยโสธราลองส่งข่าวของพระนางเองไปบ้างผลก็เป็นเช่นเดียวกันส่งไปกี่คนกี่คนก็ไม่ได้มีผู้ใดกลับมาจนพระนางเองก็หมดความสามารถเช่นเดียวกันพระเจ้าสุทโธทนะระลึกขึ้นได้ว่าพระโอรสเคยมีเพื่อนเล่นคนโปรดเมื่อสมัยยังเป็นเด็กอยู่คนหนึ่งชื่ออุทายิหากทรงส่งไปทูลอาราธนาก็คงอาจทำให้พระพุทธองค์เสด็จมาสู่นครกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จเพื่อให้พระบิดาพระชายาและพระโอรสของพระองค์ตลอดจนประชาชนพลเมืองได้เห็นพระพักบ้างเมื่ออุทายิได้มาถึงนครราชคฤห์แล้วเพียงแวบเดียวที่ได้ยินเสียงพระพุทธองค์เขารู้ได้ทันทีถึงสาเหตุที่คนเดินข่าวเหล่านั้นไม่กลับคืนไปแม้แต่คนเดียวเขาไม่ยอมฟังพระธรรมเทศนานั้นต่อไปอีกด้วยเกรงว่าเขาจะเป็นอย่างเดียวกับนักเดินข่าวคนก่อนๆเมื่อรอจนจบแล้วเขาจึงได้เข้าไปถวายความเคารพอย่างสูงสุดแล้วกราบทูลว่าพระบิดาพระชายาและพระโอรสพร้อมทั้งชาวกบิลพัสดุ์ทั้งปวงมีความร้อนใจและกระหายใครจะได้เห็นพระองค์และหวังในความกรุณาของพระองค์ว่าจะโปรดเสด็จไปเยี่ยมโดยด่วนเมื่อพระพุทธองค์ทรงตอบรับด้วยพระเมตตาแล้วอุทายิจึงรีบกลับไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบว่าพระสิทธัตถะในการก่อนบัดนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวโลกแล้วและจักเสด็จมาสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อกระทำหน้าที่ที่บุตรจะต้องทำตอบแทนแก่บิดาในไม่ช้านี้ทุกคนในนครกบิลพัสดุ์นับแต่พระราชาลงไปล้วนตื่นเต้นโสมนัสเป็นที่ยิ่งประชาชนต่างทำความสะอาดถนนทุกสายและประดับประดาบ้านเรือนด้วยพวงดอกไม้ด้วยธงและผ้าสีต่างๆอย่างสวยงามให้สมกับความระลึกของเขาที่มีต่อพระราชกุมารที่ได้จากพวกเขาไปเป็นนักบวชผู้ยากไร้ถึง6ปีและบัดนี้ได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ไม่เป็นเพียงพระศาสดาของมนุษย์เท่านั้นยังทรงเป็นศาสดาของเทวดาทั้งหลายอีกด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือพระองค์กำลังนำข้อธรรมที่ทรงบรรลุนั้นมาสั่งสอนพวกเขาในไม่ช้านี้แล้ว

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนครกบิลพัทในเวลาเย็นวันหนึ่งจึงทรงประทับอยู่ในอุทยานภายนอกพระนครตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายรุ่งเช้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตตามถนนต่างๆในเมืองตามที่พระองค์เคยทรงกระทําเป็นปกติแต่เมื่อมีคนเข้าไปทูลข่าวนี้ให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระองค์สลดพระทัยและทรงพิโรธยิ่งนักรับสั่งให้รีบขับรถไปยังถนนที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินบิณฑบาตท่ามกลางประชาชนห้อมล้อมถวายความเคารพอยู่โดยรอบทรงตัดพ้อพระโอรสด้วยความขัดแค้นและน้อยพระทัยว่าลูกเอ๋ยนี่หรือข่าวดีที่พ่อได้รับที่พ่อตั้งตาคอยลูกทิ้งพ่อทิ้งบ้านเมืองไปเพื่อกลับมาเป็นขอทานอาศัยเขากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือในเมื่อลูกเป็นลูกของพระราชาทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้เป็นของลูกอยู่แล้วลูกเอ๋ยวันนี้ลูกได้ทำความอัปยศเสื่อมเสียให้แก่พ่อและราชวงศ์อย่างสุดแสนเคยมีครั้งไหนหรือที่วงตระกูลของเจ้าทำเช่นนี้เคยมีครั้งไหนบ้างที่พวกเราเคยเที่ยวขอทานพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบพระบิดาว่าดูก่อนมหาราชนี่แลเป็นการกระทําที่วงตระกูลของอาตมาปฏิบัติมาแล้วอย่างแท้จริงพระเจ้าสุทโธทนะทรงตวาดด้วยความกริ้วว่าเท่าที่มนุษย์เขาจํากันได้วงตระกูลของเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทุกคนไม่เคยมีใครทําสิ่งที่น่าอดสูเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงตอบพระบิดาอย่างอ่อนโยนว่าอาตมาไม่ได้หมายถึงการสืบตระกูลแบบชาวโลกบัดนี้อาตมาถูกนับเนื่องเข้าในตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วในการก่อนๆซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้จึงจะถูกต้องและเหมาะสมระหว่างที่ทรงดำเนินไปสู่พระราชวังนั้นทรงตรัสปลอบประโลมและยืนยันต่อพระบิดาว่าพระองค์ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่พระองค์ได้นำเพชรพลอยอันมีค่าสูงสุดในโลกเกินกว่าจะตีราคาได้พระองค์ได้ทรงนำติดตัวมาด้วยเป็นอันมากแต่เป็นเพชรพลอยแห่งสัจธรรมที่สามารถนำคนไปสู่ความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระ

ื่อถึงพระราชวังพระองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่ทรงค้นพบอย่างละเอียดจนพระบิดาและพระประยุรวงศ์ตลอดจนคนทั้งหลายเข้าใจได้ชัดเจนยอมรับในความเป็นพระศาสดาของพระองค์และพากันรับธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ตลอดไปในภายหลังต่อมาพระโอรสราหุลนั้นก็ได้ออกบวชด้วยเหมือนกันตอนที่14พุทธกิจประจำวันตลอดเวลา45ปีที่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนมหาชนทั่วไปในดินแดนภาคเหนือของอินเดียซึ่งบัดนี้เป็นมณฑลอูฐและเบงกอลเหนือนอกฤดูฝนพระองค์ไม่ทรงพักค้างคืนที่ใดเกิน 2-3 คืนและในฤดูฝนอันเป็นเวลาจำพรรษานั้นส่วนมากจะประทับที่สวนเวลุวันซึ่งพระเจ้าพิมพิสารน้อมถวายใกล้กรุงราชคฤห์หรือที่วัดเชตวันซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้นครสาวัตถีพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันโดยทรงตื่นบรรทมก่อนรุ่งสางชำระสรีระแล้วกระทำสมาธิสอดส่องดูว่าผู้ใดมีอุปนิสัยแก่กล้าพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาจักเสด็จไปโปรดเขา

ทุกรุ่งสว่างพระองค์เสด็จออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านใกล้ที่ประทับพระเนตรนั้นทอดจับอยู่เพียงพื้นดินจากบ้านโน้นสู่บ้านนี้บางคราวเสด็จเพียงพระองค์เดียวบางคราวเสด็จพร้อมพระภิกษุสงฆ์เดินเป็นแถวเรียงองค์ไม่ลักลั่นและสงบเรียบร้อยแช่มชื่นเหมือนกันหมดบางครั้งมีคนอาราธนาให้ฉันที่บ้านเรือนของเขาจะทรงประทับบนอาสนะที่เขาจัดไว้แล้วส่งบาตรให้เขาใส่อาหารเมื่อเสร็จการฉันและล้างพระหัตถ์แล้วพระองค์จักสนทนาธรรมกับบุคคลที่อยู่ในที่นั้นแนะนำให้เขารู้จักสิ่งดีและชั่วที่เป็นไปเพื่อสุขหรือทุกข์ทรงชี้ชวนให้เขากล้าหาญที่จะปฏิบัติครั้นกลับถึงพระอารามเ

จะประทับเงียบๆอยู่ตามโคนไม้ใกล้ๆนั้นทรงรอคอยให้พระภิกษุทั้งหลายฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จทุกองค์ก่อนจึงจะทรงล้างพระบาทเข้าสู่ที่ประทับส่วนพระองค์ครั้นเมื่อพระภิกษุพร้อมกันณโรงประชุมแล้วพระองค์จะเสด็จไปตรัสข้อธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมแก่ที่ประชุมนั้นหรือที่ภิกษุเหล่านั้นกำลังพูดค้างอยู่พระองค์จะทรงเร้าใจให้ภาคเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยอันจักนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานกันเสียแต่ในชาตินี้ทุกคราวไปพระองค์จะทรงพิจารณาและประทานบทธรรมที่ยากหรือง่ายแล้วแต่จะเหมาะสมกับผู้ใดที่จะนำไปบำเพ็ญภาวนาครั้นเมื่อเลิกประชุมพระภิกษุเหล่านั้นก็แยกย้ายกันไปสู่ที่อันสงัดตามโคนไม้ตามป่าหรือเรือนร้างเป็นต้นในฤดูร้อนขณะที่พระองค์ประทับพักผ่อนอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นโอกาสของประชาชนตามหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าพระองค์บางพวกก็นำของมาถวายบางพวกก็มาเพื่อฟังธรรมซึ่งไม่ว่าเขาจะยากจนหรือมั่งมีเรียนมากหรือเรียนน้อยตลอดเวลาที่เขานั่งฟังเขารู้สึกเหมือนว่าพระองค์ได้ตรัสข้อความนั้นๆแก่เขาโดยเฉพาะทุกคนสรรเสริญและปลาบปลื้มในพระธรรมที่ได้ฟังต่างประกาศตนนับถือและปฏิบัติตามพระธรรมนั้นอย่างเคร่งครัดจนตลอดชีวิตต่อเบื้องพระพักในวันนั้นเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปแล้วพระองค์จักเสด็จสู่ที่สงน้ำแห่งใดแห่งหนึ่งในพระอารามถ้ามีสระหรือบึงในบริเวณใกล้เคียงที่เหมาะสมก็จักสงณที่นั้นจากนั้นจักทรงพักผ่อนด้วยสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่เวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่เย็นมากแล้วนี้ถึงเวลาของพระภิกษุที่เดินทางจากที่อื่นมาเฝ้าเพื่อเยี่ยมเยียนหรือมาเพื่อขอรับพระพุทธโอวาทข้อใดข้อหนึ่งตามที่ปรารถนาทรงต้อนรับและประทานธรรมะพร้อมกับชี้แจงข้อยากๆจนเป็นที่เข้าใจแก่ภิกษุเหล่านั้นจนกระทั่งทูลลากลับด้วยความร่าเริงในธรรม

45ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระภิกษุทั้งหลายด้วยพระกรุณาและเต็มพระทัยยิ่งไม่มีสักครั้งเดียวที่ทรงรำคาญหรือขัดเคืองพระทัยทรงอดกลั้นอดทนต่อการตอบปัญหาและอธิบายข้อยุ่งยากต่างๆไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะตั้งหน้าซักถามอย่างมิตรหรือศัตรูที่เฝ้าป้อนคำถามหลอกล่อเพื่อให้พระองค์จนมุมหรือมาถามเพื่อท้าทายและลองดีแต่ก็ไม่มีปัญหาใดที่มีผู้ถามแล้วพระองค์ตอบไม่ได้หลายรายที่พ่ายแพ้แก่พระปรีชาของพระองค์กระทั่งยอมรับนับถือเข้าบวชเป็นสาวกผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จนตลอดชีวิตในตอนพลบค่ำจะทรงดำเนินจงกรมไปมาเพื่อบำบัดความเมื่อยขัดที่เกิดจากการนั่งอยู่ตลอดวันเมื่อทรงสดชื่นและคล่องแคล่วขึ้นดังเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสนทนากับภิกษุในอารามอีกระยะหนึ่งในตอนหัวค่ำของทุกๆคืนในเวลาจวนดึกเป็นเวลาที่บุคคลชั้นสูงมีพระราชาและพระราชวงศ์แห่งนครนั้นๆเป็นต้นจะพากันมาเฝ้าเพื่อไต่ถามปัญหาบางประการจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันกลับไปในเวลาอันสมควรหลังจากนั้นแล้วพระองค์จักทรงพักผ่อนด้วยพระอาการที่เรียกว่าประทับสีหะไสยาคือทรงตะแคงเบื้องขวาพระบาทซ้อนเหลื่อมกันพระหัตถ์ข้างหนึ่งทอดไปตามยาวพาดพระวรกายอีกข้างหนึ่งงอพับเข้ามาวางแนบอยู่ข้างพระเศียรทรงกำหนดสติในการลุกขึ้นก่อนจะลงบรรทมพระองค์จะทรงตื่นบรรทมประมาณ2ชั่วนาฬิกาก่อนเวลาย่ำรุ่งแล้วเริ่มบำเพ็ญพุทธกิจด้วยการเข้าสมาธิภาวนาตรวจส่องอุปนิสัยสัตว์ผู้ควรรับธรรมเทศนาในวันรุ่งขึ้นสืบไปอีกสี่สิบห้าปีของพระองค์มิใช่เพียงการสั่งสอนธรรมะในศาสนาแต่อย่างเดียวเท่านั้นยังทรงช่วยชี้แจงและแก้ปัญหาในการครองเรือนครองชีวิตแก่ผู้ที่ประสงค์จะทราบในหมู่ประชาชนที่พระองค์เสด็จผ่านไปอย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ของบุคคลนั้นๆและสังคมนั้นๆตัวอย่างหนึ่งเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระอารามเชตวันใกล้เมืองสาวัตถีประชาชนชาวนครกบิลพัทและนครโกริยะวิวาทกันด้วยเหตุฝนแล้งมานานจนน้ำในลำธารซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยใช้สอยร่วมกันนั้นแห้งขอดไม่พอจะทำนาจนถึงกับต่างฝ่ายต่างกรีธาทัพมาเพื่อจะประหัตประหารยื้อแย่งน้ำทั้งหมดมาเป็นของตัวฝ่ายเดียวพระองค์ทรงสังเวชพระทัยในพระญาติวงศ์ของพระองค์ยิ่งนักทรงเสด็จไปสู่ที่นั้นตรัสถามว่าระหว่างน้ำนิดหนึ่งกับโลหิตในกายของเจ้าชายและโลหิตของนักรบทั้งหลายนั้นสิ่งไหนมีค่ากว่ากันต่างก็พากันตอบว่าเลือดในกายของเจ้าชายและของนักรบมีค่ากว่าน้ำในลำธารนี้มากนักแล้วตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นดังนั้นเป็นการสมควรแล้วหรือที่จะนำเอาโลหิตอันมีค่ามากมายนั้นมาพล่าผลาญเพื่อประโยชน์แก่น้ำอันมีค่าเพียงนิดเดียวพระองค์สอนให้เคารพกับความโกรธให้ชนะแทนที่จะฆ่าฟันกันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ละอายในความโง่เขลาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ทำความตกลงแบ่งปันน้ำกันด้วยความเสมอภาคตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำ

อนที่15พระนางมหาประชาบดีครั้งพระเจ้าสุทโธทนะทรงประชวรหนักพระพุทธองค์ทรงพาพระนันทะน้องต่างมารดาและพระอานนท์ลูกเรียงพี่เรียงน้องของพระองค์พร้อมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อเยี่ยมพระอาการเมื่อแรกได้เห็นพระพุทธองค์ซึ่งทรงเป็นพระโอรสสุดที่รักอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงทุเลาขึ้นจนทุกๆคนคิดว่าพระองค์จักทรงหายประชวรแต่ใน 2-3 วันต่อมาได้กลับประชวรหนักลงไปอีกเพราะทรงชรามากเกินกว่าที่จะมีกำลังต้านทานความเจ็บไข้ได้และทรงสิ้นพระชนลงท่ามกลางความโศกเศร้าของคนทั้งหลายเมื่อราชสวามีสิ้นพระชนลงดังนี้พระนางมหาประชาบดีพร้อมทั้งสตรีจำนวนหนึ่งผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดและไม่ยอมอยู่ในที่ใดโดยปราศจากพระนางโดยขอติดตามไปทุกหนทุกแห่งนั้นได้พากันไปทูลขอร้องพระพุทธองค์ให้ทรงเมตตายินยอมรับสตรีเข้าบวชเป็นบรรพชิตอยู่ภายใต้การแนะนำสั่งสอนของพระองค์เช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลายแต่แม้พระนางจะทรงวิงวอนถึง3ครั้งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธโดยทรงขอร้องพระนางอย่าได้ทูลเช่นนั้นกับพระองค์เลยพระนางและสตรีทั้งหลายก็พากันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่ได้รับความผิดหวังเมื่อทรงปลงพระศพพระบิดาเสร็จสิ้นแล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จจากนครกบิลพัสดุ์ทรงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆจนสมัยหนึ่งได้เสด็จถึงเมืองเวสาลีและประทับอยู่ณป่ามหาวันส่วนพระนางมหาประชาบดีก็ได้ตัดพระเกศาของพระนางออกทรงครองผ้าอย่างนักบวชพร้อมด้วยบรรดาสตรีนั้นเดินทางไปยังเมืองเวสาลีทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าทีละเล็กละน้อยล่วงเวลาเป็นอันมากกว่าจะถึงป่ามหาวันอันเป็นที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่พระอานนท์ได้มาพบพระนางยืนกันแสงอยู่นอกพระวิหารด้วยพระอาการที่น่าสมเพชยิ่งนักฝ่าพระบาทนั้นบวมพองมีฝุ่นจับทั่วทั้งองค์พระวรกายซูบเศร้าและอ่อนเพลียจึงทูลถามว่าพระนางกันแสงเพราะเหตุใดพระนางตรัสว่าท่านอานนท์อีฉันร้องไห้เพราะเกรงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงปฏิเสธการมาขอบวชของพวกอีชั้นอีกพระอานนท์ให้พระนางรออยู่ณที่นั้นก่อนแล้วเข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบพร้อมทั้งวิงวอนขอให้พระพุทธองค์ทรงเมตตาประทานอนุญาตให้พระนางและสตรีเหล่านั้นบวชได้เช่นเดียวกับบุรุษพระดำรัสตอบของพระพุทธองค์ต่อพระอานนท์ในขณะนั้นมีว่าอย่าเลยอานนท์อย่าเลยอย่าขอสิ่งเช่นนี้กับเราเลยแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้หมดความพยายามหรือท้อถอยได้ทูลวิงวอนแล้ววิงวอนอีกเป็นครั้งที่สองและที่สามและพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธเช่นเดียวกันทั้งสามครั้งพระอานนท์ได้รำพึงในใจว่าเมื่อทูลขอตรงๆไม่ประทานอนุญาตจักลองใช้วิธีอื่นดูจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรีที่สละเย้าเรือนนั้นถ้าออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระตถาคตอย่างเคร่งครัดแล้วจะสามารถบรรลุธรรมวิเศษทั้ง4ชั้นตามลำดับแห่งอัตถังคิกมรรคเพื่อบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าอานนท์ถ้าสตรีสละเย้าเรือนออกบวชในธรรมวินัยนี้ก็อาจเป็นพระอรหันต์ลุถึงนิพพานได้ในชาติอันเป็นปัจจุบันนี้เหมือนกันพระอานนท์ได้กราบทูลต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นแล้ว
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดพิจารณาดูเถิดพระนางมหาประชาบดีแห่งราชวงศ์โคตมะนี้เป็นพระกนิษฐภคินีแห่งพระมารดาของพระองค์เป็นพระน้านางซึ่งรักพระองค์ยิ่งกว่าโอรสของพระนางเองและยังเป็นพระมารดาบุญธรรมผู้เฝ้าฟูมฟักทนุถนอมและถวายนมแด่พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระนางได้ทรงอบรมสั่งสอนพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตั้งแต่พระมารดาสิ้นพระชนข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้โปรดประทานอนุญาตเพื่อเห็นแก่พระนางและทรงโปรดให้สตรีทั้งหลายมีโอกาสเช่นเดียวกับบุรุษได้บรรลุธรรมอันประเสริฐที่พระองค์มีไว้ประทานแก่ชาวโลกนั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเอาละอานนท์ถ้าพระนางเต็มพระทัยปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ถือว่าพระนางได้อุปสมบทแล้วจากนั้นพระองค์ได้ตรัสถึงกฎซึ่งทรงตั้งไว้8ประการนั้นว่าสตรีนั้นแม้บวชนานเท่าใดก็ต้องทำความเคารพแก่ภิกษุซึ่งแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตามต้องไม่อยู่อาศัยในถิ่นที่ไม่มีภิกษุอยู่ด้วยต้องรับคำสั่งสอนทุกๆกึ่งเดือนจากพระภิกษุซึ่งสงฆ์ได้มอบหมายหน้าที่ไว้ต้องปวารณาเปิดโอกาสให้สงฆ์ทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีว่ากล่าวตักเตือนชี้โทษได้ในวันปวารณาถ้ามีอบัติโทษอันชั่วหยาบจะต้องได้รับการพิจารณาโทษและออกจากอบัติทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้องอยู่ประพฤติวัดเป็นสิกขมานาเป็นการทดลองไม่น้อยกว่า2ปีจึงบวชได้ต้องไม่พูดคำหยาบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระภิกษุและต้องไม่ทำตนเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุแต่จะต้องเป็นผู้รับคำตักเตือนจากภิกษุอานนท์ถ้าหากว่าพระนางมหาประชาบดีรับถือกฎอันเฉียบขาด8ประการนี้ได้อย่างเคร่งครัดจนตลอดพระชนมายุแล้วก็ให้ถือว่าพระนางเป็นภิกษุณีแล้วโดยสมบูรณ์เถิดพระอานนท์ได้รับเอาพระพุทธานุญาตนั้นมาทูลพระนางตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสทุกประการพระนางทรงรู้สึกปลาบปลื้มและดีพระทัยมากตรัสแก่พระอานนท์ว่าท่านอานนท์กฎ8ประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัยอันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งเมื่อคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้ำชำระกายและศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้พจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังฉันใดอีฉันก็จักเทิดทูนกฎ8ประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันท่านอานนท์กฎ8ประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัยอันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งเมื่อคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้ำชำระกายและศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้พจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังฉันใดอีฉันก็จักเทิดทูนกฎ8ประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันพระอานนท์ได้กลับเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางมหาประชาบดีทรงเต็มใจรับสมาทานกฎ8ประการที่พระองค์ทรงบัญญัติแก่พระนางอย่างเคร่งครัดบัดนี้พระน้านางของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นภิกษุณีสมประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับทรงตรัสว่าอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยซึ่งมีสตรีรับเอาไปประพฤติร่วมอยู่ด้วยจักไม่ตั้งมั่นยืนนานเปรียบเหมือนตระกูลที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อย
ไม่สามารถผจญต่อความเบียดเบียนของโจรผู้ร้ายได้มันเหมือนกับนาข้าวสาลีหรือไร่อ้อยซึ่งถูกเพลี้ยลงจับย่อมไม่เจริญงอกงามไปได้นานฉันใดก็ฉันนั้นซึ่งเหตุการณ์ได้เป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการการบวชของภิกษุณีซึ่งมีพระนางมหาประชาบดีเป็นองค์แรกนั้นมีอายุยืนยาวมาประมาณ500 ปีแล้วก็สาบสูญไป

ตอนที่16ปาฏิหาริย์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆพร้อมกับภิกษุสงฆ์นั้นทุกแห่งที่เสด็จไปมีประชาชนเป็นกลุ่มจับตาดูพระองค์มีคนจำนวนมากเลื่อมใสในการตรัสและคำสั่งสอนนั้นจนยอมเข้าเป็นสาวกของพระองค์ด้วยความสมัครใจแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีศาสดาสอนศาสนารายอื่นๆซึ่งมีวิธีการสอนให้ประชาชนเลื่อมใสได้มากและก็ยังมีเจ้าลัทธิบางคนได้แสดงบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าปาฏิหาริย์ในบางครั้งเพื่อชักจูงมหาชนให้แตกตื่นไปคอยเฝ้าดูซึ่งก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่เลื่อมใสและออกปากสรรเสริญจนกระทั่งกลายเป็นสาวกของเจ้าลัทธินั้นๆไปในที่สุดภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นต่างเข้าเฝ้าทูลขอร้องพระองค์ให้ทรงกระทําปาฏิหาริย์เช่นนั้นบ้างเพื่อให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตามหาชนทั้งหลายพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ละอายในการที่จะล่อลวงพวกเขาให้มาเป็นสาวกด้วยวิธีอันน่าเกลียดน่าชังนั้นทรงตรัสอธิบายว่าตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมกระทําปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นคือทรงเปลื้องประชาชนทั้งหลายออกมาเสียจากกามกิเลสและตัณหาพ้นจากการตกเป็นทาสของกิเลสและการผูกเวรช่วยเปิดตาคนที่กำลังบอดด้วยความเคล้าจากอวิชชาที่มืดสนิทยิ่งกว่าความมืดของราตรีปาฏิหาริย์ชนิดนี้แหละที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายพอใจกระทําส่วนปาฏิหาริย์อื่นๆนั้นท่านเกลียดชังและประณามยิ่งนักครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทราบว่าพระปิณโฑลภารัตวาชะได้กระทำปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปปลดบาทซึ่งผู้มีฤทธิ์นำไปติดไว้ในที่สูงเพื่อเป็นการทดลองฤทธิ์ของท่าน

กล่าวว่าท่านมีอำนาจฤทธิ์มากกว่าพระอรหันต์องค์อื่นๆท่านจึงนำลงมาได้สำเร็จพระโมคคัลลานะได้ไปเป็นเพื่อนด้วยพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นดีด้วยในการกระทำเช่นนี้เป็นอันมากรับสั่งให้ทำลายบาตรใบนั้นต่อหน้าพระปิณโฑลและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและรับสั่งห้ามมิให้กระทำเช่นนั้นอีกพร้อมทั้งทรงบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายต้องไม่ทำการล่อลวงคนเขาทั่วไปให้นับถือบูชาด้วยการกระทำปาฏิหาริย์ใดๆและหากยังขืนทำจักต้องไม่อยู่ร่วมกับพระองค์หรือภิกษุทั้งหลายอีกต่อไปคนไร้ธรรมฟั่นเฟือนเหมือนเปลือยกายมันน่าอายอวดได้

คนไร้ธรรมฟั่นเฟือนเหมือนเปลือยกายมันน่าอายอวดได้ไม่คลื่นเหียนคนมีธรรมรู้อายไม่ว่ายเวียนจุ่งดูให้แนบเนียนมีอาภรณ์อาจสุขเย็นเห็นประจักษ์เพราะรักตัวไม่เมามัวรักกิเลสเป็นเหตุถอนตนออกจากความจริงสิ่งถาวรจนเห็นกงจักร้อนเป็นดอกบัวความเห่อเหิมเพิ่มตัณหาให้กล้าจัดเหมือนหลงสร้างสมบัติไว้ทูลหัวยิ่งมีมากหนักมากยิ่งยากตัวทั้งยิ่งกลัวความวิบัติขึ้นบัดดลข้อบังคับข้อนี้ได้มีอยู่สืบมาเป็นพระวินัยที่สำคัญข้อหนึ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาห้ามมิให้ภิกษุรูปใดแสดงปาฏิหาริย์เพื่อให้คนเลื่อมใสหรือเพื่อลาภสักการะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาดแต่การกลับเป็นว่ามีประชาชนเข้าใจในข้อที่ทรงบัญญัติไว้นั้นและได้เห็นชัดแจ้งว่าพระองค์สมควรเป็นพระศาสดาที่แท้จริงได้พากันแสดงความเคารพนับถือและเพิ่มการบำรุงสมณบริขารอย่างมากมายแด่พระสาวกพระพุทธองค์ในที่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนสาวกของเจ้าลัทธิอื่นๆเกิดความไม่พอใจที่ได้เห็นเช่นนั้นครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เดินทางมาพำนักยังนครโกสัมพีมีเจ้าลัทธิผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งพร้อมด้วยสาวกจำนวนมากซึ่งตั้งสำนักอยู่ก่อนแล้วนั้นได้พากันกลั่นแกล้งและด่าทอพระภิกษุสงฆ์และบุคคลที่เลื่อมใสพระพุทธองค์ด้วยคำหยาบคายร้ายกาจต่างๆนานาได้ดักกระทำเช่นนี้ไปทุกหนทุกแห่งโดยเฉพาะเวลาท่านออกบิณฑบาตพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ในนามของภิกษุทั้งหลายขอให้ทรงพาพระภิกษุสาวกทั้งหมดเดินทางออกไปเสียจากนครโกสัมพีเพื่อจะได้พ้นจากการด่าทอและกลั่นแกล้งทั้งหลายทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าหากว่าเราหนีไปสู่ที่อื่นแล้วถูกคนในที่นั้นทารุณด่าทอเราเข้าอีกจะทำอย่างไรเล่าถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ควรจักไปสู่ที่อื่นต่อไปอีกก็ถ้าในที่แห่งใหม่นี้เราก็ยังถูกด่าทอสบประมาทอยู่นั่นเองเล่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเราก็จักหนีไปสู่ที่อื่นอีกพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงมองพระอานนท์ด้วยสายพระเนตรอันอ่อนโยนด้วยพระเมตตาเป็นที่ยิ่งทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์อดทนให้เหมาะสักหน่อยเท่านั้นก็จะตัดความยุ่งยากในการโยกย้ายไปมาเสียได้โดยสิ้นเชิงมันไม่เป็นที่แน่นอนว่าเราจะหาพบที่แห่งใหม่ซึ่งไม่มีใครด่าทอแต่ที่แน่นอนก็คือเราจะหาพบได้ในข้อที่ว่าเหตุเกิดณที่ใดก็ควรดับเสียที่ตรงนั้นความอดกลั้นอดทนนี่แหละที่นักปราชญ์ทั้งหลายเอาชนะศัตรูได้โดยสิ้นเชิงอานนท์เอ๋ยจงดูช้างที่เข้าสู่สนามรบมันไม่ใส่ใจต่อลูกศรต่อแหลนหลาวที่ซัดมารอบข้างมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ข้าศึกทำลายสิ่งต่างๆตรงหน้าให้ราบเรียบหมดเราจักเอาอย่างช้างนั้นจักอยู่ที่นี่เพื่อเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องเพื่อปลดเปลื้องคนชั่วช้าเหล่านั้นให้ออกมาเสียจากข่ายแห่งกิเลสที่เขาติดแน่นอยู่เราจะไม่ใส่ใจกับคำกล่าวร้ายของฝ่ายปฏิปักษ์มันเหมือนกับคนที่ถมน้ำลายขึ้นไปบนฟ้าโดยคิดจะให้ฟ้าเปื้อนแล้วเขาก็จะพบความจริงว่านอกจากจะขึ้นไปเปื้อนฟ้าไม่ได้แล้วยังกลับตกลงมารดหน้าตัวผู้ถมเองในภายหลังนี้ฉันใดคำด่าทอของคนที่น่าสมเพชเหล่านั้นจะกลับไปสู่พวกเขาในภายหลังแน่นอนฉันนั้นเมื่อรบสู้กับศัตรู

สู้ด้วยธรรมจะปลุกปล้ำกันเท่าใดไม่เสียหายถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตายในสุดท้ายจะปรองดองต้องใจกันเมื่อป้องกันศัตรูรู้ใช้ธรรมเป็นกำแพงเพชรล้ำเลิศมหันต์ป้องกันได้สารพัดน่าอัศจรรย์ป้อมค่ายมั่นกว่าสิ่งใดในโลกคนจากการไม่โต้ตอบฝ่ายที่เฝ้ากลั่นแกล้งนั้นยังผลให้ประชาชนชาวนครสรรเสริญความอดกลั้นอดทนของพระองค์และสาวกอย่างนิยมชมชื่นต่างพากันเกลียดชังและติเตียนการกระทำของเจ้าลัทธินั้นๆและนับจากนั้นมาคนหนุ่มจากตระกูลสูงๆแห่งนครโกสัมพีก็หันมารับนับถือคำสอนของพระองค์ถึงกับออกบวชเป็นภิกษุก็มีอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามนักบวชชาวโกสัมพีนั้นแม้บวชเป็นพระภิกษุแล้วบางพวกก็ยังไม่ทิ้งนิสัยทะเลาะเบาะแว้งเริ่มจากการวิวาทกันเองด้วยเรื่องจุกจิกหยุมหยิมในข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆพวกหนึ่งถืออย่างหนึ่งอีกพวกหนึ่งถืออีกอย่างหนึ่งแม้พระพุทธองค์ได้ทรงขอร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกทรงบอกให้รู้ว่าการทะเลาะวิวาทมาตร้ายกันนั้นเป็นความผิดที่เลวยิ่งไปกว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆอันเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันนั่นอีกเมื่อทรงเห็นว่าภิกษุเหล่านั้นไม่เชื่อฟังและไม่ยอมรับคำแนะนำพระองค์ก็เสด็จไปเสียจากนครโกสัมพีทิ้งภิกษุเหล่านั้นไว้เบื้องหลังข่าวนี้รู้ไปถึงชาวบ้านชาวเมืองก็พากันงดถวายอาหารบิณฑบาตและการบำรุงอื่นๆแก่พระภิกษุผู้ประพฤติตนเหมือนชาวบ้านที่ขี้ทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นเสียโดยสิ้นเชิงซึ่งยังผลให้พระภิกษุเหล่านั้นต่างสำนึกตัวได้ในเวลาอันสั้นหันมาปรองดองปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งพระองค์ทรงยินยอมให้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ร่วมสำนักและร่วมเดินทางกับพระองค์สืบไปสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีรื้อมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตนตอนที่17พระพุทธดำรัสในฐานะพระพุทธองค์เป็นโอรสแห่งกษัตริย์ย่อมคุ้นเคยกับมารยาทแห่งราชสำนักทรงสนทนาโต้ตอบในท่ามกลางที่ประชุมแห่งกษัตริย์หรือมหาราชาตลอดจนนักบวชนักศึกษาชั้นสูงๆได้อย่างสะดวกดายและแม้กับสามัญชนตามชนบทต่างๆซึ่งล้วนแต่ทำความยินดีปรีดาในคำถามคำตอบแก่ทุกคนที่ทรงได้พบทรงทำให้อิสราชนเหล่านั้นได้นำธรรมะอันแจ่มแจ้งของพระองค์ติดตัวไปด้วยความพึงพอใจไม่ว่าเขาจะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นช่างเหล็กหรือช่างทำเกวียนและแม้ช่างตัดผมหากว่าเขาพอใจที่จะสนทนากับพระองค์ดังตัวอย่างเรื่องนี้ในวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปตามหมู่บ้านที่กำลังทำนาอยู่ทั่วๆไปทรงไต่ถามเกี่ยวกับการทำนาของเขาและตรัสบอกเขาว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาด้วยเหมือนกันได้เตรียมพร้อมทุกๆอย่างที่จะทำนาแม้กระทั่งเมล็ดข้าวที่จะใช้เป็นพืชชาวนาได้ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าท่านเป็นชาวนาอะไรกันถ้าท่านเป็นชาวนาจริง
วัวของท่านอยู่ที่ไหนไถของท่านอยู่ที่ไหนและสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างของท่านอยู่ที่ไหนทรงตรัสตอบอย่างสงบเสงี่ยมว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้มีติดตัวมาที่นี่แล้วทั้งหมดท่านจงฟังให้ดีเถิดเราจะบอกให้ท่านทราบทุกอย่างทีเดียวเมล็ดพืชของเราคือความปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามที่ได้ตั้งใจแน่วแน่ในวันตรัสรู้ณโคนต้นโพโนนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราให้งดงามคือกุศลอันมหาศาลที่เราได้ภาคเพียรกระทำสืบมาจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ปัญญานั่นแหละเป็นแอกและไถของเราใจนั้นเป็นเชือกชักสำหรับบังคับปัวความละอายอันเป็นเครื่องเกียรติกันบาปออกเสียจากจิตเป็นงอนไถอันงามงอนของเราธรรมะทำให้เราสามารถขจัดสิ่งชั่วและประกอบแต่สิ่งดีเป็นคันสำหรับจับก็เมื่อท่านไถนาของท่านท่านย่อมตัดและกลบหญ้าที่เป็นโทษทุกอย่างเสียฉันใดผู้ที่รู้อริยสัจ4ประการก็ย่อมตัดและกลบอกุศลจิตอันชั่วร้ายภายในตัวเขาฉันนั้นครั้นถึงเวลาค่ำท่านแก้วัวปล่อยให้มันไปเที่ยวตามที่มันต้องการฉันใดผู้มีปัญญาก็ตั้งหน้าพยายามจนสุดกำลังเพื่อชำระสันดานของตนให้สะอาดเหมาะสมแก่การลุถึงนิพพานฉันนั้นชาวนาทำงานหนักเพื่อตบแต่งดินให้เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์พืชฉันใดบัณฑิตก็พยายามอย่างหนักเพื่อกำจัดโทษแห่งวัฏฏสงสารฉันนั้นแต่คนที่ทำนาข้าวหลายรายต้องประสบความไม่พอใจและผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะผลที่เก็บเกี่ยวน้อยเกินไปบางคราวหัวปั่นเพราะความโกรธจนนอนไม่หลับเช่นนี้ก็มีอยู่มากส่วนผู้ที่ทำนาแห่งปัญญาเพื่อรู้ถึงนิพพานนั้นเขามีความสุขในผลอันเก็บเกี่ยวนั้นโดยปราศจากความไม่พอใจพราหมณ์เอ่ยนี่แหละวิธีทำนาของเราพราหมณ์นั้นมีความพอใจในคำตรัสเปรียบเทียบทูลวิงวอนขอให้ทรงรับเขาเข้าเป็นชาวนาตามแบบของพระองค์ด้วยและพราหมณ์นั้นก็ได้เป็นสาวกของพระองค์สืบไปจนตลอดชีวิตและอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ณหมู่บ้านเล็กๆชาวหมู่บ้านในถิ่นนั้นพากันมาทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพวกเราได้ทราบว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ประกาศธรรมได้สั่งสอนสิ่งที่ดีเป็นอันมากแก่สาวกซึ่งละบ้านเรือนออกติดตามมาศึกษาประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระองค์ส่วนพวกเราทั้งหลายยังไม่สามารถออกเป็นนักบวชยังเป็นชาวบ้านแออัดด้วยบุตรภรรยายังต้องประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ยังต้องใช้เงินทองยังรักการตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันมีค่าและดอกไม้ตามโอกาสยังลูบทาเนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อเกิดความพอใจอยู่ตามวิสัยชาวโลกทั่วๆไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าในคำสั่งสอนของพระองค์มีอะไรๆที่เป็นความดีเป็นความสุขในการครองชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนข้อความนั้นๆเพื่อพวกเราทั้งหลายจักได้ปฏิบัติตามเพื่อรับผลนั้นด้วยเถิดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมีธรรมะอยู่4อย่างซึ่งเหมาะแก่ท่านที่ไม่ใช่นักบวชจะนำไปปฏิบัติเราจะกล่าวให้ฟังข้อที่1พวกท่านควรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นอาชีพถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีขยันและฉลาดทำเนื้อนาให้เกิดผลได้ถึงที่สุดจริงๆถ้าเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่มีหูตากว้างขวางและขวนขวายอยู่อย่างขมักขม้นถ้าเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้ที่น่ายกย่องเชื่อถือในความสามารถและไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เป็นนายจงเป็นผู้กระปรี้กระเปร่า
ในการที่ทำให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านจะมีทรัพย์สมบัติซึ่งนอกจากจะใช้สอยส่วนตัวหรือครอบครัวตนเองแล้วท่านยังมีเหลือพอที่จะประกอบการกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยคำสอนข้อนี้ชื่อว่าการถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่ข้อที่2ท่านต้องเอาใจใส่รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยไม่ใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปอย่างน่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเทน้ำใส่ลงไปในตุ่มที่มีรูรั่วนอกจากความเหนื่อยเปล่าอย่างโง่เขลาคำสอนข้อนี้เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการรักษาและการทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินใช้เก็บพอประมาณส่วนเกินนั้นช่วยผู้อื่นข้อที่3คฤหัสถ์จะต้องเลือกคบบุคคลที่ดีที่ฉลาดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่าเกี่ยวข้องด้วยมาเป็นเพื่อนตามปกติคนเราคบคนเช่นไรก็จักเป็นเช่นคนนั้นถ้าคบคนดีก็ยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนดีไปด้วยถ้าคบคนชั่วก็จะกลายเป็นคนชั่วได้ง่ายที่สุดท่านจะสามารถจับของสกปรกโดยไม่ให้มือสกปรกไปด้วยนั้นไม่ได้คำสอนข้อนี้เรียกว่าการคบคนดีข้อที่4คฤหัสถ์ควรดำรงชีวิตให้เป็นสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่แห้งแล้งเกินไปไม่ใช้จ่ายหรือให้ทานเกินรายได้ของตัวทรัพย์สมบัติเหมือนน้ำในสระมีทางไหลออกมากกว่าไหลเข้าไม่ช้าจักแห้งขอดไม่เหลือติดก้นสระไว้ใช้ในกิจที่จำเป็นแต่ข้อนี้มิได้หมายความว่าเขาจะต้องสะสมมันไว้อย่างซ่อนเร้นโดยไม่ใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมเลยเปรียบเหมือนคนที่มีต้นไม้ซึ่งผลดกเต็มต้นเมื่อมันสุกได้ที่แล้วแทนที่จะกินผลไม้นั้นเขากลับเก็บมันใส่หีบแล้วฝังดินเสียผลไม้นั้นก็จะเน่าหมดเขาไม่ได้รับประโยชน์จากของดีที่มีอยู่นั่นเลยคำสอนข้อนี้เรียกว่าการดำรงชีวิตที่ถูกต้องพระองค์ตรัสสรุปในตอนท้ายว่านี่คือข้อปฏิบัติ4ประการที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและผาสุกในโลกของท่านที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งหลายนอกจากนี้เราจักบอกถึงธรรมอันจักนำให้เกิดผลดีในอนาคตอีก4ประการนั่นคือ 1. มีความเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่ว 2. ประกอบกรรมดีอยู่เสมอเว้นขาดจากความชั่วเช่นเว้นจากการฆ่าการลักขโมยการประพฤติผิดต่อของรักของผู้อื่นการพูดไม่จริงและการดื่มน้ำเมา 3. การฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างขวางในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจผ่องใสไม่ยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติชนิดโลกโลกนั้น 4. การบำเพ็ญให้เกิดปัญญาในการที่จะรู้และปฏิบัติตามทางอันนำให้ถึงนิพพานคำสอนทั้ง4ข้อนี้เรียกชื่อตามลำดับว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาในบรรดาพระธรรมเทศนาที่ยาวที่สุดมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งนอกเหนือกว่าที่เคยตรัสแก่คนธรรมดาและพระภิกษุทั่วไปคือเรื่องที่ตรัสแก่พระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเคยสั่งให้ทรมานพระบิดาด้วยการให้อดอาหารจนสิ้นพระชนอย่างโหดร้ายแล้วขึ้นครองราชบัลลังก์เสียเองเรื่องมีว่าวันเพ็ญของคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูประทับอยู่ที่เฉลียงโดยปราศจากความสำราญจึงตัดสินพระทัยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในสวนมะม่วงที่หมอชีวกได้ถวายเป็นสังฆารามทรงทอดพระเนตรพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ด้วยความสงบ
ท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในโรงประชุม

ทรงทูลถามถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของการบวชเป็นภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันได้ถามปัญหาข้อนี้แก่บรรดานักบวชเจ้าลัทธิต่างๆแต่ไม่เคยได้รับคำตอบน่าพอใจจากผู้ใดเลยเขาเหล่านั้นมักตอบเฉยเฉยไปในทางอื่นเช่นเมื่อถามเรื่องขนุนสำมะลอกลับไปตอบเรื่องมะม่วงข้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงโปรดประทานคำตอบจากปัญหาข้อนี้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของการครองชีวิตสมณะอย่างยืดยาวและชัดเจนพระเจ้าอาชาตศัตรูพอพระทัยในคำตอบนั้นว่าเป็นคำตอบที่ถูกแท้ทรงเชื่อว่าเป็นการดีที่เหนือสุดของความดีทั้งปวงในโลกสำหรับผู้ที่ได้บวชเป็นภิกษุปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาที่ดีเช่นพระพุทธองค์จากนั้นยังได้กราบทูลขอร้องให้ทรงรับพระองค์เป็นสาวกจนตลอดชีวิตด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าพระราชานี้มีจิตเลื่อมใสและเข้าใจในธรรมที่เรากล่าวเป็นอย่างยิ่งถ้าหากพระราชานี้ไม่ได้ทำกรรมที่ชั่วร้ายคือการทำให้บิดาของตนสิ้นพระชนแล้วพระราชานี้จักแจ่มแจ้งด้วยดวงตาที่เห็นธรรมณที่นั่งตรงนี้เองแล้วจักสละราชบัลลังก์ออกบวชเป็นภิกษุและเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในธรรมวินัยนี้ส่วนตัวอย่างธรรมเทศนาที่สั้นที่สุดนั้นมีว่าคนคนหนึ่งได้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าการให้นั้นอะไรเป็นการให้ที่ดีที่สุดรสของอะไรเป็นรสที่ดีที่สุดความยินดีในอะไรเป็นความยินดีที่ดีที่สุดและอะไรเป็นเครื่องระงับกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคำถามทั้งสี่ข้อนี้ด้วยคำเดียวว่าธรรมผู้ถามได้ทูลขอให้พระองค์ทรงอธิบายให้เขาได้กระจ่างขึ้นทรงอธิบายว่าการให้ธรรมเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงเพราะธรรมเท่านั้นที่ทำให้ผู้รับไปสู่พระนิพพานได้รสธรรมะเป็นรสดีเลิศกว่ารสทั้งหลายเพราะจิตที่เต็มไปด้วยธรรมนั้นย่อมสดชื่นแจ่มใสความยินดีที่เลิศกว่าความยินดีทั้งหลายในโลกคือสามารถกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปพวกท่านจงประกาศธรรมะนั้นแก่คนทั้งหลายเถิดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำการให้ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ธรรมทานชนะทานทั้งปวงแลรสธรรมะชนะแน่ซึ่งรสหลายความรักธรรมล้ำรักที่มากมายตัณหาวายชนะทุกข์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: นากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือน สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรองหนึ่งฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะจะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยท่านอาจารย์บุญส่งก็คงจะพักผ่อนวันนี้วันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันอุโบสถก็มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันที่วัดสังฆทานจำนวนมากเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันศุกร์นี้ก็ทุกคนก็คอยที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะเนสันชิกอาตมาก็กลับจากการแสดงธรรมที่วัดประดิษฐารามลงรถมาเดินผ่านหน้าศาลาก็พบพระภิกษุและสามเณรก็นั่งล้อมวงอัศจรรย์กันเป็นแถวก็นึกแล้วก็พบท่านอาจารย์บุญส่งกำลังนั่งอยู่ที่หน้าแสดงธรรมก็นึกว่าท่านจะแสดงธรรมให้ญาติโยมได้เนสัญชิกกันตลอดคืนก็เลยเป็นอันไหนทำไมไม่มีพระแสดงมีแต่เสียงเทปพอมาตอนจะออกเดินทางมาที่สถานีนี้โยมบอกว่าคอยหลวงพ่อแสดงธรรมตั้งแต่เที่ยงคืนว่าจะฟังธรรมและจะอยู่กันยันสว่างแต่นั้นว่าเข้าใจผิดกันทางนี้ก็คอยทางโน้นทางโน้นก็คอยทางนี้เลยเป็นอันว่าไม่มีใครแสดงธรรมพระก็เลยหายกันไปทีละองค์สององค์เหลือไม่เท่าไหร่ญาติโยมก็เลยเนสัญชิกไม่กี่คนก็เลยนอกนั้นก็เลยคอยไปคอยมาก็เลยนอนกันเป็นแถวไปหมดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนิดหน่อยก็เลยเนสัญชิกก็เลยอ่อนกำลังลงไปที่วัดสังฆทานนี้อุโบสถญาติโยมเขาอยู่กันยันสว่างอยู่ถึงสว่างปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ภาวนานั่งกันถึงสว่างแต่บางคนนั่งไม่ไหวก็นอนแต่ส่วนมากก็มีความเพียรกันดีมากญาติโยมพระบางองค์ถึงต้องอายโยมพระโยมทำการงานบ้านเรือนแล้วแต่แถมยังมาอยู่วัดยังถืออุโบสถมีการเนสัญชิกนั่งได้ถึงสว่างได้ก็นับว่าเป็นการอดทนได้มากอันนี้กำลังใจปีติของญาติโยมนี่มีมากในการที่จะทำความดีก็ไปเห็นวัดต่างๆก็นึกสงสารซึ่งเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุโบสถ์ศาลาอะไรก็เจริญไปหมดจะปรารถนาอะไรมันก็ง่ายแต่วัดไม่สงบ มีการละเล่นในวัดมีดีสีตีเป่าในวัดมีเมนมีโรงศพ

มีเมนมีไอ้ที่สวดศพมากมายผู้คนก็มากแต่ถ้าจะเอาในด้านของศาสนาคือไปนั่งสมาธิไม่ได้เลยพระจะเทศแสดงธรรมก็ไม่ได้ยินได้ชัดแจ้งแต่ส่วนที่ควังดนตรีหรือควังเพลงหรือควังการละเล่นมันชัดแจ้งเหลือเกินเสียงดังครับวัดแต่ถ้าจะฟังธรรมรู้สึกมันอู้อี้ได้ยินไม่ทั่วถึงศาลาเลย อันนี้ธรรมะของเราหมดไปเพราะพระเราไม่เข้าใจความหมายของธรรมะพุทธเจ้าก็เลยไม่จะลงพุทธศาสนาให้ธรรมะเรานี้โด่งดังไปทั่ววัดแค่วัดตัวเองยังดังไม่ทั่ววัดเลย ขนาดธรรมะนี่ไม่สามารถจะดังเข้าไปในวัดตัวเองได้ แล้วนะภาษาอะไรที่จะให้ประชาชนชาวบ้านเข้าใจถึงธรรมะแต่เวลามีดนตรีมีละครมีโขนหนังดังเต็มวัดหมดเลยชัดแจ้งเลยเครื่องขยายอันใหญ่ๆอันนี้ธรรมะเงียบหายหมดนี่วันนี้เราไปแสดงอาตมาไปแสดงธรรมให้คนบนศาลากวางมีสัก20คนได้หรอกแม่เสียงก็อู้อี้อู้อี้คนเทศก็ลำบากในการแสดงเพราะเสียงอื่นมากลบหมดเป็นกันอย่างนี้มากมายแล้ววัดในพุทธศาสนาคนไทยเราก็จะขาดศีลธรรมเข้าไปวัดก็มีแต่เสียงดนตรีดิสีตีเป่าดังชัดแจ้งไปหมดระบบประสาทของคนเราก็ตึงเครียดมีแต่อารมณ์ทางโลกีมากขึ้นเหมือนกับคนขาวไปถูกอารมณ์ดำมาป้ายเนี่ยมันก็ยิ่งดำมากขึ้นมันก็เกิดกลายกระดำกระด่างอารมณ์ก็กระดำกระด่างมากขึ้นนะเข้าก็ด่างไม่พอก็เลยดำไปเลยอีกคนนี้แหละดึงล้างอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยคนเราลงมาถึงขั้นนั้นแล้วไม่เอาแล้วหันหลังให้กับธรรมะแล้วแล้วก็ใครจะมาพูดอะไรก็รู้หมดทุกอย่างแต่ก็เมารู้ทั้งที่เมานั่นแหละลูกหลานจะมาตักเตือนว่าพ่อแม่เข้าวัดเถอะแก่แล้วข้ารู้ทั้งนั้นแหละข้ารู้มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเองไม่ต้องมาสอนบางคนไม่มีทางออกก็ต้องเอาเหล้านะเป็นเครื่องหาเป็นทางออกดื่มจนลูกหลานเบื่อหน่ายเพราะตนเองไม่มีศีลธรรมไม่มีใจสงบแต่ที่จริงทุกข์มันไม่ใช่เกิดจากเหล้าไม่ใช่มาเอาเหล้าแก้ที่จริงทุกข์มันเกิดจากอดีตที่ตนเองขวังใจจำไว้ไม่ลืมไอ้เรื่องที่ตนเองผิดหวังแต่ตนเองเอาเหล้ามาแก้แล้วมันก็ทุกข์ใจเร่าร้อนใจยิ่งกว่าที่ตนเองผิดหวังในอดีตอีกอันนี้เป็นเรื่องที่ปัญหาสังคมทุกวันนี้คือคนที่ผิดหวังไม่สมหวังในชีวิตก็เอาเหล้ามาแก้บางคนก็คลายอารมณ์ด้วยการไปเที่ยวหาอะไรต่างๆที่มันทำให้จิตใจสบายบางคนก็ไปเล่นการพนันติดการพนันอย่างงอมแงมเลยอย่างเงี้ยคนที่สุดก็หาทางออกผิดเขาก็บอกแล้วว่าโจรปล้นนี้สัก7ครั้งก็ยังมีผ้าคีริ้วมีบ้านเหลืออยู่โจรปล้นสัก10ครั้งหรือ7ครั้งก็ยังมีบ้านอยู่ยังมีหม้อข้าวเตาไฟยังมีทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเอาเงินเอาทองไปหมดก็ไม่อดตายแต่ว่าไฟไหม้ครั้งเดียวผ้าคีริ้วก็ไม่เหลือแต่ยังมีแผ่นดินอยู่แต่นักกินนักเล่นนี้หมดแผ่นดินเลยอบายมุขตรงตัวเลยแม้แต่ชีวิตก็จะต้องตายอาจจะต้องอาภัพตลอดชีวิตบางคนต้องทำลายชีวิตหรือถูกคนอื่นทำลายคนกินคนเล่นนี่การพนันทุกชนิดนี่หมดแผ่นดินอยู่อันนี้จึงว่าการแก้ปัญหาสังคมทุกวันนี้แก้ปัญหาชีวิตนี้อาตมาว่าไม่ได้แก้ตามพระพุทธเจ้ามันเป็นการทางออกที่หายนะเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราควรหาธรรมะดีกว่าอย่าไปแก้อย่างนั้นเลยทำยังไงละใจไม่สงบเราหาธรรมะทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นหัดนั่งสมาธิเนี่ยช่วยได้จริงๆจะเป็นการแก้ปัญหาคนทุกรุ่นทุกวัยเลย
แต่นี้คนเราไม่เข้าใจนะว่าความสงบนั่นนะเป็นเครื่องแก้ได้แล้วไอ้ความวุ่นวายนั้นเป็นการออกที่ไม่ถูกแก้ที่ไม่ถูกไปไม่ใช่ถูกประตูนั้นไม่ใช่ประตูนั้นเปิดไปแล้วก็เดินไปช่องนั้นมันเป็นช่องอบายมุขที่จะนำให้เราหมดเนื้อหมดตัวหมดหนทางที่ถูกต้องฉะนั้นเราจึงว่าไฟไหม้บ้านยังดีกับหมดแผ่นดินอยู่แต่คนเดี๋ยวนี้มันไม่งั้นมีทุกประการเลยเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่จะมีขึ้นมาก็มีไม่ได้คือไม่สามารถจะมีทรัพย์สมบัติได้เพราะขาดคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่เองขาดศีลธรรมไม่มีความคิดอ่านดำริที่ถูกต้องดำริไม่ถูกต้องก็เป็นไปอย่างนั้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทุกคนสนใจธรรมะไม่ปล่อยให้ตนเองล่วงเลยไปซะไกลไปหัดฝึกสมาธิทำกรรมฐานสนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ามีจริงแค่ไหนที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะปฏิบัติตามถ้าเราสนใจสักนิดหนึ่งปัญหาชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นก็เกิดได้นิดๆหน่อยๆมันก็ลบล้างกันไปหมดดังนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่เขามาถือศีลอุโบสถเข้าวัดทุกวันพระเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ผิดๆมันเป็นทางออกที่ถูกแล้วก็เป็นทางแก้ปัญหาตัวเองได้ดีมากที่เราไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ต้องไปทะเลาะไปด่าไปว่าไปแช่งไปตีคนอื่นไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นหวังอะไรกันโดยที่มันไม่ใช่รู้ใช่ทางสงบนั้นเราเข้าวัดแล้วมันก็ปลงตกอะไรๆมันก็ยินดีเท่าที่มีอยู่ได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นปีนี้เขาให้อะไรก็เอาเขาจะให้ขั้นเดียวก็เอาสองขั้นก็เอาจิตใจมันก็ดีอยู่ตลอดเวลาตนเองพอใจในหน้าที่ตัวเองแล้วก็พอใจในชีวิตตัวเองมันก็เป็นสุขสงบยิ่งเข้าใกล้เดือนตุลานี้ทุกคนก็คงจะหวั่นไหวไหวหวั่นจิตใจที่คนใกล้ๆจะหมดอายุราชการก็คงจะนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กลอมกลมถ้านอนไม่หลับเป็นทุกข์ก็ฟังธรรมะสว่างใจฟังธรรมะซึ่งเป็นอุบายออกที่ให้เราปลงตกว่าโรคนี้มันเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนมาก็มีโรคกระทำ8ประการมีลาภก็เสื่อมลาภอยู่คู่กันมียศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาอยู่คู่กันมีสุขก็มีทุกข์มีดีใจก็เสียใจอยู่คู่กันกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะหวั่นไหวมีเกิดก็ต้องมีแก่มีตายคู่กันไปดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้ทุกคนได้หยุดยั้งความคิดตัวเองไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายเกินขอบเขตของมนุษย์มนาไปที่จะดิ้นรนเกินมนุษย์มนาไปนี่มันจะเป็นการหาทุกข์ใส่ตัวเองบางคนอายุ88แล้วยังกลัวขาดทุนอยู่เลยอายุถึง88ปีแล้วนะยังทำมาค้าขายยังกลัวลูกหนี้จะไม่เอาเงินมาคืนเลยขนาดมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยมีที่ดินขายมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วก็ลูกสามีก็ไม่มีลูกเต้าก็ไม่มียังกลัวขาดทุนอยู่เลยยังไม่ยอมให้ใครโกงไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้เสียหายเลยแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวแล้วจิตใจก็มานอนไม่หลับไม่สงบอันนี้จึงว่ามีทรัพย์กับเป็นทุกข์มันไม่ได้อะไรเลยเกิดมาดิ้นรนต่อสู้มาหาทรัพย์เอาไว้คนอื่นเท่านั้นเองตายแล้วลูกหลานก็แย่งกันเอาไปใช้เอาไปกินจนหมดตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยไม่เคยหาธรรมะได้เท่าไหร่เลยแถมกลายเป็นคนที่คิดมากมีเวลาหลับนอนก็น้อยแต่ก็ไม่เอาธรรมะฉะนั้นเรียกว่าทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องฆ่าสำหรับคนโง่คนโง่นี่ต
แต่โง่ทางธรรมนะไม่ใช่โง่ทางโลกทางโลกมันฉลาดแต่โง่ทางธรรมมันก็ฆ่าเจ้าของคนนั้นโดยที่ทำให้เราเล่าร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายคิดแต่จะเอาไม่ยอมเสียเปรียบคนอื่นรั่วไหลนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุนคือมันก็กลายเป็นคนจนนั่นเองจนใจไม่รู้จักจบสักสิ้นเท่าไรก็ไม่รู้จักพอคนไม่รู้จักพอก็เรียกเป็นคนจนคนรู้จักพอเรียกว่าเป็นคนรวยถึงมีกินเป็นเพียงวันละมื้อละมื้อแต่ก็เป็นคนรวยได้เพราะรู้จักพอไม่ทะเยอทะยานไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปแล้วกลับมาน่าสงสารสำหรับคนที่ อายุเข้าวัย80กว่าไปแล้วนี่ยังมาหลงกับทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นวัตถุทางโลกซึ่งเอาไปไหนไม่ได้เลยมันน่าจะรีบสร้างแล้วพอเข้า80นี่แหมก็บุญเต็มทีแล้วที่อยู่ได้มาถึง80บางคน60กว่าปีก็งอกแง่งแล้ว70ปีก็ไปแล้วบางคนไม่ถึง70ปี69ไปแล้วบางที60ไม่ถึง60ไปแล้วไอ้นี่อยู่มาถึง80นี่มันเราควรเตรียมไปซื้อลงมาได้แล้วเนี่ยถ้าอาตมานะอาตมานี่นึกว่าตัวเองก็คงอยู่ไม่ถึงขั้นนั้นเราไปซื้อลงมาได้แล้วเตรียมวันเตรียมคืนมาเมื่อไรเนาะเราจะลงโรงนี้เราจะไปอยู่ในอย่างสงบสุขสักทีหนึ่งเราต้องดิ้นรนต่อสู้กับโลกีมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปติดมือไปแน่นอนใครจะเอาเงินทองมาให้ใส่ให้ไปอีกสักโรงหนึ่งเราก็เอาไปไม่ได้ถึงจะมีเงินถึงเผาตัวเองได้ก็เอาไปไม่ได้มันควรจะเตรียมซื้อโรงใส่ตัวเองได้แล้วนี่กลับไปซื้อบ้านจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันสำหรับคนที่แบบโลกีดิ้นรนไม่แม้แต่ว่าอายุถึงเข้าวัยอย่างนั้นก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนแต่อาตมาว่ามันขาดธรรมะที่เราควรจะหยุดยั้งชั่งใจได้แล้วแต่ก็มานึกเสียดายนะถ้าคนไทยขยันอย่างนี้ทุกคนสงสัยคนประเทศไทยนี่เจริญจริงๆเจริญจริงๆเลยแต่ว่าแก้ขยันทางโลกแต่ว่าธรรมะไม่มีที่พึ่งมันก็เดือดร้อนใจคนเราพอมีความโลภกันมากๆมันก็ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างไม่เสียสละต่างคนก็เป็นต่างเห็นแก่ตัวกลายเป็นเศรษฐีขี้เหนียวไปทำอะไรก็ไม่ได้จะกินก็กินของก็ใช้ของเก่าๆกินของที่เป็นเดนของตัวเองเก็บไว้ค้างคืนค้างวันจะกินของใหม่ก็เสียดายเพราะที่สุดเกิดมาไม่ได้กินสุขนอนสบายเลยบ้านจะสร้างใหม่ๆก็กลัวว่าจะสิ้นเปลืองอะไรอย่างนี้ก็น่าสงสารที่มีเวลาได้สนใจธรรมะน้อยเหลือเกินถึงว่าพุทธเจ้าบอกเกิดบุคคลเกิดมาสักร้อยปีแต่ไม่ได้ทำความดีเลยก็สู้กับคนเกิดมาวันเดียวทำความดีไม่ได้ทำความดีในที่นี้มีความหมายว่าเกิดมาในวันเดียวแต่สามารถทำใจให้สงบเข้าถึงขั้นโสดาบันหรือพระอรหันต์หมายถึงได้ทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนายังจิตตัวเองให้สงบเพียงวันหนึ่งดีกว่าคนเกิดมาตั้งร้อยปีไม่ได้ทำสมาธิเลยไม่ใช่ว่าคนเกิดมาทำความดีนั้นเป็นความหมายที่พุทธเจ้าแสดงไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตีให้แตกว่าความดีนี่คืออะไรไม่ใช่เป็นคนดีฉันไม่ทำบาปแล้วฉันก็เป็นคนดีความดีของพุทธเจ้านั้นมีความหมายอริยภูมิคือมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งที่สามารถเข้าถึงธรรมะนั่นแหละคือความดีของพระพุทธเจ้าแต่บุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความสงบนั้นไม่ใช่ความดีของพุทธเจ้าเป็นความดีของชาวโลกซึ่งใครๆก็มีกันอยู่ทุกคนอันนั้นพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องพระเจ้าไม่ต้องยกย่องเพราะทุกคนก็ทำความดีกันอยู่แล้วในฐานะของคนโลกบางคนก็เป็นคนดีแต่ไม่มีศีลก็มีไม่มีศีลห้าประจำใจก็มีแต่เป็นคนดีมีเมตตามีกรุณามีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมได้แต่ว่าไม่มีศีลธรรมคือไม่มีศีลประกอบให้พร้อมมูลคือยังขาดศีลยังกินเหล้าได้ยัง
ทำอะไรอะไรได้ทุกอย่างแต่ผมเป็นคนดีในสายตาของชาวโลกแต่คนดีในสายตาของธรรมะในสายตาของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นคนดีคือผู้ปฏิบัติกรรมฐานผู้ยังจิตให้สงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงชั่ววันหนึ่งนี่หมายถึงว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือปิดนรกได้แล้วทำความดีในวันเดียวปิดนรกได้ไม่ต้องตกนรกแต่ว่าคนเกิดมาตั้งร้อยปีไม่ได้ทำความดีคือไม่เคยทำสมาธิเลยไม่เคยสงบใจเลยก็สู้กับคนเกิดวันเดียวทำความดีไม่ได้อันนี้ก็หน้าที่เราจะมาคิดถึงเราเกิดมาตั้ง88ปี89ปีแล้วนี่อยู่ไปก็คงไม่ถึง100ปีแน่นอนเราก็จะล้มปุ๊บไปทุกวันหรือเมื่อไรเราก็ควรพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจแล้วแต่นี่เราไม่ได้คิดเลยคนโน้นยังไม่เอาดอกมาส่งไม่ได้เอาต้นมาใช้ไม่ได้คืนสัญญาคนนี้จะทำสัญญาใหม่จะกู้นั่นจะเอานั่นมานี่มาให้มันจะได้เท่าไรจะเสียเปรียบคนหรือเปล่าถ้ามันไม่ให้เราคนนั้นไม่คืนมาเราก็จะต้องฟ้องอะไรก็มีแต่คนเสนอแนะแต่สิ่งที่เรื่องโลกีให้เรายิ่งเราเป็นคนรวยมีบุญวาสนาอย่างนี้ใครๆก็ไม่กล้าเอาธรรมะไปสอนเราบางทีเราเข้าเอาธรรมะไปเราก็ไม่ยอมรับก็กลายมาเป็นคนไม่ทันสังคมไม่ทันสมัยเพราะอย่างนั้นสิพวกนี้จึงได้ยากจนตอนนี้เรามามองในส่วนตัวเรามุมกลับนี่เราจะทำอย่างไรดีในเมื่อเราใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตเรียกว่าลำไรแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นทางแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่หาแสงสว่างที่เตรียมตัวแสงสว่างคือหาศีลทานภาวนาเป็นแสงสว่างไว้เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปพระอาทิตย์ก็มืดแล้วเนี่ยเราไม่มีประทีปโคมไฟคือไม่มีไฟที่จะนำทางเราไปสู่หนทางอีกเบื้องหน้านั้นเราก็มืดมนเท่านั้นเองไปไหนไม่ถูกอันนี้เราก็คิดถึงความตายแล้วก็เลยปลงตกคนเรานะคิดถึงว่าคนเรามันก็แค่นั้นเองเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็วิเศษอะไรไปกับคนแก่เจ็บตายไม่ได้นอกจากทำความดีเอาไว้ตัวเองเห็นแล้วก็ลูกหลานได้ปฏิบัติดีตามอันนี้ก็เป็นความดีที่เราควรทำแต่นี่เราจะเอาไปไหนละลาภยศเราก็เอาไปไม่ได้คือเดือนตุลาเดือนกันยาตุลานี่หมดอายุราชการเราก็ภูมิใจเรามีธรรมะของเราแล้วเราจะได้ฟังธรรมะเราจะได้ปฏิบัติธรรมะเราจะได้เข้าวัดสักทีเราสวมหัวโขนมานานแล้วเราจะถอดทิ้งสักทีเราเต้นแรงเต้นกาเต้นหน้าเต้นหลังให้ทุกคนเยินยอสรรเสริญเราว่าเราเป็นคนเก่งคนดีคนดังมานานแล้วต่อไปนี้เราจะถอดหัวโขนเลิกเต้นทิ้งตัวทศกัณฐ์ตัวหัตถมานตัวนางสีดาตัวพรักพรามตัวอะไรก็สุดแท้แต่เมื่อมันแสดงละครเมื่อถูกหัวมันหัวโขนนั้นสวมแล้วมันก็เต้นไปตามวิญญาณความรู้สึกอันนั้นที่เราเป็นเรียนรู้ไว้ที่เขาบอกบทให้เราเต้นเนี่ยเขาเอาหัวยักษ์สวมเราก็เต้นเป็นตัวยักษ์ทำแสดงโกธาจะฆ่าคนทั้งเมืองคนทั้งโลกามีมือสิบกรจะคว้าจะไขว่อะไรได้ทุกอย่างเป็นผู้วิเศษมีเสียงทั้งสามเสียงเนี่ยจะหันมองไปทางไหนก็รู้รอบไปหมดคล้ายๆเหมือนมีบริวารในห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาเราจะชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกเรียกว่าก็เรียกว่ากระบองข้างโคนชี้ตายข้างปลายชี้เป็นหมายถึงว่าปากเราก็เลยเป็นประกาศิตฤทธิ์เรามากหมายถึงว่าเมื่อเรามีอำนาจวาสนามียศใหญ่แล้วเนี่ยก็เหมือนทศกัณฐ์สิบก่อนนั่นเองมีเดชาสามารถที่จะปราบบุคคลที่เป็นศัตรูให้วอดวายไปให้หมดตัวเองไม่ทำเองก็ใช้คนอื่นไปลบลาฆ่าควันคนอื่นอันนี้หมายถึงว่าโถมหัวโขนในลักษณะท
ทศกัณฐ์คือโทสะทศกัณฐ์ก็พวกจอมโทสะนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเราก็จึงได้ใจเมื่อมีอำนาจวาส

นาขึ้นมาก็แสดงบทบาทนั้นยิ่งใหญ่ไม่ได้คิดว่าเรานี่จะต้องมีวันจุดจบสักวันหนึ่งที่เราจะต้องเป็นเหมือนคนอย่างที่เราได้ลงคนธรรมดาที่เดินดินเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนั้นได้เราก็คงจะไม่ทรนงยกตัวข่มท่านหรือว่ายกตัวเองเลิกกว่าคนอื่นก็คงจะมองให้คนเป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเราถอดหัวโขนคือเราเอายศตำแหน่งออกไปเราก็คงไม่มีอะไรแต่คนเรามันในเมื่อถูกยกย่องถูกครอบไปแล้วก็ค่อยอย่าลืมตัวไม่ได้คิดถึงด้านธรรมะไม่ค่อยได้มองในแง่ดีก็จะมองค่อยอย่าลืมหลงตนเองเท่านั้นเองเพราะถูกทุกคนสรรเสริญป้อยอ

ขาจะลืมหลงตนเองเท่านั้นเองเพราะถูกทุกคนสรรเสริญป้ายอก็เลยกลายเป็นคนหลงลืมฉะนั้นยศและลาภนี่ทำให้คนนี้ลืมตนเองลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องลืมศีลลืมธรรมลืมกระทำความดีลืมวัดลืมวาซึ่งเป็นความดีของบรรพบุรุษสร้างตกทอดทิ้งเอาไว้ให้เราเราก็กลับหันหลังให้ไปก็มีบางคน กลับไปเห็นโลกีซึ่งเป็นสุรานารีกีฬาบัตรนี่ดีกว่าดีกว่าศีลธรรมที่มันเป็นทางออกที่ถูกเรากลับไม่สนใจกลับไปหาทางออกที่ผิดไปหาความยั่วเย้ากับสิ่งอันนั้นผลที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรมันบางคนเป็นโรคอัมพาตเป็นโรคมะเร็งมีพิการขึ้นมาแล้วจึงคิดได้ว่าแหมถ้ารู้งี้เวลานั้นเราเอาไปทำบุญกุศลเราคงจะมีที่พึ่งดีกว่านี้แต่ก็สายเสียแล้วเราเอาไปใช้ผิดๆมันก็เป็นกรรมให้ผลกับเราเราก็ตายนอนตาไม่หลับไม่เป็นสุขในเมื่ออายุเรามากแล้วเราจึงคิดได้เราไปไหนไม่รอดเราจึงคิดได้ฉะนั้นจึงว่าพอสวมหัวโขนตัวใดมันก็เต้นไปตามนั้นไอ้ตัวฟุ้งซ่านก็เหมือนหัตถุมานนะพอเอาหัวโขนใส่หัตถุมานเข้าไปมันก็เต้นเป็นลิงเป็นข้างเกาโน่นเกานี่ตัวฟุ้งซ่านใจไม่สงบอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากไปทุกอย่างก็เหมือนลิงนั่นเองใจไม่เคยสงบได้เลยใจมันตัวมันอยู่แต่ใจมันไม่อยู่ตัวมันสงบแต่ใจมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดวันไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาคิดบางคนสร้างเรื่องที่ไม่ถูกขึ้นมาก็มีเป็นคนเพ้อฝันต่อชีวิตที่ไม่เป็นความจริงอันนี้จึงว่าเป็นตัวหัตถุมานถูกสวมหัวโขนเป็นลิงก็เต้นเหมือนลิงก็เลยเป็นคนที่ไม่รักสงบเมื่อเป็นคนไม่รักสงบแล้วก็ชอบยุแย่คนโน้นคนนี้ให้แตกแยกจากกันให้คนเขาเกลียดกันให้คนเขาผิดใจกันเข้าข้างโน้นเข้าข้างนี้เป็นคนเหมือนคนสองใจหรือเป็นคนถ้าพูดกันก็เหมือนคนนกสองหัวเงี้ยอุบายของหนุมานจึงเป็นอย่างนั้นนะที่ในนวนิยายว่าไปล่อให้ทศกัณฐ์เนี่ยหลงผิดอย่างเงี้ยคือไปล่อเอานางมณโฑอย่างเงี้ยหรือไปล่อนางมัจฉาเงี้ยแล้วก็ไปล่อพระฤาษีให้ขอฤาษีก็นึกว่าหนุมานนี่เป็นตัวจริงอย่างเงี้ยก็เลยผลที่สุดให้ดวงใจมาก็เลยเอามาทำลายให้แตกตายทศกัณฐ์ก็เลยตายธรรมดาทศกัณฐ์นี่ฆ่าไม่ตายทำไงก็ฆ่าไม่ตายต้องเอาหัวใจมาบีบให้ตายก็จะเป็นธรรมะก็หมายถึงว่าไอ้โทสะเนี่ยมันฆ่าตายยากโทสะเนี่ยมันฆ่าตายยากหัวใจมันฝากไว้กับฤาษีถ้าเอามาทำลายเสียได้แล้วความทศกัณฐ์จะตายความโกรธเนี่ยมันฆ่าตายยากมันโกรธแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องมีราวบาดหมางไปทั่วทั้งโลกาก็ไม่มีความสุขสงบเมื่อเอาจิตใจของโทสะมาทำลายฆ่าให้ตายแล้วนั่นแหละจึงจะสงบโลกนี้จึงจะสงบจึงจะอยู่เป็นสุขถ้าถอดหัวโขนเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเรื่องทั้งหลายก็จบลงก็เป็นคนธรรมดาพวกนักแสดงนั้นเขาก็ไปจากคนธรรมดาพอไปใส่หัวโขนเขาเต้นไปตามบทบาทเป็นลิงเป็นข้างเป็นยักษ์เป็นสีดาเป็นพระรามนั่นเป็นเรื่องที่สมเป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นมาแต่ว่ากลายมาเป็นละครพวกเราก็เช่นเดียวเนี่ยเป็นละครชีวิตเป็นตัวพระตัวนางเป็นตัวนั่นตัวนี่พอเราเข้าโรงแล้วจบเรื่องกันก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าเป็นกองคอนอนกระดินความตายนั่นก็มาเยี่ยมเราความตายยังไม่มาเยี่ยมตอนนี้ก็ความแก่มาเยี่ยมเราความเจ็บมาเยี่ยมเราซึ่งเป็นศัตรูแต่มาเยี่ยมเราได้เนี่ยใครจะเป็นศัตรูร้ายเท่ากับความแก่ความแก่เป็นศัตรูของคนสาวหนุ่มเมื่อความแก่มาเยี่ยมแล้วทุกคนก็รังเกียจอยากจะหนีให้ไปให้พ้นเมื่อความเจ็บมาเยี่ยมทุกคนก็หนีเกลียดความเจ็บใครๆก็ไม่อยากเจ็บ

ม้แต่เจ็บหัวเจ็บท้องเจ็บฟันเนี่ยใครๆก็ไม่อยากเจ็บแต่ความเจ็บเป็นศัตรูกับความเป็นศัตรูกับเราเมื่อความแก่ความเจ็บมาเยี่ยมจึงว่าเหมือนศัตรูมาเยี่ยมบ้านเราคนที่เราไม่ชอบหน้าแต่กลับมาเยี่ยมเราทุกวันทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทรมานจิตใจและจะทำไงทุกคนเราก็หนีไม่พ้นมันปลายพ้นที่สุดมันมาเยี่ยมเราทุกวันทุกวันให้เราทุกทรมานทุกวันกินมันก็มานอนมันก็มาจะไปไหนมันก็มาเยี่ยมอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเข้ามันไม่ยอมไปซะแล้วความแก่มันไม่ไปซะแล้วความเจ็บมันไม่ยอมไปซะแล้วมันติดผูกพันอยู่กับเราทำไงคนที่เราไม่ชอบไม่รักมันกลับมาอยู่กับเราไอ้คนที่เรารักหายไปแล้วไอ้คนที่เรารักหายไปซะแล้วทำยังไงดีไอ้คนที่หนุ่มๆสาวๆมันหายไปซะแล้วไม่ยอมมาอยู่กับเราไอ้คนที่มีกำลังวังชาลื่นเลงเบิกบานสนุกขนองมันหายเราไปซะแล้วเพื่อนรักพวกนี้ไม่มีซะแล้วมิตรอันนี้ไม่มีซะเขาหนีหายเราไปซะแล้วความสุขทั้งหลายก็หมดอันตรธานหายไปเลยเหมือนกับสิ้นหวังในชีวิตซะแล้วเหมือนกับคนมีทรัพย์สมบัติและถูกเขาช่อโกงไปหมดนี่ถูกเขาเอาไปหมดแล้วนี่ทำยังไงความหนุ่มความสาวที่เราเคยเป็นมิตรกันอย่างดีมีความสุขอย่างรุนแรงนั้นเขาไปหมดแล้วเหลือแต่ความอ่อนแอเหลือแต่ความเหน็ดเหนื่อยเหลือแต่ความเมื่อยล้าเหลือแต่ความปวดเหลือแต่การทรมานกายของเราจะมองดูตรงไหนก็มีแต่ความแก่มันไม่ดีเลยเนาะย้อนไปเมื่อ20ปีเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลยความเจ็บก็เข้ามาครอบงำเรามาเยี่ยมเราใหม่ๆมันก็มาเยี่ยมเรานานๆมาเยี่ยมเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ในใจอยู่ในกายเราเลยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความเจ็บทั่วสารพังกายแล้วทำไงจะมีความสุขกายนี่เป็นทุกข์แน่นอนเลยแต่ถ้าสภาพจิตใจของเราไม่ยอมรับนะถ้าเรายอมรับมันก็ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่านี่มันเป็นเรื่องของขันห้าเราไม่ไปหลงไหลกับร่างกายนี้เราก็นึกว่ามันเป็นขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมันเกิดแก่เจ็บตายของมันเองมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายของมันเองเราก็ดูมันเกิดแก่เจ็บตายของมันเราไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับเขาเขาเปลี่ยนแปลงตามสภาพขันเพราะเขาใช้มานานแล้วธาตุทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนี้ธาตุดินเขาเสื่อมธาตุลมเขาเสื่อมธาตุไฟเขาเสื่อมธาตุน้ำเขาเสื่อมเขาจะแยกแตกจากกันในไม่ช้าเขาไม่สามารถจะประชุมติดต่อกันได้เหมือนกับทรัพย์เหมือนกับเสื้อผ้าหรือช่วยชามหรือภาชนะวัตถุทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราใช้มานานเก่าๆแล้วมันก็จะมีรอยร้าวแตกแยกออกจากกันแล้วมันสามารถที่จะไม่มันจะไม่ติดอยู่คงที่มันจะต้องค่อยๆเสื่อมแตกพังไปร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็ค่อยเสื่อมไปทีน้อยแล้วน้อยแล้วก็ประสานกันไม่ได้ยาไม่อยู่ถ้าเป็นเรือหรือเป็นสิ่งของก็ยาไม่อยู่ประสานไม่อยู่เนื้อเก่ามันผุหมดจะบอกสังขารไม่ต่างอะไรกับกลองว่างั้นเอาไม้เมื่อไม้มันเก่าแล้วก็เอาไม้ใหม่มาแปะแล้วเข้าแปะๆไปแล้วมันก็หมดเนื้อดีไอ้เนื้อเก่ามันก็แปะไปแปะมาพอที่สุดมันก็หมดเนื้อดีมันก็ประสานอยู่ไม่ได้ก็เป็นกองรั่วกองทะลุไปตอนนี้ร่างกายเรามาเมื่อความแก่ความเจ็บเข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่กับเราไม่ยอมหนีไปจากเราเราก็ต้องทุกข์ทรมานทนเจ็บทนปวดทนรับกรรมวิบากอันนี้เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายก็ความตายก็มาเยี่ยมเราอันนี้เป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์และมนุษย์ทุกคนกลัวความตายมากเหลือเกินทุกคนในโลกนี้กลัวความตายที่พยายามจะสร้างอะไรต่ออะไรเทคโนโลยีให้มันก้าวหน้าไปถึงดวงจันทร์ได้ก็กลัวความตายอยากจะให้พ้นความแก่ความตายแต่ไม่รู้เลยว่าชีวิตมนุษย์มีระยะสั้นเหลือเกินมีเวลาเพียงไม่กี่ปีมันยังทำอะไรกันไม่เสร็จสิ้นเลยผลสุดก็ต้องมาตายเสียแล้วเมื่อความตายมาเยี่ยมเย็นแล้วได้อะไรคนนี้ทุกคนไปมามือเปล่าก็ไปมือเปล่า
ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยนี่ทั้งที่เรากลัวเราเกลียดเราก็ไม่อยากจะพบหน้ามันไอ้ความตายเนี่ยอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานดูความเจริญดูความเบิกบานในชีวิตถือตัวเองจะโรยลาแล้วก็อยากจะดูคนอื่นเขามีความสุขถึงเป็นอาหารใจอย่างหนึ่งแต่มันก็สิ้นหวังเสียแล้วที่ไม่สามารถที่จะอยู่ไปได้จบกันชีวิตละครลงนี้ก็จบกันตรงฉากนี้เองฉากแสดงคือความตายเข้ามาเยี่ยมเยียนมาเป็นเจ้าของเราเสียแล้วอันนี้แหละจึงเป็นธรรมะที่เราควรจะหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าหาความดีที่เราจะไม่เกิดร้อยปีและไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยสู้กับคนเกิดวันเดียวทำความดีปฏิบัติกรรมฐานให้ใจสงบไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรลาภยศสรรเสริญเยินยอมันช่วยอะไรเราได้จริงอยู่เมื่อตอนเรามีตำแหน่งหน้าที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็เอาอกเอาใจเราพะเนาพะนอเรายกย่องสรรเสริญเราแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็หมดไปยศบริวารอันนี้เมื่อยศหมดไปลาภหมดไปบริวารก็หมดไปบริวารเมื่อยศเสื่อมบริวารก็เสื่อมเราเคยไปไหนเนี่ยอย่างข้าราชการบางคนเป็นใหญ่ไปที่ไหนใครๆก็วันทาเคารพรับใช้แม้แต่รองเท้าก็ยังมีคนคอยใส่ให้ถอดให้ก็ว่าได้จะทำอะไรทุกคนจะเอาใจเราหมดเนี่ยเราเคยได้รับความสุขอย่างนั้นเราเคยได้ถูกเอาใจแต่พอเรามาหมดอายุราชการถูกปลดเกษียณปุ๊บอย่างนี้จากวันนี้ไปวันพรุ่งนี้เป็นคนละคนทันทีเมื่อมีคนใหม่เข้ามาแทนเราคนเก่าก็หมดราคาหมดความหมายเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเก่าแล้วเขาถอดทิ้งไปเขาเอาของใหม่มาใส่อันนั้นก็เป็นผ้าขี้ริ้วไปเป็นผ้าเช็ดบ้านไปมันไม่มีราคาที่จะมาคู่ควรกับร่างกายบุคคลเจ้าของยศเมื่อเสื่อมไปก็เป็นอย่างนั้นไม่ต่างอะไรกันมันก็หมดไปที่เราจะยึดเอาไว้ได้เราต้องนึกว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจลาภยศสรรเสริญทุกอย่างมันจะต้องหมดไปสิ้นไปสำหรับที่มนุษย์เกิดมาสร้างกันไว้แต่ศีลธรรมความดีที่ทำใจได้เนี่ยมันจะไม่เสื่อมไปจากใจเรามันจะอยู่คู่ใจเราแต่ทุกคนไม่ได้สร้างไว้เลยทำยังไงคนเคยถูกเขาพะเนาพะนอตามมาอกเอาใจแต่ว่าในวันต่อไปเรากลับมาที่ทำงานได้เจอกับคนที่เขาเคารพเคยเอาใจเราเขากลับทำไม่รู้ไม่ชี้จ้ะอย่างน้อยก็ยกมือไหว้หน่อยนึงเขาก็ไม่เอาอกเอาใจไม่ตามรับตามส่งเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยก็เป็นโรคเฉาเป็นโรคเขียวเป็นโรคทำให้จิตใจตัวเองนี่เศร้าลงเรียกว่าเฉาลงไปทุกวันทุกวันถึงว่าอีตอน60ไปแล้วเนี่ยเราไม่มีงานการทำก็เลยกลายเป็นคนที่คิดมากมีแต่ความฟุ้งซ่านตนเองเคยสมหวังเคยไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเคยมีหน้ามีตาทุกสิ่งทุกอย่างก็เราไปยึดโลกีมันเป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้แล้วมันวัยมันเสื่อมมาถึง60ไปแล้วอย่างเนี้ยอันนี้เราควรเตรียมตัวได้เลยนะพอเข้าถึงวัย40 50นี่เราควรเตรียมตัวเลยว่าสักวันหนึ่งคนที่เขาเลี้ยงส่งเขาจะต้องเลี้ยงส่งเรานั่นเองวันนี้เราเลี้ยงส่งให้เขาไปจากหน้าที่ไปเป็นคนธรรมดาแต่สักวันหนึ่งลูกน้องทั้งหลายก็จะต้องเลี้ยงส่งเราให้เราพ้นจากหน้าที่นี้ไปเป็นคนธรรมดาพยายามน้อมนึกถึงตัวเองบ้างว่าตัวเองจะมีสุขมีทุกข์มีทุกข์หรือมีสุขแค่ไหนอันนี้สำหรับโกรคนโลกีไม่มีความสุขเลยใจจะไม่ยอมรับเลยเรื่องความจริงเรื่องการพัดพรากจากของรักเนี่ยคนที่ไม่มีธรรมะจะไม่ยอมรับเลยไม่อยากจากลูกจากเมียจากภรรยาจากสามีไม่อยากจากทรัพย์สมบัติไม่อยากตายจากกันไม่อยากให้ใครพัดพรากอยากจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปทุกคนอยากปรารถนาอย่างนั้นแต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันทุกคนมันจะยึดเหนี่ยวไว้ไม่ได้ชีวิตนี้มันต้องเป็นอันไปแต่ว่าคนมีธรรมะเขาปลงตกนะอันนี้อาตมายอมรับว่าคนมีธรรมะเขาโอ้อยากจะออกเร็วๆอยากจะให้ถึงเวลาเร็วๆเราช่วยเหลือทำงานมาก็เพื่อชีวิต
ของเราเพื่อบ้านเรือนและเพื่อชาติศาสนาเราไม่ได้ทำเพื่อปากเพื่อท้องอย่างเดียวถ้าถึงเวลาที่มันถึงนั้นเราก็อยากจะถึงแล้วเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจอยากจะหาวัดหาที่ปฏิบัติเราบ้างเราจะได้สองคนตายายจะได้หันหน้าเข้าหาธรรมะบ้างถ้าคนมีธรรมะมันก็ไม่เศร้าหมองมันก็คิดจะไปในทางดีแต่คนไม่มีธรรมะก็พอออกไปแล้วก็ยังไม่ได้คิดหาหลักทางใจเลยยังหลงอยู่กับโรคีต่อไปที่จะตะแหวงหาอย่างทางโลกต่อไปอีกไม่ได้คิดว่าเราอายุมากแล้วควรจะทำความดีไว้กันความดีเสียดีกว่าอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องนึกว่าคนเราเมื่อถอดหัวโขนแล้วมันก็เป็นคนธรรมดาก็ไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปได้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็มาเป็นเพื่อนเรามาเยี่ยมเยียนเราจนเราไม่สามารถจะหนีพ้นไปจากคนที่เราเป็นศัตรูกับเราจึงว่าเกลียดอะไรก็หนีไม่พ้นเราเกลียดความแก่ความเจ็บความตายเรากลัวความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นของเราหนีไม่พ้นผู้ที่จะหนีพ้นนั่นคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาการประพฤติปฏิบัติเอามรรคผลไว้ในใจเรานั้นเป็นผู้หนีความแก่ความเจ็บความตายพ้นจริงๆเลยพ้นในชาตินี้พ้นแน่นอนด้วยพ้นตั้งแต่ยังไม่ตายพ้นตั้งแต่ยังไม่เจ็บพ้นตั้งแต่ยังไม่แก่เพราะได้พิจารณาอยู่เป็นประจำเห็นความจริงอันนี้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจึงต้องพยายามน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมเข้ามาเห็นดีเห็นชั่วในจิตใจของเราเราเห็นคนอื่นเราก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเห็นคนแก่ก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่เราเห็นคนเจ็บต้องนึกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจ็บเราเห็นคนตายก็นึกว่าเราก็จะต้องตายสักวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเผาถูกมอดไหม้ไปกับขี้เถ้ากองฟอนเราจะหนีไม่พ้นแน่ไม่ถึง100ปีทุกคนต้องตายหมดเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอเกิดมากก็ตายมากเกิดน้อยก็ตายน้อยเกิดเท่าไรตายหมดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของมนุษย์ของสัตว์โลกเป็นสมบัติของสัตว์โลกที่หนีไม่พ้นเลยจะหนีไปทางไหนก็ไม่พ้นถ้ามันล้อมเราไว้หมดเลยเป็นกรงล้อมโลกเลยเป็นกรงล้อมชีวิตเลยมองไปทางไหนประตูหน้าต่างของชีวิตก็มีแต่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีประตูหน้าต่างอันไหนที่จะพ้นความแก่ความเจ็บความตายเลยจะออกทางประตูก็มีประตูความแก่ประตูนี้ก็ประตูข้างหลังก็ประตูความตายประตูข้างหน้าก็ประตูความแก่ความเจ็บมันก็มีทุกประตูหน้าต่างที่จะออกไปไม่ได้เหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยซึ่งบ้านเป็นพิษเนี่ยจะออกไปจากบ้านมันก็ต้องแก่เจ็บตายถืออยู่ไปในบ้านมันก็ต้องอยู่กับความแก่ความตายมันไม่สามารถจะออกไปให้พ้นได้เลยแต่มีประตูเดียวเท่านั้นเองที่จะพ้นไปได้คือประตูพระนิพพานประตูที่ทำใจให้สงบได้นั่นแหละที่ปฏิบัติบูชาได้นั้นเป็นประตูพระนิพพานเป็นประตูขององค์มรรค8เป็นประตูสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินี้เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วประตูนี้เองที่จะพ้นจากก้าวพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายที่จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นเราต้องปฏิทานหวังไว้ว่าทำยังไงทุกทั้งหลายที่มนุษย์เขากลัวกันนักหนาความแก่ความเจ็บความตายเราต้องหาทางพ้นทุกข์หาทางสงบสุขให้ได้นั่นแหละเราจึงจะเป็นคนโชคดีที่มันจะไม่ต้องมาเกิดให้ร้องไห้เสียใจอีกมากมายทุกคนเราจริงๆเกิดมามีความทุกข์มากนะไม่ใช่มีความเบิกบานตลอดไปหรอกมีความเศร้าโศกเสียใจมีความระทมในจิตใจอย่างมากถูกจิตใจบางทีถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงๆมาตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ยังไม่หาที่พึ่งอันนี้ก็ยิ่งซ้ำเติมให้จิตใจของเรามีทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราเอาธรรมะเข้ามารองรับในจิตใจเราได้นะเราก็จะพ้นความทุกข์อันนี้ไปได้อันนี้เราก็เข้าถึงวัยแล้วเราก็ควรเตรียมตัววันเดือนกันยาเดือนตุลานี่เราก็นึกว่าเราทำบุญให้ชีวิตเราหัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสียก่อน
คนที่ยังไม่ถึงเวลานี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไปหลงอยู่กับสิ่งอันนี้เลยมันอยู่กับเราไม่ได้หรอกไม่ใช่สมบัติของมันของเรามันเป็นสมบัติของโลกีที่ใครไปยึดไปติดมันก็เป็นสุขชั่วขณะหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นทุกข์ในเมื่อเราหมดพลัดพรากจากของอันนั้นฉะนั้นเราก็ต้องหาศีลธรรมหาความสุขสงบทางจิตใจบ้างไม่ใช่ว่าทำงานถ้าจนลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมวัดลืมมาลืมทำความดีพออายุมากแล้วไม่มีหลักที่พึ่งทางใจเลยไม่รู้นะโมพุทโธสังโฆอย่างไรเลยเลยเข้าวัดไม่ได้มันไปรู้แต่ทางโลกไว้เต็มหัวใจหมดเลยไม่รู้ทางธรรมก็เลยไม่อยากเข้าวัดเข้าวัดก็เขินเข้าไม่ถูกจะคุยกับพระก็ไม่จะคุยอะไรกลัวไม่ถูกสับของพระอะไรเงี้ยคือเลยคิดมากอะความจริงอะพระท่านก็ไม่ถือหรอกก็เลยเป็นนั้นว่ากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านเข้าเรือนกลายเป็นคนบ่นเพ้อระเมออยู่กับลูกหลานเอาอะไรไปไม่ได้เลยคนแก่ที่เขาที่ทุกคนมองเห็นว่าทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกันทุกคนก็วิวัฒนาการมาเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครหนีพ้นธรรมะจึงเป็นเครื่องสอนใจให้เรานี่ไม่ประมาทให้รีบเตรียมตัวเตรียมใจประพฤติปฏิบัติธรรมนำความสุขสงบให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งดีดังที่ญาติโยมมาวัดเนี่ยมาถือศีลควางธรรมมาถืออุโบสถเนี่ยอันนี้เป็นความเพียรที่จะหนีออกจากทุกข์ดีแล้วใครทำได้คนนั้นประเสริฐที่สุดคนไหนทำไม่ได้คนนั้นก็ยังไม่ประเสริฐยังไม่สามารถจะนำพาอารมณ์ตัวเองให้เป็นสุขสงบได้แต่นั้นคนเข้าวัดจึงเป็นคนที่ดีกว่าคนเข้าวิกดีกว่าคนไปทางอื่นบางคนอายุมากแล้วเอาไปทางนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้ปรนไม่ได้อบรมศีลธรรมก็เลยไปในทางโลกผลที่สุดแก่ตัวก็เป็นทุกข์มากกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์มีแต่ความไม่สงบฟุ้งซ่านบางคนต้องเอาสุราเป็นที่พึ่งเอาการพนันเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเพราะมันไม่มีวิธีดับทางใจก็ต้องไปเอาทางไปผิดดับขึ้นมามันก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มทุกข์มากและตายไปแล้วก็ต้องไปนรกไปสู่ความยากลำบากอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีทุกข์ใจอีกเพราะไม่ได้ชำระทุกข์ออกจากใจเราต้องเอาทุกข์ออกจากใจให้ได้ก่อนนั่นแหละมันจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีทุกข์อีกเมื่อเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ที่ขวนขวายหาทางดับทุกข์ของเราอยู่ฉะนั้นเรื่องจิตใจนี้สำคัญมากนะเราต้องพยายามพัฒนาทำตัวเองให้ได้จะให้ใครมาจุงมาลั่งเรานั้นไม่มีหรอกธรรมะเนี่ยต้องจุงลั่งตัวเองต้องสนใจต้องพยายามดึงลั่งตนเองให้เกิดขึ้นต้องพยายามด่าว่าใจตัวเองเป็นยังไงจึงดื้อนักเป็นยังไงจึงไม่เกิดศรัทธาเป็นยังไงจึงไม่สนใจทำไมจึงจิตใจเราจึงได้ยันไหลอยู่แต่ทางโลกอย่างเดียวทั้งที่เรารู้ว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้ทำไมจึงสิ่งที่เอาไปได้ทำไมเราจึงไม่หันหน้าเข้าไปเราต้องต่อว่าตัวเองได้แล้วว่าเราถูกนิวรณ์ห้าเนี่ยครอบงำจิตใจเราตลอดเวลาเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระสับกระส่ายมันผัดวันประกันพรุ่งแม้จะควังธรรมะให้จบง่วงนอนซะแล้วจะนั่งกรรมฐานให้จบง่วงนอนซะแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เถอะไม่เป็นไรรายการนี้มีทุกวันอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยเกิดนิวรณ์เกิดความขี้เกียจขี้คร้านธรรมะก็เลยหมดไปตอนนี้ก็มีแต่อารมณ์ทางโลกแล้วเข้ามาแทรกแซงจิตใจก็คิดฟุ้งเฟ้อละเมอไปเป็นทุกข์กังวลไปอีกแล้วทั้งที่เรารู้ว่าคิดมากแล้วมันก็เป็นทุกข์แต่มันก็ต้องคิดอยู่นั่นเองรู้ว่าธรรมะในยึดไว้แล้วมันเป็นทางสงบสุขแต่เราก็ยึดไว้ได้ไม่นานเราก็ต้องปล่อยมันไปอีกแล้วนะฉะนั้นอันนี้เราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้เกิดธรรมะคู่ใจของเราไว้ก็เรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยอย่างนั้นธรรมะนี่เป็นดอกบานไม่รู้โรยดอกไม้อื่นยังโรยหมดแต่ดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยงามอยู่ตลอดเวลาเรียกดอกบานไม่รู้โรยคนที่ถือพรหมจรรย์ได้นี่นะก็เรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยคนที่ไม่แต่งงานก็ดีหรือคนที่แต่งงานแล้วกลับมาถือพรหมจรรย์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยดอกไม้อื่นจะเป็นดอกกุหลาบดอกบัวดอกอะไรก็บานแล้วก็รู้จักโรย
มีความแก่ความตายมีความโรยราได้

0: แต่คนที่มีศีลธรรมนั้นเป็นดอกบานไม่รู้โรยฉะนั้นจึงว่าเราต้องพยายามเป็นดอกบานไม่รู้โรยแล้วมันจะมีความงามในทางจิตใจของเราตลอดไปธรรมะจึงเป็นเครื่องสอนใจทำให้เราเนี่ยได้คิดที่จะตั้งหลักเอาแต่ความดีไว้ให้มากเท่าใดยิ่งทำได้ยิ่งดีเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมาพบพุทธศาสนาแล้วไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ลำบากต้องการอะไรก็ได้ปรารถนาอะไรก็ได้ทำบุญแต่อย่างเดียวปรารถนาได้ทุกอย่างปรารถนาไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนาไปพ้นทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำบุญจะปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีศีลทานภาวนาไม่มีนิปรารถนาลาภยศสรรเสริญในชาติหน้านี่ไม่ได้แน่นอนถือจะมีในชาตินี้ก็ได้แค่ชาติเดียวถือจะรวยในชาตินี้ก็รวยแค่ชาติเดียวสวยในชาตินี้ก็สวยได้ชาติเดียวจะมียศตำแหน่งใหญ่โตมันก็มีได้ชาติเดียวเพราะศีลธรรมมันหมดชาติไปแล้วศีลธรรมไม่มีแล้วเราก็ไม่มีชาติดีแล้วก็ได้แค่ชาติเดียวประมาทจะแล้วทีนี้คนไหนที่รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาอธิษฐานจิตใจให้ทำแต่ความดีนี่เขาก็ได้หลายๆชาติเขาไปเกิดเขาก็ได้ดีคนนี้ความจนก็หมดไปไปเกิดเป็นคนมียศมีบริวารมีตระกูลใหญ่โตมีชื่อเสียงมากมายมีรูปร่างหน้าตามีอายุกำลังยืนมีอายุยืนมีกำลังมากมีผิวพรรณผ่องใสเพราะด้วยบุญกุศลทำไว้มันจึงทำให้เราเจริญในอนาคตถ้าเราไม่มีบุญเราจะไปหวังอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องพยายามประกอบกรรมทำความดีของเราไว้เสียก่อนอย่าได้หลงลืมตัวประมาทคิดว่าบุญนี่ไม่มีมีจริงๆถ้าเราทำแล้วเราก็จะเห็นคนเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้น้อมเข้ามาดูมันก็หาว่าไม่มีถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะเห็นว่ามันเป็นของมีจริงๆอันนี้เราก็พยายามตั้งใจกันไว้อย่าไปทำจิตใจห่อเหี่ยวคนไหนที่เป็นทุกข์กังวลในเรื่องที่เราจะต้องออกต้องหมดหน้าที่ตำแหน่งอะไรนี่ก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจเข้ามาวัดดีกว่าเข้ามานั่งกรรมฐานให้มันใจสบายเนี่ยจะหมดแล้วว่าโอ้เราพ้นจากทุกมาแล้วเรามาวัดนี่มันดีจริงๆถ้ารู้อย่างนี้เรามาสัก10ปี20ปีก็ดีเพราะเราไม่ต้องกังวลอะไรเนี่ยเรามาหลงอยู่กับไอ้ตำแหน่งหน้าที่นี้ไปไหนไม่ได้เลยผลที่สุดเราก็เอามันไปไม่ได้ทั้งที่เราอยากได้มันก็เอาอะไรไปไม่ได้ผลที่สุดเราก็ต้องมาอยู่กับธรรมะมาอยู่กับวัดอย่างนี้เองทำความดีไม่ต้องไปอายใครทำความดีควรสรรเสริญตัวเองและคนอื่นแล้วก็ควรจะอวดความดีทำความชั่วไม่ต้องไปสรรเสริญว่าดีทำความชั่วไม่จำเป็นต้องอวดใครเพราะทำแล้วใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ทุกคนเราไม่รู้นะก็ไปกลับไปยกย่องกันว่าดีฉะนั้นเราต้องสรรเสริญการกระทําความดีคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลความธรรมนี่เราต้องอวดต้องยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้นำเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นปู่ย่าตายายที่ดีที่นำสังคมอย่างนี้เอาไว้ให้เราได้เราก็ยังมีทางเดินอีกทางหนึ่งไหนถ้าปู่ย่าตายายเราไม่นำเราเข้าหาธรรมะนี่เราก็คงมีแต่ทางทุกข์อย่างเดียวมีแต่ทางโลกอย่างเดียวเราก็คงไม่เกิดความสุขสงบแน่นอนคงจะเล่าร้อนจิตใจตลอดชีวิตเลยคงไม่มีความสุขสงบวันนี้ก็มารยายมาก
1: ็ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญ นิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกระตะบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็เป็นวันแรมนะแรม11ค่ำเดือน7ก็อีกไม่นานก็เข้าพรรษาภิกษุก็หาวัดนะจำพรรษาเพื่อที่เดินจาริกธุดงค์ตามที่ต่างๆก็ต้องหาที่พักตามพระวินัยก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์จริงๆญาติโยมก็เอาเนี่ยมันเข้าพรรษาก็หลายท่านหลายคนนะเคยได้ยินได้ฟังเวลาเข้าพรรษาก็งดเว้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ดื่มเคยดื่มสุราดื่มอะไรก็หยุดงดเว้น3เดือนพออีก9เดือนก็เต็มที่อย่างนี้ก็ดีนะได้งดได้เว้นได้เห็นบรรยากาศเราไม่ได้เสพไม่ได้ดื่มเป็นยังไงแต่จิตใจมันก็ยังหมกมุ่นก็ยังอยากอยู่ใช่ไหมเหมือนพวกติดยาเสพติดนะญาติโยมเนี่ยมันจำมันรสชาติเนี่ยทั้งที่เลิกแล้วอะไรแล้วแต่ก็ยังจิตมันก็ยังนึกถึงเนี่ยจึงจิตเนี่ยสำคัญเราจึงมีการฝึกเจริญสติฝึกจิตให้มันเชื่องให้มันนิ่งไม่เหลวไหลเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีคุณเลยมีแต่โทษแต่มันก็ยังอยากเนี่ยเพราะลดเนี่ยตัวนี้แหละที่มันเขาเรียกว่านันทิราคะมันติดนะมันเพลินมันติดอยู่ในรสในกลิ่นนะท่านเปรียบเหมือนนักฆ่านะคอยเนี่ยเนื้อดาบฟันคอเราอยู่ตลอดเวลาพอไอ้สิ่งนี้มันครอบงำปุ๊บเนี่ยเหมือนกับปัญญาไม่มีเลยไม่มีเลยสติไม่มีปัญญาไม่มีที่จะใคร่ควรมันก็เพลิดเพลินติดอยู่ในอารมณ์รสชาติกลิ่นแบบนั้นเนี่ยเราจึงมาศึกษาหลักธรรมคำสอนทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปพวกเรามารับชมรับฟังเนี่ยผู้ที่เปิดเข้าชมเนี่ยในการธรรมะต่างๆตามวัดตามสำนักตามรายการที่เกี่ยวกับธรรมะเชื่อเหลือเกินที่คนตั้งใจตั้งอกตั้งใจสดับจับฟังศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณชนคนดีขัดเกลาศึกษาจะมากบ้างน้อยบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ยังได้ยินก็ยังได้ฟังได้แง่หูฟังก็จะเป็นประโยชน์เราจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีสื่อสารอะไรก็มากมายเนี่ยก็เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านคิดท่านวางแผนมาตั้งแต่40ปีก่อนแล้วนะท่านออกรายการโทรทัศน์วิทยุเผยแผ่หลักเนี่ยหลักธรรมคำสอนช่วยคลายทุกข์ช่วยให้คนไม่มีที่หลักไม่มีที่พึ่งได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระศาสดานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราพวกเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกานะถ้าเรามั่นคงในองค์ท่านเราก็ต้องน้อมหลักธรรมคำสอนของท่านเอามาประพฤติปฏิบัติทีเนี้ยทำยังไงจะให้สื่อสารถึงคนที่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งชักจูงมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆที่ล่อที่คอยหลอกล่อให้เราเพลินให้เราเพลิดเพลินไปตามสื่อทางโทรทัศน์สื่อสารอะไรต่างๆทำไงใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ตาดูหูฟังนี่แหละสื่อสารกับโลกภายนอกให้มีประโยชน์ให้มีสาระให้ได้มรรคได้ผลเพราะเราอยู่ในโลกมันก็ต้องมีสัมพันธ์มีสังคม ต้องสื่อสาร

ต้องหาข้อมูลเราจะทำยังไงให้ได้ประโยชน์เนี่ยตรงนี้สำคัญให้ทุกโทษน้อยที่สุดองค์จึงเรียกว่าอินทรีย์และสังวรอินทรีย์และสังวรศีลก็เป็นศีลชุดหนึ่งในศีล4ชุดของพระที่มีปฏิโมกข์สังวรศีลเนี่ยศีลแม่บทอินทรีย์และสังวรศีลการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นให้อยู่ให้รู้จักสำรวมระวังแล้วก็อาชีวะปริจุทธิศีลเนี่ยการเลี้ยงชีพโดยชอบพระก็เลี้ยงชีพโดยชอบนะเที่ยวอาศัยข้าวน้ำจากญาติโยมด้วยการบิณฑบาตแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมจะใส่บาตรทำบุญจัตุปัจจัยทั้งหลายเครื่องอยู่อาศัยอย่างยุกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มมีอาหารไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาเนี่ยก็ไปขอไปบอกไม่ได้ต้องเป็นญาติหรือเป็นผู้ที่ภาวนาแล้วก็ภาวนาเนี่ยก็ภาวนาอยู่เนืองๆภาวนาครั้งหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ได้3เดือนไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นเนี่ยก็ถือว่าการบอกกล่าวนี้จบแล้วเราจะไปขอไปบอกขาดแคลนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็มีเรื่องราวของพระมากมายการเรียบเคียงการต่อทรัพย์การพูดเพื่อน้อมลาภอะไรต่างๆเนี่ยคือเท่ากับเป็นวิชาชีพไม่เป็นสัมมาชีพไม่เป็นอาชีวะปริจุทธิศีลของญาติโยมก็เป็นอาชีพที่สุจริตนี่ครับสุจริตเป็นสัมมาชีพเลี้ยงชีพไม่ไปหลอกลวงไม่คดโกงไม่ไปเบียดเบียนเขาและไอตัวชีพนึงก็เขาเรียกว่าการใช้ปัจจัยเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจยนิสิตศีลปัจจัยสี่นั่นแหละของญาติโยมอย่างนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันเพราะนั้นที่พูดเนี่ยก็คือการใช้ตาดูหูฟังเขาเรียกอินทรีย์สังวรศีลที่สำคัญมีบทบาทสำคัญในการที่เราต้องสื่อสารกับโลกภายนอกการใช้ปากใช้คำพูดใช้ตาดูหูฟังเรารับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมที่อยู่ภายนอกนะมันเข้ามาภายในเรียกผัสสะกระทบกันนะเกิดปฏิกิริยาอะไรมีสุขมีทุกข์เวทนาย่อมเกิดเพราะว่าผัสสะเป็นปัจจัยไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะมีปฏิกิริยาจะก่อกรรมก่อเวรเพราะตรงที่ว่าเวทนาหยุดไม่ได้เฉยไม่เป็นเพราะเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความอยากนี่แหละตรงนี้แหละที่มันเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาสนองต้องทำให้ได้ต้องมีให้เป็นอุปทานยึดมั่นเราจะต้องได้สิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้มาสนองอัตตาตัวตนเรียกว่าตัณหาไม่ใช่ให้เราไม่อยากแต่อยากต้องเป็นฝ่ายกุศลไม่ได้อยากด้วยตัณหาด้วยจิตใจเนี่ยมันชอบตัณหามันครอบงำมันก็อยากเสพบริโภคใช่ไหมญาติโยมอยากให้ได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยตัณหามาสนองอัตตาตัวตนได้เสพได้บริโภคส่วนอยากที่เรียกฉันทะพูดกันบ่อยๆฉันทะเนี่ยอยากเหมือนกันแต่อยากให้สิ่งนั้นนั้นน่ะก็เรียกว่าสมบูรณ์ในตัวมันอยากให้สิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะเนี่ยที่ดีเนี่ยที่สมบูรณ์เหมือนเราอยากทำบุญเราก็อยากให้สภาวะบุญเรารู้แล้วเป็นมีความสุขบุญเป็นชื่อหนึ่งความสุขบุญคือใจดีใจเย็นเราก็อยากเราอยากทำบุญอยากไปวัดไปให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ก็อยากแต่อยากเนี้ยอยากให้สภาวะจิตตรงนั้นเนี่ยสมบูรณ์สภาวะจิตตรงนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างเช่นเราอยากให้บ้านเรือนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความอยากอย่างเงี้ยต้องกระทำเนี่ยต้องสำเร็จด้วยการกระทำเราก็เราอยากเนี่ยเราก็ปัดกวาดเช็ดถูทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านพอเสร็จแล้วก็เนี่ยฉันทะสำเร็จด้วยการกัดลงมือทำแต่ตัณหาเนี่ยมองดูรู้เลยว่าสำเร็จด้วยการเอามาเสพบริโภคเนี่ยอยากคนละแบบเพราะนั้นบางทีเราพูดว่าฉันทะเนี่ยเราก็มอง

ตรงข้ามคือตัณหาดูซิว่าเราดำเนินชีวิตใช้ตาดูหูฟังเนี่ยมาสนองตัณหาเนี่ยอัตตาตัวตนไหมเนี่ยเราลองพิจารณาดูบางทีมันไม่ทันมันก็ไหลมันเพลินด้วยเราสะสมมาเป็นสิบสิบปีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันเอาอย่างนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่เอาจะมีความรู้สึกอย่างนี้มันเก็บไว้ในสัญญาความจำพอเจอสภาวะหรือสิ่งนั้นๆอีกมันก็เกิดขึ้นเลยมันก็เกิดสภาวะนั้นขึ้นมาเลยเหมือนมันมีข้อมูลเอาไว้แล้วว่าเออรูปร่างสีสันกลิ่นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยพอเห็นปั๊บก็ถูกใจเลยชอบใจเนี่ยมันเป็นการทำงานของจิตของปัญญาไว้ทีนึงแล้วมันก็เก็บไว้ในสัญญาความจำเราจึงนึกว่าพอเราประสบกับสิ่งนั้นๆเนี่ยในสภาวะเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาเลยมันก็กลายเป็นไปโดยทำโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณโดยความไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเสพบริโภคสิ่งที่เราดูที่เราฟังเนี่ยเป็นคุณและเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปมันก็สนองตัณหาความอยากของตัวเองอยู่เสมอมันก็สะสมเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอาสวะหมักหมมอยู่ในจิตใจมันก็จะแผ่ซ่านออกมาเพราะมันมีเหมือนกับมันมีเก็บหมักดองเอาไว้เยอะพอมันแผ่ซ่านออกมาปกคลุมไอ้ตาที่มองมันก็มองไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็เห็นเป็นที่เรามันเคลือบเอาไว้ไอ้กิเลสตัวนี้มันเคลือบไว้มันก็เห็นอยากที่ให้เป็นอย่างที่เราต้องการอัตตาตัวตนต้องการแบบนี้เนี่ยจึงมาเรียนธรรมะว่าทำยังไงที่จะให้เห็นตามที่มันเป็นบางทีเราอาจจะไม่ถึงกับเห็นตามที่ความเป็นจริงอย่างน้อยเราขั้นฝึกฝนเราเห็นตามที่มันเป็นก่อนได้ไหมเห็นรู้ว่านี่รูปเป็นรูปไม่ใช่เห็นรูปแล้วก็ให้เป็นอย่างที่เราต้องการเสียงที่ได้ยินต้องได้ยินแบบนี้อย่างนี้แต่เห็นแค่นั้นโดยไม่มีปฏิกิริยาหรือว่ายินดียินร้ายชอบหรือไม่ชอบแต่รู้มันนิ่งๆเฉยๆเป็นไหมนะรู้ก่อนดูก่อนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยากตรงที่เราไม่ทันมันเร็วจิตมันเร็วจึงมีการเจริญสติเห็นคนเขาเดินจงกรมช้าๆบางทีเราก็ปรามาสเขาเนี่ยทำไมไม่เดินปกติไปกำหนดเดินช้าๆเนี่ยคือเขาฝึกให้มันทันเนี่ยเท้าขวาสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเหยียดรู้คู่เห็นกายเคลื่อนไหวมันจะได้ทันความรู้สึกทันจิตฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันเชื่องเป็นให้มันอ่อนโยนเราคุมจิตได้เนี่ยเดี๋ยวเราใส่อะไรลงไปก็ได้เพราะจิตมันโปร่งมันโล่งมันใสมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรมาก่อกวนแล้วก็สามารถที่จะนมัสการพินิจพิจารณาองค์อัตองค์ธรรมปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ชัดเจนในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันสติเป็นตัวจับเอาไว้ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นที่มันมากระทบทำให้จิตใจเรากระเพื่อมเล่าร้อนขุ่นมัวหรือรู้สึกว่ามันอึดอัดมันติดมันตันสติจับเอาไว้ปรากฏการณ์นั้นที่มันเกิดขึ้นสติจับใช้ตาปัญญามองมันเป็นไปเพื่อตัณหาหรือเป็นไปเพื่อฉันทะเราคิดได้ฮะเราพิจารณาได้มันเป็นคุณและเป็นโทษมีประโยชน์ไหมเพื่อคุณต่อชีวิตจิตใจเมื่อสภาวะปรากฏการณ์ที่มันกระเพื่อมอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นเพราะความโลภเพราะความโกรธหรือเกิดอะไรขึ้นใช้สติจับความรู้สึกนั้นเอาไว้ใช้ตาปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียเป็นคุณและเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปมีประโยชน์เพื่อคุณต่อชีวิตเราไหมก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเนี่ยแหละแล้วความบกพร่องผิดพลาดมันก็น้อยลงโดยเหตุโดยผลของมันเลยเพราะทุกวันนี้เราทำเนี่ยเราดูตามหน้าสื่อตามข่าวต่างๆเขาจะเอาความรู้สึกเด่นขึ้นมาก่อนความรู้สึกเนี่ยอันนี้ฉันชอบอันนี้ถูกกับเราอันนี้น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดเขาเรียกว่าอย่างนี้แหละฮะเชื่อ
ว่าสิ่งนี้มันเข้ากับเราได้สิ่งนี้มีเหตุมีผลมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาก่อนการเป็นว่าเราอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบไอ้ความรู้สึกนี้มันจะเด่นขึ้นมาก่อนทีนี้ช้าสักนิดเอาสติจับไว้ก่อนนั่นแหละก่อนที่เราจะแสดงความเห็นหรือการพูดการกระทำอะไรก็ตามสติจับเอาไว้ซะก่อนระลึกได้นะคราวนี้ใช้ปัญญาประมวลผลวิจัยวิเคราะห์แยกแยะมันมีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆมากมายบางทีเราไม่ทันมันทำอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไอ้คนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเอกัคคว่าพวกเหตุเดียวผลเดียวทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยบางทีท่านก็บอกเหตุอเนกคือมีมากมายผลก็ไม่ใช่ผลเดียวผลอนันต์ก็ผลก็มีมากมายครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเหมือนเอาเม็ดมะม่วงเอามาปลูกก็ได้ต้นมะม่วงกรณีนี้เม็ดมะม่วงเป็นเหตุต้นมะม่วงเป็นผลใช่แต่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเม็ดมะม่วงนั้นอย่างเดียวเหตุเดียวแล้วจะมาเป็นต้นมะม่วงนะมันมีเขาเรียกปัจจัยไงปัจจัยร่วมที่พระท่านสวดเหตุปัจจโยเนี่ยมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดเหตุคือเม็ดมะม่วงในกรณีนี้ปัจจัยประกอบปัจจัยร่วมต้องมีอะไรมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอากาศมีความใส่ใจมีเจตจำนงมีเจตจำนงความใส่ใจนะฮะการรดน้ำพรวนดินนะมีอะไรอีกมากมายเหตุมีมันเยอะแยะไปหมดผลมันก็ไม่ใช่ได้แค่ต้นมะม่วงมันก็จะได้กิ่งก้านใบผลได้ออกซิเจนได้ปุ๋ยได้อะไรตามมาเพราะฉะนั้นการกระทำหนึ่งเนี่ยของบุคคลก็ดีของเรื่องราวอะไรก็ตามท่านจึงให้ให้ใช้ปัญญาถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวดูเหตุปัจจัยให้ครอบให้รอบด้านเราอาจจะไม่มีปัญญาถึงขนาดว่ารู้ปัจจัยทั้งหมดอย่างน้อยเราก็ได้คิดได้พิจารณาอันไหนที่มันเรายังไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนแล้วก็สงวนไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกแสดงความคิดเห็นปฏิกิริยาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตปุ๊บเนี่ยเราก็ฝึกสตินะสติจับไว้สักนิดนึงเกิดในนี้แล้วรู้สึกกระเพื่อมจิตใจมันบีบคั้นหรืออะไรก็ตามสติจับเอาไว้ก่อนใช้ปัญญาหาข้อมูลบางทีปัญญาอาจจะมาช้าไอ้ความรู้สึกมันมาก่อนอยู่แล้วชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ยินดียินร้ายเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาก่อนทีนี้เราปัญญาจะมาช้าแต่ดีกว่าไม่มาด้วยการเนี่ยสติระลึกได้ระลึกอยู่สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไขทวนเอาละเนี่ยตาเห็นรูปราคะเกิดยินดีชอบใจสติโอ้ยนี่จิตมันดิ้นนะเกิดยินดีชอบใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินรู้สึกดิ้นแล้วสติจับเอาไว้ดูดิมันมีประโยชน์เป็นคุณหรือเป็นโทษมีประโยชน์เพื่อคุณต่อชีวิตไหมเออถ้ามันไม่มีประโยชน์หรือมันจะพูดหรือจะทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ละมันออกไปนี่แหละอินทรีย์และสังวรสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นมันก็เกื้อหนุนกันหมดทั้งศีลแม่บทศีลหลักอย่างโยก็ศีล5ใช่ไหมฮะศีลแม่บทรักษาให้ดีให้เป็นปกติสิกขาบท5ข้อถ้าเรารักษาได้ทำได้จึงเป็นศีลและศีลจะคุ้มครองเราเป็นพื้นเป็นฐานทำให้จิตเนี่ยมันแน่วแน่มั่นคงเรานึกแค่ศีลาเนี่ยนึกถึงเขาเรียกว่าศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกนึกถึงศีลที่เราโอ้เราสะอาดเราบริสุทธิ์มันเกิดปิตินะเกิดความภูมิใจนี่แหละปิติมันภูมิใจเล็กๆขึ้นมาภูมิใจมันอิ่มเอิบยิ่งเราทำได้มั่นคงเป็นปกติมันก็เป็นพื้นเป็นฐานให้จิตใจได้รองรับจิตที่พอมันมีปิติมีความอิ่มเอิบใจเนี่ยจิตใจมันก็ตั้งมั่นได้เร็วเนี่ยมันก็ปรับสภาพจิตเขาเรียกว่าสุขภาพจิต
สุขภาพจิตถ้ามีอิ่มมีปิติมีความสุขอิ่มเอิบมีปราโมทย์มีความลื่นเลงสุขภาพจิตและคุณภาพจิตมันก็สามารถที่จะมีพลังเนี่ยคุณภาพจิตที่ดีมีกำลังจิตที่มีขันติมีความอดทนมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นเขาเรียกว่าศักยภาพของจิตก็จะเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้เราพัฒนาฝึกฝนด้านความรู้ปัญญาได้ยิ่งขึ้นเพราะนั้นมันสัมพันธ์กันนักปฏิบัติเนี่ยรู้เลยถ้าพอพระท่านพูดหรือได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะรู้แล้วอ๋อสติสมาธิปัญญาเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีวิริยะมีความเพียรคอยขับเคลื่อนอย่างองค์ธรรมที่มาในสติปัฏฐาน4เนี่ยที่เรียกว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนอาตาปีเป็นชื่อหนึ่งของวิริยะของความเพียรจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนมีสติสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญารู้พร้อมเฉพาะหน้าตรงนั้นปัจจุบันมีทั้งความเพียรในองค์สุดท้ายของมรรคมีองค์8สัมมาวายามะและความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์คุณธรรมและองค์ขับเคลื่อนทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นลูกหลานเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาถึงเราจะเกิดไม่ทันท่านแต่เรายังเหลือยังมีธรรมะหลักธรรมคำสอนของท่านอยู่โดยมาสื่อสารแชร์แบ่งปันต่อกันมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นศิษย์ลูกศิษย์หลานเนี่ยถ้าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วใช้เราจะไม่ทิ้งหลักธรรมคำสอนท่านให้มีศีลให้เชื่อหลักกรรมเนี่ยมีศรัทธาและอย่างลงมั่นเชื่อการกระทำของตัวเองแล้วเชื่อเหลือเกินนะฮะวันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราได้มรรคได้ผลปิดกั้นอบายด้วยศีลภาวนาอยู่เนืองๆทำให้สติปัญญาเกิดขึ้นก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆภาษาพระก็ยอดไปสิบขาเราวัดกันได้นะวัดกันบางทีท่านเรียกภาวิตักเนี่ยภาวิตักกายะผู้มีกายที่พัฒนาดีแล้วกายภาวนาบางทีท่านเรียกภาวนา4กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเป็นเครื่องวัดในไตรสิกขาสิกขามี3ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านเอาภาวนา4มาวัดความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเรารู้กันและพูดกันบ่อยๆบทสรุปของมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ภาวนา4ท่านให้มาพิจารณาดูท่านก็แบ่งจากศีลออกเป็น2ด้านเนี่ยมาเป็นทางเรื่องของกายภาพเนี่ยต้องเรียกว่าต้องเกื้อกูลสื่อสารกับวัตถุสิ่งแวดล้อมกายเนี่ยการกินอยู่เครื่องเสพบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยต้องสัมผัสกับวัตถุสิ่งแวดล้อมท่านแยกออกมาเหมือนเราที่เรียกว่าปัจจยนิสิตศีลนะการใช้ปัจจัยการสื่อสารกับวัตถุนะการต้องข้องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆเรื่องกายภาวนาการที่มีกายเนี่ยที่สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องดีงามเพื่อกูลกันนะท่านแยกออกมาแล้วมาศีลภาวนาเนี่ยเกี่ยวกับสังคมกับเพื่อนมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยสังคมการสื่อสารด้วยพัฒนาดีแล้วก็อยู่ในองค์ของศีลจิตจากภาวนาพัฒนาดีแล้วในจิตให้มีสภาพจิตที่ตั้งมั่นมีคุณภาพจิตที่ดีมีเขาเรียกว่าคุณภาพจิตศักยภาพของจิตที่ดีจนไปถึงปัญญาภาวนารอบรู้รู้จักไตรภูมิวิเคราะห์นิพพิจารณารู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงภาวนาปัญญาภาวนาจนถึงจับทุกข์แก้ปัญหาได้หมดจบจิตเป็นพระ
เรียกว่าพระอเสกะหมดกิจในการศึกษาเราก็มาวัดกันเนี่ยว่าเราอยู่กับโลกเนี่ยอยู่สัมพันธ์กับวัตถุเราใช้สอยเครื่องมือวัตถุเนี่ยในปัจจัยต่างๆที่ต้องมาใช้อย่างใต้ตาดูหูฟังนี่ก็เหมือนกันตาต้องเห็นรูปหูต้องได้ยินเสียงการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุสิ่งของธรรมชาติต่างๆให้มันเกื้อกูลกันให้ไม่มีทุกข์มีโทษให้เป็นประโยชน์รู้สาระประโยชน์รู้เป้าหมายหลักคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเนี่ยกายภาวนาแล้วก็วัดดูเราข้องเกี่ยวกับวัตถุเราเสพสื่อเราใช้ตาดูหูฟังเราอยู่เรากินยังไงสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาภาวนาดีหรือยังพัฒนาดีหรือยังเนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาดีไหมเนี่ยวัดดูบริสุทธิ์ไหมไม่ด่างไม่ทะลุไม่ขาดไม่เปื้อนเราอยู่กับโลกสังคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นหลักธรรมคำสอนเป็นพื้นก็อยากพูดแบบง่ายๆแบบนี้ให้ญาติโยมเข้าใจได้ยินได้ฟังส่วนหลักการของการภาวนาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาแบบเข้มข้นมาการฝึกเจริญสติฝึกจิตอาจจะต้องหาสถานที่สัปปายะเนี่ยธรรมะสัปปายะบุคคลสัปปายะอะไรต่างๆที่มันสัปปายะคือเหมาะควรสะดวกเนี่ยสบายสัปปายะเนี่ยสบายในสิ่งที่เราจะทำก็แบบเข้มข้นแต่อยู่ในการในโลกเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราต้องอยู่กับโลกนะเราต้องมีลูกเนี่ยมีครอบครัวมีหน้าที่การงานมีภาระมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบีบคั้นทำให้จิตเราต้องกระเพื่อมต้องคิดต้องแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดทีนี้จะมาทำยังไงต้องรักษาใจเราเหมือนแล้วหลักพื้นฐานเลยทำใจให้นิ่งให้โปร่งให้โล่งให้มันไม่มีอะไรกวนก่อนเนี่ยมันก็จะการว่ามันก็เรื่องของสมาธิข้องเรื่องของการเจริญสติฝึกจิตให้มันโปร่งมันโล่งนะปัญหาเรื่องราวมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมากมายเพราะเราอยู่ในโลกเราต้องไปตามโลกโกรธโลกหลงเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเราก็จะต้องข้องเกี่ยวจะทำยังไงให้เราข้องเกี่ยวด้วยนี่แหละที่กล่าวมาแล้วด้วยหลักภาวนาทำใจให้โปร่งโล่งนะมันเหมาะควรแก่การงานของเรามีงานแก้ปัญหาเพราะปัญหามันต้องเกิดพระองค์บอกว่าตั้งแต่เกิดเลยชาติปิตุขาแม้การเกิดก็เป็นทุกเกิดแล้วเมื่อเราเกิดทุกก็คือปัญหาเนี่ยนะปัญหาก็ต้องข้องเกี่ยวด้วยปัญญาพระท่านพูดเป็นสำนวนเอาไว้เปลี่ยนจากหอหีบเป็นยอหญิงปัญหาเปลี่ยนหอหีบเป็นยอหญิงต้องข้องเกี่ยวด้วยปัญญาเหมือนทุกข์ทุกข์ก็คือปัญหาเนี่ยพระองค์ใช้ให้ข้องเกี่ยวด้วยปัญญาไม่ใช่ข้องเกี่ยวด้วยจิตใจถ้าจิตใจเป็นทุกข์เนี่ยจิตใจมันก็หดหู่เศร้าหมองเราก็ต้องปรับจูนจิตใจเราให้โปร่งให้โล่งให้นิ่งให้ตั้งมั่นให้มีพลังปัญญาก็ทำงานได้สะดวกให้รู้ว่าปัญหาหรือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหตุมีปัจจัยยังไงเหตุไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวอีกมันมีเหตุยังไงแล้วก็ต้องรู้ให้รอบด้านนี่แหละเราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยด้วยความไม่ประมาทเอาละเราจะอยู่ก็อยู่ไปมีอะไรก็มีจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้สิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำมาทำให้เราเดือดร้อนได้ไหมถ้าเราเป็นลูกพุทธเจ้าจริงเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวเรารู้เหตุรู้ปัจจัยมันเป็นเช่นนั้นอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเรามีความรักเนี่ยเราผูกพันกับใครเนี่ยเหตุมันเกิดนะเหตุเพราะความรักด้วยตัณหาด้วยความอยากรักอะรักด้วยตัณหาเนี่ยก็อยากให้สิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเว
มันก็ต้องเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปจะให้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยทุกทันทีแล้วสิ่งนั้นมันไม่เป็นอย่าง

ที่เราต้องการไม่เป็นอย่างที่เราคิดนี่แหละทุกข์มันตรงนี้เองเพราะอุปทานเข้าไปยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าเนี่ยอุปทานเนี่ยเป็นตัวที่ตั้งไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเข้าไปยึดขันธ์ห้าคือกายกับใจเนี่ยกายกับใจแล้วคือขันธ์ห้าของคนอื่นพอเราไปยึดปุ๊บมันก็เป็นเราเป็นของเราไอ้ตรงนี้แหละที่ก่อเกิดปัญหาเราจึงมาแก้มาแก้ทำยังไงให้ปล่อยได้วางเป็นเอายึดไว้ถือไว้มันก็หนักถ้าเราปล่อยได้วางเป็นดูแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าปัญหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งใกล้ตัวไกลตัวนะบางอย่างมีผลกระทบมากน้อยยังไงก็แล้ว

0: ใกล้ตัวไกลตัวนะบางอย่างมีผลกระทบมากน้อยยังไงก็แล้วแต่บางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้แต่สรุปเนี่ยแก้ได้แน่ๆแก้ที่ใจตัวเองแก้ที่ใจตัวเองให้ปล่อยได้วางเป็นให้ใจเย็นให้ใจสบายรักษาจิตรักษาใจเราไว้หาอดมื้อกินมื้อไม่ได้ดั่งจิตดั่งใจไม่ประสบความสำเร็จเรื่องการทำมาหากินชีวิตคู่ครองเรื่องอะไรต่างๆแก้ที่ใจเราก่อนน้อมมาดูที่ใจเราอย่าทิ้งธรรมนะฮะธรรมะเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยธรรมไม่ทิ้งผู้ประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมนี้แหละธรรมทานศีลภาวนานี่แหละธรรมอย่างนี้แหละฝึกจิตฝึกใจครับท่านอาจารย์ครับผมก็เกินอยากให้โยมมีศรัทธาในพระศาสนาจะได้เกิดวิริยะเกิดความพวกเราทำกันได้มนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนถ้าเราทำกันได้อยู่ที่เราทำหรือไม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกธรรมะเนี่ยไม่ยากหรอกมันยากที่ไม่ทำมันยากตรงที่เราไม่ทำพอทำไปแล้วมันยากตรงที่เราไม่มีความเพียรทำกระท่อนกระแท่นหยุดหยุดขัดขัดไม่ทำให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอเนี่ยมันยากตรงอาจารย์ตรงนั้นมีคำถามมาบ้างยังครับ
1: ครับคำถามวันนี้ครับมาคำถามแรกมาจากโยมสันวรัตหินอ่อนอันผิดขออภัยครับเป็นภาษาอังกฤษอยากถามว่าใจเป็นทุกข์กับลูกกลัวเขาสุขภาพไม่ดีกับการเล่นเกมการดูมือถือมากพยายามสอนเขาแต่เขาไม่ฟังไม่เชื่อจะต้องวางใจอย่างไรคะถ้าถือว่าเป็นกรรมของเขาเป็นชีวิตของเขาจะผิดไหมคะ
0: ครับกราบอาจารย์อาจารย์นิมนต์ตอบโยมเลยครับ
1: ครับ
0: คุยกับโยม
1: จะเป็นทุกข์เพราะเห็นรูปเล่นเกมเห็นรูปเล่นโทรศัพท์มือถือก็เพราะว่าสมัยยุคสมัยนี้เป็นก็เป็นสมัยที่มันมีการล้ำหน้าทางวิทยาการมีการวิวัฒนาการในเรื่องของสิ่งเครื่องมือเครื่องใช้เพราะจริงๆมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเราเกิดมาในยุคนี้เนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงๆในเรื่องของเกมก็ดีโทรศัพท์มือถือที่มันมีสิ่งต่างๆอยู่ในนี้อยู่ในโทรศัพท์ก็มันก็จริงๆมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในนี้อันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่มันมีดังที่กล่าวว่าลูกเราหรือว่าเราที่เกิดในยุคนี้มันเกิดมาพบสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เป็นไปตามก็เรียกว่าตามความปรารถนาหรือว่าตามจะพูดตามธรรมของเราคือเป็นตัณหาเป็นตัณหาที่คนเราเนี่ยขั้นต้นก็มีการคิดขึ้นมาก่อนจะมีการคิดถึงการที่ทำยังไงจะให้มีความสะดวกสบายในการได้ยินได้ฟังได้การสื่อสารในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งเดิมเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยโทรศัพท์นี่ก็เป็นแค่โทรศัพท์ที่สามารถสื่อสารกันได้แบบโทรศัพท์เท่านั้นเองสมัยก่อนก็เป็นทางสายด้วยซ้ำไปต้องใช้สายสมัยนี้ก็พัฒนาขึ้นมาวิทยาการล้ำหน้ามันก็พัฒนาขึ้นมากลายเป็นคลื่นแบบไม่ต้องใช้สัญญาณที่ไหลไปตามสายกลายเป็นคลื่นเลยคลื่นที่เป็นคลื่นโทรศัพท์แล้วก็เมื่อก่อนก็แยกเป็นประเภทโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ตามที่กล่าวโทรทัศน์ก็เป็นโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องของโทรทัศน์เลยที่ต้องมีแผงรับสัญญาณอะไรทั้งหลายที่ต้องรับแล้วก็ดูโทรศัพท์ได้ก็ต้องไปดูที่เครื่องโทรทัศน์เป็นโทรทัศน์ก็ดูที่เครื่องโทรทัศน์เลยวิทยุก็เหมือนกันวิทยุสมัยก่อนก็แยกกันออกไปวิทยุต้องมีขึ้นวิทยุแล้วก็ต้องเอาตัววิทยุมารับฟังมาเปิดฟังนั่นรวมทั้งโทรเลขด้วยเมื่อก่อนโทรเลขก็ต้องใช้มีการเขาเรียกว่าทางสายผ่านทางสายทางสัญญาณโทรเลขเมื่อก่อนนี้ต้องเคาะเป็น

0: สัญญาแล้วก็ไปแปลเป็นตัวอักษรเคาะกี่ครั้งเป็นตัวอักษรอะไรเป็นหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาไปสื่อกันไปทางสายก็ทุกอย่างเป็นประเภทหมดเลยเป็นแต่ละประเภทที่ต้องแยกอุปกรณ์แล้วประเภทหมดก็สมัยนี้กลายเป็นมารวมอยู่ในโทรศัพท์ก็ดังที่กล่าวว่าจากเหตุที่กล่าวในที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยมันเป็นแยกแบบนั้นก็ไม่สะดวกในการใช้เพราะคนเราเนี่ยอยากให้สะดวกก็คืออยากสุขนั่นเองอยากสุขในสิ่งที่ตัวเองจะกระทำคนคิดโทรศัพท์มือถือก็คิดขึ้นมาแบบนี้แหละก็อยากให้คนที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ใช้ไปด้วยกันในเครื่องเดียวกันเลยก็เลยคิดมือถือแบบนี้ขึ้นมาเพราะในสมัยนี้ก็เลยมีทุกอย่างอย่างนี้หมดเลยนั่นแหละเป็นเรื่องของความต้องการที่อยากให้เป็นไปนั่นก็เป็นเรื่องของตัณหาคือความสะดวกสบายความสุขนั่นแหละสุขนี่เราชอบทุกเราไม่ชอบดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวเพราะเรามีอวิชชาครอบงำมาเพราะอวิชชามันไม่รู้จริงมันรักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยมันก็เลยเป็นไปแบบนี้สนองไอ้คนคิดก็สนองความอยากของคนทั้งโลกได้ก็คิดสิ่งนี้ขึ้นมาพอคิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็ทำให้ตัวเองมีรายได้ด้วยมีความพอคิดขึ้นมาแบบนี้ก็พอหวังรายได้นั่นแหละก็เป็นนั่นแหละไม่พ้นเรื่องของโลกปวดหลงที่มันเป็นไปตามอวิชชาที่ครอบงำเราอยู่นั่นแหละเพราะทุกคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้หมดนะก็จะมีความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราเป็นเช่นนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เขาจับได้ว่าคนในโลกมีความปรารถนาแบบนี้อยากให้สะดวกสบายด้วยการใช้สิ่งอุปกรณ์แบบนี้พอคิดขึ้นมาในปัจจุบันก็มีผลมันมีผลถึงเรามีผลถึงลูกหลานเราทำให้บางคนหลายคนไม่ใช่บางคนด้วยหลายคนส่วนมากเนี่ยมันใช้โทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆเนี่ยคนพ่อแม่เนี่ยพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะบางทีลูกอยู่คนเดียวกลัวลูกเหงาเอาโทรศัพท์มาให้ลูกเล่นตั้งแต่บางทีบางคนเนี่ยยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะให้ลูกเล่นโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์เนี่ยก็โอ้โหมีความเพลิดเพลินมากมายบางทีพอเราเข้าไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็มีภาพมีเสียงมีอะไรอยู่ในนั้นมีภาพวิดีโอพอก็เข้าไปดูพอไปดูแล้วดูเรื่องนี้เสร็จมันมีเรื่องอื่นต่อไปให้อีกก็เรียกว่าเลื่อนไปดูอย่างอื่นที่มันมีต่ออีกนั่นน่ะกลายเป็นสิ่งดีก็มีสิ่งไม่ดีก็มีที่อยู่ในนั้นแล้วเราก็เสพกันเข้าไปเด็กก็เสพผู้ใหญ่กังคนก็เสพหลายคนก็เสพแล้วก็ติดด้วยพอติดก็ดังที่กล่าวติดไปก็เป็นเช่นนั้นพอติดไปแล้วก็ทำให้บางทีก็เกิดปัญหาในเรื่องสายตาก็ดีเด็กบางคนเนี่ยดูโทรศัพท์มากตั้งแต่เด็กต้องตัดแว่นใส่เลยบางคนในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ได้สายตาสั้นเลยแต่ลูกพอมาดูโทรศัพท์มากสายตาสั้นเลยลูกบางคนดูเล่นโทรศัพท์เล่นเกมพวกเนี้ยไม่สนใจเรื่องอาหารถึงเวลารับอาหารก็ไม่ทานอาหารก็ไปเล่นจนนี้สุดเป็นโรคกระเพาะอาหารมั้งเป็นโรคขาดอาหารแบบนี้ร่างกายไม่แข็งแรงมั้งเพราะไม่ออกกำลังกายไม่ไปทำอย่างอื่นเลยติดแต่โทรศัพท์ทั้งพ่อแม่ทุกคนก็จะห่วงแบบนี้โดนทั้งโยมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าเห็นลูกติดแบบนี้เนี่ยไปห้ามเขาก็ไม่ฟังเห็นไหมเพราะมันพอเสพเข้าไปมันติดอย่างที่กล่าวบางทีเราไม่ตั้งใจติดด้วยซ้ำไปแต่มันพาไปพอเห็นภาพนี้จบเรื่องไปดูภาพนั้นมันติดไปเรื่อยคนนั่งเนี่ยดูโทรศัพท์แป๊บเดียวเอ๊ะทำไม2-3 ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเป็นโรคหลายอย่างที่ตามมาแม้กระทั่งบางคนนั่งมากๆเนี่ยก็ไม่ดีนั่งมากๆก็ทำให้เขาเรียกว่าร่างกายไม่สมดุลมันนั่งอย่างเดียวไม่ลุกไม่เดินไม่อะไรบ้างเนี่ยบางคนก็เป็นโรคที่บางทีเขาเรียกอะไรลุกขึ้นมานั่งจนมากๆจนบางคนอาจจะลุกยากก็มีบางทีนะทำให้เกิดการที่ไม่ลุกเนี่ยขาก็มีปัญหาปวดขาปวดแข้งบางคนก็เดินไม่ค่อยจะไหวกลายเป็นโรค ต่างๆต่อไปอีกนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเข้าไปผัวพันโยมจึงห่วงเหมือนกันเพราะนั้นโยมก็ห่วงไม่อยากให้ลูกเข้าไปติดโทรศัพท์เล่นเกมแล้วก็พยายามสั่งสอนไม่ให้เขาแบบเล่นดูโทรศัพท์มากอย่างนั้นมาแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังอย่างโยมกว่าโยมบอกว่าถ้าแบบนี้เราจะวางใจอย่างไรจะถือว่าเป็นกรรมของเขาเป็นชีวิตของเขาอันนี้จะผิดหรือไม่จริงๆถ้าถามว่าเป็นเรื่องกรรมใช่ไหมก็ถามว่าเป็นเรื่องกรรมก็เป็นได้เพราะว่าทำไมเขาต้องเกิดมายุคนี้ทำไมเขาต้องมาเจอแบบนี้เราทำไมต้องมาเจอแบบนี้ถ้าบอกว่าเป็นกรรมก็เป็นกรรมเป็นเรื่องของผลแห่งกรรมผลแห่งภพที่เคยเป็นมานั่นเองเราก็มีกรรมสัมพันธ์ต่อกันนั่นแหละเพราะเราเกิดมาในยุคนี้ก็จะเป็นเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยถูกเขาห้ามแล้วเราก็ไม่ค่อยไม่เชื่อฟังมาในอดีตปัจจุบันเรามาห้ามเขาไม่ให้ทำแบบนี้เขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังอันนี้เป็นเรื่องของกรรมก็ได้ตามที่โยมว่าเพราะฉะนั้นถามว่าจะผิดหรือไม่จะผิดไหมถ้าที่โยมถามก็หมายถึงว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเนี่ยผิดไหมในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ก็น่าจะผิดกรรมสัมพันธ์ก็จริงแต่ว่ากรรมเก่าทำให้เป็นไปแต่กรรมใหม่ต้องแก้วันเรามารับกรรมเก่าเนี่ยเราแก้ด้วยกรรมใหม่แก้ด้วยกรรมใหม่ทำภพใหม่ให้ดีวันเราก็ต้องตักเตือนเขาเป็นลูกเราก็ต้องชี้ให้เห็นถึงโทษภัยต่างๆที่อาตมาได้ยกตัวอย่างนี้แหละการอาจจะมีโรคภัยอย่างอื่นที่เป็นผลข้างเคียงหลายๆโรคก็ได้ที่อาตมาพูดไม่หมดโยมก็ต้องหารายละเอียดพวกนี้แหละไปบอกกับลูกหายกเหตุผลให้ลูกฟังดีที่สุดคือต้องมีตัวอย่างต้องหาตัวอย่างของคนที่ดูโทรศัพท์มากๆเล่นเกมมากๆเนี่ยมันมีบางคนเล่นเกมมากๆเดี๋ยวไปเสียเงินค่าเกมในออนไลน์เสียเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะสมัยก่อนโทรศัพท์เล่นเกมแบบเนี้ยก็เสียค่าโทรศัพท์กันตกใจพ่อแม่ตกใจลูกเล่นโทรศัพท์นะเสียค่าโทรศัพท์เป็นหมื่นๆเพราะนี่แหละเป็นเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่จะต้องเข้าไปตักเตือนบอกกล่าวเล่าเหตุนะแล้วก็ผลของโทษภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เอาไปบอกเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้แหละแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเช่นนี้ถ้าไปเล่นสมมติว่าตอนนี้ยังไม่เล่นถึงขนาดว่าไปเสียค่าเกมในโทรศัพท์เนี่ยแต่ถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็ใครเดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนแต่พ่อแม่เดือดร้อนแล้วก็ต้องถ้าให้เข้าถึงธรรมก็บอกว่ากรรมเนี้ยถ้าทำแบบนี้ต่อไปตัวเองก็ได้รับนั่นแหละเพราะนั้นทำให้พ่อแม่เดือดร้อนต่อไปตัวเองมีลูกก็จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเหมือนกันแบบนี้แหละเราก็ต้องสั่งสอนนี่เราต้องมีหน้าที่สั่งสอนเพราะโยมบอกว่าวางใจยังไงต้องสอนโยมเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนสอนให้ลูกรู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ชอบรู้ธรรมของพระเจ้าด้วยแบบนี้แหละก็จะเป็นขั้นหนึ่งที่ทำตามหน้าที่ด้วยแล้วก็เป็นการทำสิ่งที่ดีให้เกิดในชีวิตของเราก็คือการทำกรรมใหม่พบใหม่ให้ดีด้วยตามที่กล่าวแต่ส่วนว่าเขาจะเชื่อฟังหรือไม่อย่างไรเนี่ยนี่เป็นกรรมที่โยมว่าอีกก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งที่บางทีมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่ฟังก็อันนี้เราก็ตามที่โยมว่าเราก็ต้องวางใจนิดหน่อยแต่ว่ามีโอกาสก็ต้องสอนทุกครั้งนั่นแหละสอนให้จนกว่าเขาจะดีขึ้นมาได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีจะทำให้เขาเพื่อที่จะให้ไม่ทำผิดพลาดไปในสิ่งที่เขาทำอยู่เราอาจจะสอนให้เขาดูในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ได้อย่าให้ไปดูสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับท่านอาจารย์ครับผมแนะนำโยมประมาณนี้ครับ
1: เติมครับมีคำถามนี้บอกว่าลูกเป็นทุกข์เพราะลูกเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกไม่มีข้อมูลว่าลูกอายุเท่าไหร่เล่นเกมมือถือพยายามสอนแล้วสอนแต่ไม่ฟังไม่เชื่อเราก็พยายามแล้วนะทีนี้ไอ้เรื่องทางครอบครัวสุขภาพจิตเนี่ยเราก็มีพวกนักวิชาการหรือคุณหมอเนี่ยที่เขาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฮะ ปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็ขอคำแนะนำปรึกษาได้เขาอาจจะเราเป็นพ่อเป็นแม่ครับที่เขาใช้โทรศัพท์ใครซื้อให้แต่เขาต้องเติมเงินเติมอะไรใครทำเราอาจจะมีข้อกำหนดข้อวางอะไรของเราได้เพราะเราเป็นผู้ปกครองเราลองหาดูลองถามเนี่ยพวกนักวิชาการเนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องเด็กเรื่องครอบครัวส่วนจะวางใจยังไงเนี่ยหน้าที่เราแล้ววางใจเราเนี่ยเรารู้ว่าพ่อแม่เนี่ยท่านเปรียบเหมือนพรมของลูกมีเมตตารักเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วมีความกรุณาถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราพร้อมที่ช่วยเหลือพอยินดีมุทิตาเขาเมื่อประสบความสำเร็จคำว่าวางใจเนี่ยอุเบกขาเนี่ยก็คือไม่ใช่วางเฉยไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมตามชีวิตของเขาเฉยในนี้คือปล่อยให้เขาเผชิญโลกแต่เรามองดูอยู่เผชิญโลกให้เขาลองผิดลองถูกเขาให้รู้ว่าได้เรียนรู้โลกไม่ใช่เราไปให้เมตตากรุณาช่วยอย่างเงี้ยลูกก็ไม่โตสักทีมีอะไรก็ให้มีอะไรก็รักกรุณาโอ้ยเมตตาแต่พ่อแม่เนี่ยก็ต้องมีไอ้ตัวอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวหลักการให้เมตตาถูกต้องตรงธรรมเราให้เขามือถือเราซื้อเองเนี่ยเราเติมเงินโทรศัพท์มีอะไรต่างๆเนี่ยทีเนี้ยเมตตาให้ถูกต้องตรงธรรมเขาเรียกว่าผมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาไอ้ตัวสุดท้ายนี่แหละตัวธรรมะมาคุมเมตตากรุณาให้ถูกต้องตรงธรรมอย่าปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยเขาไปใช้กรรมตามชีวิตอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช่คำนี้ไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วนะการใช้ชีวิตความผิดความถูกเราก็เหมือนกันเราก็เป็นกรรมของเราด้วยกรรมของเราชีวิตของเราอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยกรรมเก่ามันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อขึ้นมาเราก็สร้างกรรมใหม่ให้ดีไอ้สำคัญตรงที่วางใจยังไงนี่แหละวางใจที่เป็นอุเบกขาให้อยู่ในธรรมไม่ใช่วางเฉยแต่เฉยมองเฉยคอยช่วยเหลือถ้าเขามีปัญหาทุกจริงๆแล้วก็ค่อยยื่นมือช่วยเหลืออันนี้ในกรณีที่ลูกอาจจะมีวุฒิภาวะมีครอบครัวมีอะไรไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเชิญโลกลองผิดลองถูกเพราะเขาลำบากลำบนแล้วก็ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถแต่ถ้ายังเป็นเด็กอยู่ในความปกครองของเราเป็นลูกเล็กๆเนี่ยที่เขาทำอย่างเงี้ยเรามีอุบายเยอะแยะให้ทำให้เขาเห็นคุณเห็นโทษอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอยู่กับเขาพาเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้กิจกรรมร่วมกันเนี่ยให้เขาห่างออกจากตรงนั้นก่อนแล้วก็บอกเขาตั้งกำหนดกติกากฎเกณฑ์วันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งใช้ตอนไหนยังไงตอนไหนควรจะอยู่กับเรื่องการเรียนอะไรพวกนี้เราเป็นผู้ปกครองฮะเราก็ต้องวางกฎกติกาไม่งั้นเราก็ลดค่าใช้จ่ายมีข้อปฏิบัติถามนักวิชาการคุณหมอเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละแต่แม่ก็ต้องดูแล้วนะแม่ก็ต้องวางใจคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยวางใจเราทำสุดสติพยายามแล้วยมเขียนว่าพยายามแล้วพยายามแล้วสุดสติกำลังความสามารถผลออกมายังไงเราก็ทำใจให้เป็นกลางคือเฉยได้วางเป็นไม่ทุกข์กับสิ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวางใจตัวเองวางที่ใจตัวเองเราก็ทำตามสุดสติปัญญาความสามารถคำว่าอุเบกขาก็คือคุมเมตตาไม่ให้กลายเป็นเสน่หากรุณาไม่ใช่เป็นสงสารทำให้จิตใจเราเดือดร้อนจิตใจเราขุ่นมัววางจิตให้เป็นกลางทำใจให้สบายเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะญาติโยมครับ
0: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบว

พระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ081564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครราราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภารินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้าง ก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณสาราดุสิตดารัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประ

0: น้ำขิงที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
1: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมสีให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
2: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

0: เพราะนั้นทำให้มากทำให้มากเอาไว
1: ้เราดูดิทั้งวันเนี่ยเราส่งจิตออกข้างนอกกี่ชั่วโมงแล้วอยู่ๆเราจะมาคุมให้มันอยู่กับที่ธรรมดาอยู่แล้วมันก็ต้องดื้อมันก็ต้องดิ้นตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณความเคยชินของเขาก็คุมมันไว้คุมมันไม่เป็นไรคิดไปก็ไม่เป็นไรดูมันเหมือนเรามองเด็กนะครูบาอาจารย์ท่านอุปมาเหมือนเราเลี้ยงเด็กมันก็คานเล่นไปเราก็ดูมันเฉยๆโดยไม่ไปกังวลอะไรแต่ดูอยู่เห็นอยู่ดูอยู่ว่าคอยระวังไม่ให้เข้าไปจับของมีคมไม่ไปจับอะไรเลยครับที่มันอันตรายไปในที่อันตรายพอมันจะไปตรงนั้นแล้วก็ดึงกลับมาถ้าเราคิดถึงอดีตมันเพลินเนี่ยอดีตเนี่ยเพลินจะผ่านมาแล้วเนี่ยพอมันคิดเพลินไปมันจะทำให้จิตใจเศร้าของขุ่นมัวไม่เอาแล้วนะดึงกลับมาในขั้นฝึกฝนก็ยังจะทำให้จิตเศร้าของนะในอดีตผ่านมาแล้วพอเราคิดไปเราเคยบกพร่องผิดพลาดบางทีตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำพอมันเริ่มทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วตัดใจกลับมาเรารู้แล้วเนี่ยทุกโทษเป็นแบบนี้แล้วก็กลับมาจะพอหลังภาวนาปัญจะไปอีกไปปรุงแต่งอนาคตอะไรก็ตามเราก็รู้อยู่แล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ให้รู้จิตเห็นใจตัวเองคิดดีก็ให้เฉยได้คิดร้ายเราก็วางเป็นตอนนั้นที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็กำหนดเอาว่าเราจะนั่งเราจะอยู่เรามีเจตจำนงเจตนาจะดึงจิตจะทำจิตฝึกจิตเจริญสติเป็นเป้าหมายเป็นที่ตั้งของเราเนี่ยส่วนเรื่องอื่นมันจะเผลอไปจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นในเราก็ไม่ได้ไปยึดไม่ได้ไปกังวลทำความเพียรเนี่ยเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจออกทำบ่อยๆแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยหรือเป็นอาชินตกรรมทำซ้ำๆทำบ่อยๆจะอยู่ในลักษณะไหนอิริยาบถไหนในชีวิตประจำวันเราก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกเสมอใช้กายองค์พระตรัสเองว่าลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงเป็นเครื่องปรุงแต่งกายเราใช้ลมก็เหมือนเราดูกายเราหรือแม้จะมาดูกายหลักๆคือวิญญาณบทเคลื่อนไหวก็เอากายเนี่ยเป็นอารมณ์นี่แหละในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานในเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้าเราทำบ่อยๆลมเข้าลมออกหรือกำหนดที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยฝึกจิตให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่พอหนักๆเราทำบ่อยๆเข้าเราสามารถที่จะให้อยู่นานเท่าที่เราต้องการนะนั่นแหละคือสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราทำงานแล้วก็มีจิตตั้งมั่นอยู่ที่เนื้องานอยู่กับข้อมูลงานที่เราทำเราปัดกวาดบ้านก็อยู่ตรงนั้นเข้าห้องน้ำก็อยู่ตรงนั้นให้จิตอยู่ตรงนั้นใช้บรรยากาศใช้ปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบไปทางนู้นทีทางนี้ทีภาษาพระเรียกส่งออกนอกส่งออกไปข้างนอกไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ภายในกายปัจจุบันตอบโยมก็คือทำเยอะๆทำมากๆถ้าอาจารย์มีแง่มุมอื่นนะครับ
2: ครับก็สมาธินี่ถ้าโยมศึกษาจากการได้ยินได้ฟังก็ดีการศึกษาจากการอ่านในตำรับตำราทั้งหลายก็ดีจริงๆสมาธินี่การจะทำให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมีวิธีการมีหลายอย่างนะแต่อันนี้ก็ต้องทำให้มากตามที่ท่านอาจารย์แล้วมันจะเจอเองว่าทำหลายๆอย่างเนี่ยทำยังไงเพราะถ้าทำให้มากเดี๋ยวมันจะเจอเองแต่ในขั้นต้นเนี่ยจริงๆพอโยมบอกว่านั่งสมาธิแต่ไม่จิตไม่เคยสงบเลยจิตไม่เคยสงบต้องทำอย่างไรแสดงว่ายึดโยมไปยึดความสงบนั่นเองอาจจะได้เคยยินมาว่าทำสมาธิเนี่ยมันจะทำให้จิตสงบนั่นเองเพราะพอโยมประจับจุดนี้นะพอเริ่มทำสมาธิโยมก็จะหวังแต่ความสงบเลยอันนี้ถ้าหวังนี่ก็คืออยากนั่นแหละเพราะอยากมันเป็นตัณหาไปแล้ว อยากได้อยากได้ในสมาธิอยากได้ในจิตสงบมันจะไม่เป็นให้โยมเลยเพราะโยมมีจิตที่ไปเป็นตัณหาเสียแล้วไปอยากได้มันเพราะทํายังไงก็ไม่ได้ครับพอจิตมันคอยจะอยากจะได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้สักทีมันก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้เพราะมันเป็นตัณหามันเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นโยมจะเป็นทุกข์ที่มันไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้มันจริงๆการปฏิบัติที่บอกว่ามีหลายหนทางเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนว่าการปฏิบัติในขั้นต้นเนี่ยก็คือถ้ารู้อะไรนี่ต้องทิ้งให้หมดเลยเวลาที่ทำกรรมฐานทำสมาธิในขั้นต้นขั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยครับสมาธิก็คือกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งเนี่ยเวลาทำเนี่ยโยมต้องทิ้งให้หมดเลยสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าอย่าไปนึกพิจารณาอย่างเดียวให้พิจารณารู้เฉพาะหน้ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองแล้วก็ให้ทำไปด้วยอานาปานสติก็ได้ก็ดูลมหายใจเข้าบางท่านก็บอกว่าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกว่าครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่สอนว่าลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็บางทีก็ให้รู้เองมันจะรู้ได้เหมือนกันวันต้องทำให้มากนั่นแหละตามที่ท่านพระอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นว่างเมื่อไหร่ทำให้มากเดี๋ยวมันจะรู้เองมันจะรู้เองว่าบางทีต้องมีคำบริกรรมไหมต้องหรือว่าต้องไม่ต้องใช้คำบริกรรมมันจะรู้มันเองเพราะฉะนั้นในขั้นต้นก็คือต้องดังที่กล่าวแล้วก็ดูแค่ลมหายใจอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดนั่นแหละที่เรียกว่าเกิดเขาเรียกพิจารณาเฉพาะหน้าเนี่ยเพราะอะไรมันเกิดขึ้นก็ให้รู้พอทำไปมากๆเดี๋ยวมันรู้เองว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละ4อย่าง4เรื่องนี้ที่มันจะเกิดในการที่จะเข้าไปรู้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละยิ่งมันก็เป็นเรื่องของจิตที่เดินไปในสมาธิบ้างจิตที่เป็นนิวรณ์5บ้างที่มีกิเลสเข้ามากั้นมันก็จะเห็นเนี่ยแต่มันเห็นรวมอยู่ในเรื่องของกายสภาวะกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องทิ้งก่อนเพราะจะให้สงบเนี่ยอย่าไปยึดต้องทิ้งก่อนก็ต้องพอปฏิบัติแล้วก็ดูเฉพาะหน้าอย่างเดียวดังที่กล่าวไม่ต้องคิดว่าอยากจะให้มันสงบหรือไม่อยากให้มันสงบคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไงดูไม่ได้คิดอีกแหละดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองมันดูแล้วมันเกิดขึ้นก็ให้รู้แค่นั้นแหละตอนที่มันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดแต่ตอนที่เรารู้ว่ามันเกิดนั่นแหละมันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่พอเราไปรู้มันเข้าว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่สมาธิอย่างนี้มันก็จะรู้ว่ามันดับนี่จะเห็นความเกิดดับก็ให้รู้อย่างนี้แหละรู้ว่าอ้าวนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สมาธิที่ไม่ใช่ลมหายใจเนี่ยมันไปรู้ไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ไปเห็นอดีตหรือว่าไปนึกถึงอนาคตอะไรก็แล้วแต่ไปรู้แบบนี้นะพอมันปรุงไปแบบนี้แต่พอเราไปรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่กรรมฐานนี่เราทำกรรมฐานอยู่เรามีจิตระลึกในสมาสติอยู่เพราะฉะนั้นพอมันกลับไปที่กรรมฐานพอมันรู้ว่ามันไม่ใช่กรรมฐานนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันดับไปแต่ถ้าจะเราจะมาพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องทิ้งก่อนในขั้นต้นแล้วกันทิ้งก่อนทิ้งสิ่งที่เรารู้มาต่างๆรู้ธรรมต่างๆที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษามาตามที่กล่าวต้องทิ้งให้หมดเลยแล้วก็พิจารณาไปพอพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วบางทีก็ถ้าด้วยบารมีต่างๆด้วยก็เรียกว่าสิ่งที่เราอาจจะเคยได้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนก็ได้มาทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันด้วยบางทีก็มาในเรื่องของบารมีอาจจะมากพออาจจะเดินไปในองค์ฌานก็ได้เราอาจจะเห็นในอารมณ์ฌานซึ่งเดินไปตามองค์ฌานในปฐมฌานที่เราทำมันอาจจะเห็นปิติขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็จะเห็นไปตามองค์ฌานมันก็จะรู้เองรู้ในสิ่งที่เห็นถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจหรือยังศึกษาไม่ถึงไม่ได้ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์ก็จะรู้ไปเรื่อยๆรู้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องไม่รู้ก่อนหรือบางคนพอทำได้แล้วก็อยากอีกแล้วพอทำไปได้ปิติได้สุขบางทีจิตเป็นสมาธิเคยเป็นมาแล้วด้วยแล้วพอได้สักครั้งเดียวทีนี้มันอยากอีกมันอยากมันกลายเป็นตัณหาอีกเพราะฉะนั้นเวลาทำเมื่อไหร่ก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนที่เคยได้เป็นวันนี้เราก็ต้องมาทำให้มากทำให้เจริญอีกนั่นที่ท่านอาจารย์กล่าวพอทำให้มากทำให้เจริญมันก็จะเห็นว่าอยากมันจะไม่ได้ทำไปมากๆเดี๋ยวรู้เลยอยากมันไม่ได้อยากให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนเคยที่เป็นแต่มันทำไม่ได้มันก็ฝึกความอยากไปเรื่อยๆฝึกจนกว่ามันไม่อยากแล้วพอมันไม่อยากมันรู้ว่าอยากมันไม่ได้ต่อไปมันจะปล่อยวางแล้วมันปล่อยวางเราก็ทำตามสิ่งที่เขาจะปล่อยวางนะก็คืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแบบนั้น พอเห็นพอจะทำว่าอะไรเกิดให้มันเกิดนั่นก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมันจะเป็นเวขาแล้วพอเป็นเวขาเดี๋ยวมันจะเดินไปในองค์ฌานเองพอเดินไปจากไปตามองค์ฌานเองแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับไปที่สมาธิให้ดูก็ได้แต่นั่นแหละพอเราละได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอยากมันอีกเพราะทำทั้งหลายเกิดดับเป็นธรรมดานั่นแหละมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันก็ให้ทำแบบนี้แล้วอาจจะพบสิ่งที่โยมอยากได้คือสิ่งที่เป็นสมาธิหรือจิตสงบจะสงบได้เพราะนั้นต้องไม่อยากได้มันก่อนครับท่านอาจารย์ครับผมรอบโยมประมาณนี้ครับ
1: ครับสาธุครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ

0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมใช้นามว่า AX AP ทำอย่างไรจะเรียนไฟนั้นแล้วเข้าใจเพราะเรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจครับ
1: การเงินเนี่ยไฟนั้นการเงินไอ้เรียนพวกนี้ทางโลกนะต้องไปถามเราอยากเรียนการเงินการธนาคารก็ต้องไปเรียนรู้จริงการเงินเนี่ยการใช้จ่ายการรักษาทรัพย์อะไรที่ในทางพระศาสนาเนี่ยก็ต้องเฉลี่ยรู้จักใช้รู้จักเก็บอะไรควรใช้ไม่ใช้แต่ถ้าเราเรียนเรื่องการเงินการธนาคารเราก็ต้องไปศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับสถิติดีมานด์ซัพพลายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดที่จะต้องเกี่ยวกับสถิติพวกนี้เขาจะเรียนกันก็ต้องไปถามไอ้พวกนั้นเรื่องไฟแนนซ์การเงินก็ต้องไปเข้าใจต้องไปเรียนก็เป็นเรื่องของทางโลกโยมก็ไปถามทางนั้นน่ะนะแต่ทางธรรมเนี่ยท่านก็จำอยู่ว่าจำรายละเอียดไม่มากพอก็เกี่ยวกับการใช้จ่ายการเก็บแบ่งส่วนไหนไว้ใช้ยังไงอะไรต่างๆเกี่ยวกับการใช้ในชีวิตประจำวันเก็บรักษาใช้จ่ายเรื่องภาษีเป็นอะไรพวกนี้ก็มีนะมีกรรมในทางพระเพราะฉะนั้นเราเรียนพวกนี้ก็ต้องรังทางโลกนะใช่ไหมอาจารย์ครับ
0: ครับคือวันนี้โยมบอกว่าโยมเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจแสดงว่าโยมกำลังเรียนอยู่แต่ไม่เข้าใจโยมต้องถามครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ที่สอนโยมเลยสอนเรื่องไฟนั้นนั่นวันโยมต้องไปถามครูอาจารย์ว่าอันนี้ก็เป็นหลักสูตรจริงๆจะบอกว่าเป็นหลักสูตรใหม่ๆก็จริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมันก็ไปรู้เรื่องตามที่กล่าวเรื่องการเงินการธนาคารต่างๆการสินทรัพย์อะไรทั้งนี้ทั้งหลายแหล่โยมก็ต้องไปถามครูอาจารย์ที่สอนถ้าก็ไม่เข้าใจอย่างไรก็ถามครูอาจารย์นั่นแหละก็นี่แหละบางทีตามเวลาที่ไปสอนแล้วโยมเอาแต่ค่าตามแค่ตามที่อาจารย์สอนบางทีก็ไม่เข้าใจที่ว่าต้องไปถามตัวเราตัวก็ได้หรือถามทางสื่อก็ได้แต่จริงๆเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันก็ถามครูอาจารย์เลยครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมผู้ใช้นามว่าลานหน้าแหลงอ่านผิดขออภัยกับภาษาอังกฤษดูจิตคือการดูกิเลสของตนดูกายคือดูความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้เราเข้าใจถูกไหมคะจะแยกพิจารณาอย่างไรครับ
1: จริงไม่ต้องแยกกิเลสมันเกิดอยู่แล้วในจิตในใจถ้าการดูจิตถ้าเราเอาเรื่องของสติปัฏฐานมาแจงกันนะครับในเรื่องของสติปัฏฐาน4มีกายเวทนาจิตธรรมพอจริงๆเราจับในที่อนาปานสติที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยเราจะเห็นขั้นตอนของเราขั้นตอนเราพัฒนาฝึกจิตอยู่กับลมเข้าลมออกเนี่ยบอกแล้วว่ากายลมก็คือกายหนึ่งในกายทั้งปวงจนเราคล่องแคล่วสามารถคุมลมให้ละเอียดสามารถผ่อนระงับกายสังขารทำให้ลมมันละเอียดขึ้นได้คือตอนนี้จิตมันเป็นสมาธิมีสติตั้งมั่นแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นปรากฏการณ์ขึ้นมาเวทนาก็เกิดเหมือนในองค์ฌานที่พระอาจารย์บอกเนี่ยจะเห็นเวทนามันอยู่ที่เราจะกำหนดจุดไหนเห็นเวทนามีปิติสุขเวทนาเกิดเห็นความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปในขณะที่เราภาวนาก็เพียงแค่ระลึกที่เป็นเพียงรู้เพื่อรู้เป็นเรื่องระลึกเฉยๆแต่เห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นปรากฏการณ์ให้มันเป็นในขณะที่เราดูเนี่ยมันก็มีจิตบางทีมันมีเผลอมันมีเนี่ยมีราคะมีโทสะจิตขมุกขมัวจิตไม่นิ่งไม่ตั้งมั่นตามดูรู้เห็นดูจิตคือการดูกิเลสจริงๆกิเลสเนี่ยมันมีอยู่แล้วในอกในใจถ้าการดูกิเลสจริงๆเนี่ยต้องอยู่ในข้อธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย

ก็ที่ใหญ่ก็คือองค์ธรรมที่เป็นอกุศลธรรมปรากฏพวกนิวรณ์ห้าเนี่ยมีไหมในจิตในใจเราก็ทั้งกิเลสทั้งบุญทั้งบาปกุศลและอกุศลถ้าเกิดอยู่ในจิตในใจการดูจิตเห็นรู้จิตเห็นจิตเนี่ยมันก็เห็นกิเลสที่ปรากฏขึ้นทั้งเป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นการแยกแยะแล้วแต่เราในขณะทางไหนเราชอบดูกายก็จะเอากายเป็นหลักกำหนดดูกายพิจารณากายกายในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยตั้งแต่การดูลมเข้าลมออกเนี่ยในเบื้องต้นจนไปถึงกายในภาพรวมเขาเรียกว่ากายกตาสติดูผมขนเล็บฟันหนังอาการกาย32เราวิเคราะห์วินิจฉัยพิจารณา

ไปในภาพรวมเขาเรียกว่ากายคตาสติดูผมผลและฟันหนังอาการกาย32แล้ววิเคราะห์วินิจพิจารณาใช่เรามองเห็นกายก็คือกายมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงทั้งกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดดับเราเห็นอาการที่มันเกิดดับไม่คงสภาพเดิมก็เป็นอนิจจลักษณะปรากฏให้เราเห็นแต่ที่เราภาวนาก็คือเห็นรูปเห็นนามนี่มันแยกแยะว่าอ๋อนี่กายนี่เรามีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นฝ่ายนามเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นชัดเจนรู้ว่าอะไรรู้อะไรถูกรู้อะไรเป็นรูปเป็นนามพอเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในการฝึกในเบื้องต้นในพื้นฐานนะจะเห็นว่ามันนี่ตัวสตินี่ตัวรู้แล้วมีสิ่งที่ถูกรู้คืออะไรตัวมีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอสติจะมีเป็นตัวนำในการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยเขาจะเรียกสติปัฏฐานการปรากฏขึ้นของสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตเราโดยมีสติระลึกได้ระลึกอยู่มันจะประกอบไปด้วยกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมถ้าเราจะแยกพิจารณาเราอาจจะตั้งมั่นอยู่ในหมวดกายเลยเห็นกายเคลื่อนไหวอิริยาบถเห็นความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านก็มีพิจารณากายที่เป็นที่มันมีความเป็นไปตั้งแต่หมดลมหายใจจนธาตุสี่แยกออกไปเห็นกระดูกเห็นอะไรต่างๆคือสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้แค่นั้นมันไม่เหมือนกับเราดูกายในอสุภะกรรมฐานเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงเพราะมันเป็นคู่ปรับของสุภะนะความราคะความสวยความติดความยึดในรูปรสกลิ่นเสียงอสุภะเนี่ยเหมือนเป็นคู่ปรับมามองความไม่สวยไม่งามเป็นที่น่ารังเกียจแต่การมองในสติปัฏฐานมองแค่นั้นเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามความเป็นจริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าจะต้องรังเกียจหรือดูแล้วไม่สวยไม่งามแต่เห็นมันเป็นแค่นั้นการพิจารณากายในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออิริยาบถเคลื่อนไหวขยับขยื่นหินกายหมายความว่าใช้กายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติให้จิตรู้อยู่ตรงนั้นพอรู้หนักๆเข้าเราก็จะเห็นความเป็นไปโอ้มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้จะลักษณะเกิดความไม่เที่ยง ยมบอกว่าดูกายคือดูความไม่เที่ยงของสังขารคำสังขารในที่นี้เนี่ยโยมมาคู่กับกายก็เรียกว่าเป็นกายสังขารก็การเห็นกายคือสังขารแต่คำว่าสังขารเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีสังขารเนี่ยถ้าอยู่ในขันธ์5ก็เป็นสังขารละขันธ์เป็นสภาพที่ปรุงที่คิดปรุงสภาพที่ปรุงแต่งจิตถ้ามาในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยไอ้สังขารตัวนี้เป็นสังขารทั้งปวงเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเป็นการปรุงแต่งเดี๋ยวจะเป็นบุญญสังขารอบุญญสังขารก็มีอเนชาภิสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจอันนั้นคำว่าสังขารจากคำถามของโยมซึ่งมีดูกายคือดูความไม่เที่ยงของสังขารอันนี้มันก็เป็นไปได้หมดท่านโยมหมายความว่าสังขารตัวนี้เป็นกายไปดูเห็นกายไม่เที่ยงก็ถูกแล้วถ้ามองไปมองมาก็เห็นอาสังขารทั้งปวงก็จะเป็นในเรื่องของนามธรรมกายนี่เป็นรูปธรรมในเรื่องของนามธรรมอาจจะเห็นจิตมันเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของจิตเดี๋ยวมีสุขมีทุกข์จิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นแล้วขณะนี้จิตมีราคะมีโทสะจิตปกคลุมไปด้วยนิวรณ์รู้จิตนี้ก็เป็นสังขารที่มันเกิดดับมันปรุงแต่งกันได้นะครับแต่โดยภาพรวมที่เราฝึกกันเราใช้กายเนี่ยละง่ายเห็นได้ชัดหยาบๆดูลมเข้าลมออกพิจารณากาย

0: ว่าใช่เราใช่ของเราไหมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไปมีความแปรเปลี่ยนไปยังไงวิเคราะห์ให้ควรอยู่หนึ่งเนี่ยอย่างพระอุปัชฌาย์ท่านให้เนี่ยดูผมก่อนแล้วฟันหนังเนี่ยเป็นมูลกรรมฐานเป็นของปฏิคูณท่านเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป้าหมายของเราถอนอุปทานความยึดมั่นว่ากายนี้ใจนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป้าหมายหลักที่เราต้องเห็นว่ากายนี้ใจเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเราพูดโดยสัญญาความจำพูดโดยเห็นหยาบๆมันก็รู้ว่ามันไม่ใช่จริงๆแต่มันยังไม่เข้าไปลึกนะไม่เกิดปฏิกิริยาจนเปลี่ยนแปลงจิตใจเราขออยู่กับทานได้ขาดเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทมหาแต่เราเห็นโดยสัญญาโดยการเรียนรู้โดยการศึกษาเนี่ยเราก็รู้ว่าการนี้อย่างเราจริงเด็กๆ เป็นยังไงอายุมากขึ้นตอนนี้เป็นยังไงแล้วต่อไปเป็นยังไงเราก็เห็นคุณปู่คุณย่าคนโบราณโบราณแต่ก่อนนั้นก็เป็นเด็กเหมือนเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงที่เห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาความเกิดมีความแก่มีความตายแต่มันยังไม่เกิดปฏิกิริยาพิจิตพิจัยให้เราเกิดความกลัวหรือว่าเกิดความจิตที่สลัดออกว่าจะไม่เอาอย่างนี้อีกไม่เป็นอย่างนี้อีกมันยังไม่เกิดตรงนั้นเราจะมีการเนี่ยฮะค่อยๆให้เห็นให้จิตมันละเอียดปานี่ขึ้นให้มันเกิดเดี๋ยววิราคะคลายกำหนัดความยึดมั่นความยินดีในกายนี้ใจนี้ถ้ามันอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกให้มันน้อยลงน้อยลงโดยหลักทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโดยการฝึกฝนก็คือเห็นให้เห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยว่าโอชาติปิตุขาที่พระองค์ตรัสเป็นปฐมเทศนาเนี่ยการแรกเลยว่าทุกข์โอชาติปิตุขาการเกิดเป็นทุกข์แต่เราจะมีสักกี่คนรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ชราปิตุขังมรณะปิตุขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสจนไปถึงสังคิตติปันปาทาขันธาทุกขังพระองค์ตรัสว่าโดยย่อหรือโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นที่ตั้งอุปทานความยึดมั่นอุปทานมาจากไหนก็มาจากตัณหาความอยากปรารถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัณหามาจากไหนก็มาจากอวิชชาความไม่รู้เพราะไม่รู้จริงอย่างอยากแล้วเลยยึดเพราะนั้นการพิจารณาเนี่ยโยมจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้ถ้าเราตามขั้นตอนที่เรียกว่าอนาปานสติที่โยกสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราทำไปเริ่มต้นฝึกจิตให้มันตั้งมั่นมันเชื่อมันอ่อนโยนได้เนี่ยเดี๋ยวปรากฏการต่างๆมันจะเกิดขึ้นมันจะมีปิติมีสุขเหมือนเราทำอะไรสำเร็จเราสามารถควบคุมมันได้ผ่อนระงับมันได้ให้ลมมันนิ่งมันละเอียดมันโปร่งมันโล่งมันจะมีปิติเกิดแล้วก็มองดูสิกขาสิกขาเนี่ยคือศึกษามันดูปรากฏการณ์ก่อนอันนี้เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดอันนี้ดับไปอันนี้จะเกิดได้มันก็จะเป็นขั้นตอนเราทำตามไปให้สมบูรณ์เราก็จะเห็นสภาวะจิตที่ตั้งมั่นจิตจนไปถึงเห็นจิตที่มันมีนิวรณ์ว่าไปมองขันธ์ห้าอะไรต่างๆมันเป็นองค์ธรรมนี่ว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอเราทำตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยรู้เข้าใจตามความเป็นจริงเหมือนเราเข้าเมืองเราจะเข้าทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเปรียบเหมือนประตูเมืองนะสติปัฏฐานเนี่ยเราจะเข้าเมืองเราจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางของเราคือมรรคผลเข้าประตูไหนก็ได้เราจะเน้นทางกายไปทางนาฬิกาหรือธรรมพอเข้าไปถึงยอดถึงใจกลางถึงจุดหมายปลายทางพอเราขึ้นไปที่จุดยอดจุดเป้าหมายที่เราถึงแล้วเนี่ยพอเรามองออกมามันก็จะเห็นทั้ง4ทิศมันก็เป็นไปนะครับมันก็จะเห็นทั้ง4ทิศทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกมันเห็นทั้งช่องทางกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นองค์ธรรมที่น้อมเข้าสู่เห็นรูปนามเห็นความไม่เที่ยงถอนความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นแหละท่านเรียกได้ว่าเมื่อทำสติปัฏฐานสมบูรณ์แล้วเนี่ยเท่ากับทำโพชฌงค์เขียนให้ปรากฏขึ้น ก็เป็นการพูดในทางด้านตำรับตำนานหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับในคำถามนี้ครับ
1: ครับครับครับโยมบอกว่าดูจิตคือการดูกิเลสของตนแล้วก็ดูกายก็คือเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมของสังขารแบบนี้เข้าใจถูกไหมจะพิจารณาแยกพิจารณาอย่างไรก็ท่านอาจารย์ตอบแล้วเพราะจริงๆอ่ะโยมจะแยกไม่แยกก็ได้ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวถ้าพิจารณาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันมันพึ่งพาอาศัยกันที่จะเป็นไปเพราะจิตคือการดูกิเลสถามว่าถูกไหมก็คือถูกเพราะจิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณที่เข้าไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละก็จะทำให้มีเวทนาก่อนจิตเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยจิตก็จะทำให้เป็นเวทนาก่อนเพราะมีเวทนา3อย่างมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาหรือว่าเฉยๆนั้นมันจะเห็นก็จะต้องเป็นไปตามนี้ก่อนพอเป็นไปตามนี้ก่อนถ้ามีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อไหร่นั่นก็คือจะไปตัณหาเพราะสุขในเวทนาก็อยากได้ในตัณหาทุกในเวทนาก็ไม่อยากได้ในปัญหาเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่เข้าไปสู่ปัญหาเลยเพราะฉะนั้นอยากได้ไม่อยากได้อะไรก็ในกามคุณ5นี่คือไปในเรื่องของปัญหาแต่ว่าเวทนานี่จะทําให้เข้าไปปัญหาแต่สิ่งที่โยมเห็นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่จิตเข้าไปรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะแล้วก็จะทําให้ยินดียินร้ายน่ะในเวทนาเพราะเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ต้องไปปัญหาแต่ถ้ามันเฉยๆเนี่ยไม่ไปวันนี้เป็นเรื่องของกิเลส ที่โยมถามที่โยมบอกว่ามันใช่ไหมนะดูจิตดูกิเลสมันก็ใช่ตามที่กล่าวแต่มันมีเหตุมาจาก6ช่องทางตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นไอ้6ช่องทางเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับกายเพราะถ้าโยมบอกว่าแยกได้ไหมก็แยกได้มันไปดูสังขารอีกทีมันก็เห็นแบบนั้นจะเห็นแต่เห็นว่าสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แบบเป็นทุกข์แล้วก็แตกดับมันเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่โยมถามว่าไม่เที่ยงจริงมั้ยแต่เห็นเที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องเห็นทุกข์ด้วยเพราะมันไม่เป็นทุกข์ก็ความไม่เที่ยงนั่นแหละแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ที่กายมันไม่รู้หรอกไอ้จิตเนี่ยมันไปรู้จิตมันไปรู้เรื่องของกายนั่นแหละมันก็มาเป็นทุกข์นั่นเองไม่ชอบแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่จิตมันไม่ชอบมันรักสุขเกลียดทุกข์อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะถ้าถามว่าแยกดูได้มั้ยก็ได้ฉะนั้นพี่นาแบบไม่ต้องแยกเห็นไปตามความจริงแบบนี้ก็ได้ไม่เกี่ยวกันหมดเลยนี่ก็จะเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นตัณหาแล้วไปมีอุปทานเป็นภพก็ไปนั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสหมดเลยแล้วก็ต้องไปทำภพไปทำกรรมก็ต้องเป็นไปตามโลกปวดหลงนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องสิ่งที่เห็นได้เพราะฉะนั้นดูจิตเห็นกิเลสก็ตามขั้นตอนเลยมันเห็นไปจนถึงทำภพนั่นเลยถ้าดูกายก็ดังที่กล่าวนะมันก็ดังที่กล่าวแล้วก็เห็นไม่เที่ยงก็ต้องเห็นเป็นทุกข์เห็นแตกดับเห็นไตรลักษณ์เห็นแบบนี้นี่จะสามารถที่จะเดินต่อไปในขั้นปัญญาทำให้เราสามารถที่จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั่นเองก็จะเห็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของไตรลักษณ์นั่นแหละก็เป็นเรื่องของทั้งหมดเลยในโลกทั้งหมดนี้วันเห็นไตรลักษณ์ในปัญญาก็จะสามารถละสังโยชน์ได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันมาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยก็ประมาณนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมสุกิชีถามว่าสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเรารับรู้ว่ามีการทำบุญแต่เราไม่ได้บอกต่อคนอื่นจะมีผลอย่างไรไหมคะ
0: ก็มีผลนะเหมือนเรามีบ้านแต่ไม่มีใครอยู่กับเราเราทำบุญเนี่ยพระท่านบอกได้เราสร้างโบสถ์วิหารเนี่ยได้วิมานเหมือนเราทำบุญแล้วเราได้วิมานเนี่ยแต่ไม่มีบริวารไม่มีบริวารน่าจะมีผลแบบนี้แหละเหมือนเราทำคนเดียวเราก็ได้คนเดียวเราไม่ไปบอกต่อแต่กรณีนี้น่าตั้งข้อสังเกตดูเพราะทำไมเราไม่ไปบอกต่อคนอื่นมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งเราไม่อยากให้เขามาทำบุญกับเรามาร่วมกิจกรรมกับเราสองก็คือเกรงใจเขาไม่กล้าบอกกลัวเขาจะไม่เห็นด้วยหรือเดือดร้อน ก็แตกต่างกันสองกรณีนี้มันห่วงไว้เราไม่อยากบอกเขาเราอยากจะทำคนเดียวเหมือนกับเราอยากได้บุญคนเดียวอีกอย่างก็คือเกรงใจเขาบอกไม่กล้าบอกผลจะได้อย่างไรก็คือถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนเรามีวิมานนะฮะแบบขาดบริวารตอบสั้นๆนะโยมคือเหมือนชายยกนาฬิกาเนี่ยคนที่บอกบุญเก่งจะมีบริวารนะพูดจาไพเราะเป็นโฆษกเป็นประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยบอกบุญเนี่ยเวลานั่นก็จะมีบริวารมีเพื่อนเยอะมีบริวารมีคนรู้จักคุ้นเคยอะไรเยอะเนี่ยคนที่พูดในเรื่องบุญกุศลนี่ให้ทานบอกบุญเนี่ยพวกการยกนาฬิกาจะเป็นผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่น่ามีศรัทธาเลื่อมใสเกิดชาติไหนพบไหนก็เป็นคนที่พูดจาไพเราะนะมีคนที่ชื่นชมยินดีหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอื่นไหมครับก่อนหมดเวลาคร
1: ับ ครับจริงๆโยมบอกว่าถ้าทำบุญแล้วมีการรับรู้แล้วแล้วไม่บอกคนอื่นไม่บอกต่อมีผลกับคนอื่นไม่จะมีผลอย่างไรไหมก็ดังที่พระอาจารย์กล่าวจริงๆเรื่องนี้เป็นบุญเป็นเรื่องของบุญกิยาวัตถุอยู่ในอันนี้เป็นบุญกิยาวัตถุ10อยู่ในแค่การแบ่งเฉลี่ยบุญเพราะถ้าโยมอาจจะมีอคติอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวแต่ถ้าโยมรู้อย่างนี้ต้องดับอคติโยมถ้าจะเอาบุญต้องดับอคติแล้วก็บอกเขาจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่บอกด้วยการสมมติว่าเขามีการทำบุญพระป่าทอดกฐินโยมก็เอาซองไปให้ก็ได้ถ้าแบบนั้นนะก็นี่เป็นการแบ่งเฉลี่ยบุญโยมก็จะได้บุญอีกต่อด้วยนะเพราะถ้าคิดจะทำให้เป็นกุศลก็ต้องทำแบบนี้แต่ถ้าโยมไม่บอกต่อก็ได้แต่ว่ามีจิตหรือเปล่าที่ไม่อยากให้เขารู้เรื่องบุญนี้เพราะก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องของอกุศลก็ได้ความที่ไม่ชอบเขานั่นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ท่านบอกดีกว่าบอกต่อเขาดีกว่าเพื่อที่จะได้บุญได้กุศลแบบนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีด้วยเป็นบารมีในข้อจริงๆก็ไปอยู่ในข้อทานเป็นเรื่องของทานบารมีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สมควรทำนะเพราะไอ้สิ่งที่ไม่อยากให้พ่ออะไรเพราะไม่ชอบนั้นสมควรละแบบนี้ก็ทำจิตให้เป็นกุศลในทุกๆเรื่องนั่นแหละในบารมีต่างๆในธรรมในบุญทั้งหลายของที่พระองค์ให้ประพฤติปฏิบัติครับท่านอาจารย์มีต่อตรงไหนไหมครับ
0: หมดเวลาแล้วมั้งอาจารย
1: ์ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อได้ชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมูลนิธิรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัด

นนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้

0: สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คือวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังซึ่งนานๆก็จะได้มาพูดรายการจะมากก็ใช้รายการธรรมะที่ไปแสดงสถานที่ต่างๆมา วันนี้เป็นวันที่ร่วงเลยของวันสำคัญมาเช่นวันครูแล้วก็ปีใหม่ซึ่งวันครูนี่ก็ทุกคนก็มองเห็นว่าวันครูนี้เป็นวันที่สำคัญในชีวิตคนไทยหรือว่าครูของโลกก็ว่าได้แต่นี่ครูที่เป็นปูชนียบุคคลที่นำไว้เป็นที่เคารพที่สักการะเรียกว่าเป็นผู้สูงที่ให้สติปัญญาแก่คนทั่วโลกโบราณเราเขาถึงว่าครูเนี่ยเป็นผู้นำแสงสว่างถ้าพูดกันแล้วพุทธเจ้าก็คือครูบรมครูเป็นบรมครูเหมือนกันเป็นครูผู้สอนโลกครูบ้านเรานี่ก็ครูแค่ สอนให้คนได้รู้อ่านออกเขียนได้หรือรู้วิชาอาชีพหรือรู้วิชาทางด้านศาสนาก็เป็นวิชาที่ทั่วไปที่โลกเขานำมาศึกษาเราเรียนเป็นวิชาที่ประกอบด้วยการอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่มีความสุขความทุกข์มีลาภยศสรรเสริญเป็นวิชาอันนี้แต่ครูของพุทธบรมครูคือพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นบรมครูที่สอนคนให้มีดวงตาเห็นธรรมคือสอนคนไม่ให้หลงครูที่สอนคนไม่ให้หลงเนี่ยมีคนคนเดียวในโลกคือพุทธเจ้าเรา การคนไม่หลงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายไม่หลงก็เห็นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่หลงพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้เกิดและไม่หลงเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงมาเกิดกำจัดความหลงได้ดังนั้นบรมครูพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่นย่อคือเรื่องกายกับจิตกายหนึ่งจิตหนึ่งท่านก็ย่นย่อลงมาว่ากายกับจิตเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะคนเราเนี่ยหลงคิดว่ากายเป็นของเราจิตเป็นความคิดของเราเสียใจก็คิดว่าเราเสียใจดีใจก็คิดว่าเราดีใจได้ลาภก็คิดว่าเราได้ลาภได้ยศก็คิดว่าเราได้ยศได้สรรเสริญก็คิดว่าเขาสรรเสริญเราได้ชื่อเสียงก็คิดว่าเราชื่อเสียงเราดีหรือถ้าเสื่อมลาภก็คิดว่าเราเป็นผู้เสื่อมลาภทำไมเราจึงเสื่อมลาภทำไมเราจึงเสื่อมยศทำไมเราจึงทุกข์ใจทำไมเราจึงเสียใจเราจึงเสียชื่อเสียงเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราคิดว่าเราทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมจึงทุกข์กายทำไมจึงทุกข์ใจนี่เพราะเรามีความหลงจึงเห็นว่าทำไมเราจึงไม่มีความพอดีเท่ากับคนอื่นหรือได้ดีเท่าคนอื่นทำไมจึงมีแต่ทุกข์ต้องเสียอกเสียใจก็ไปเห็นคนอื่นดีกว่าเราไอ้คนที่ดีก็ไปคิดว่าตัวเองดีจนหลงในความดีหลงในลาภเพราะตัวเองได้ลาภมากจนลืมตัวลืมให้ทานลืมรักษาศีลลืมเจริญภาวนาหลงในราบได้ยศก็ลืมตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นยศใหญ่ไม่ตกไม่ลงคิดว่ายศนี่จะอยู่คู่คว้าหรืออยู่คู่เราไปตลอดแต่ไม่รู้ว่ายศเนี่ยเป็นของคู่แผ่นดินซึ่งใครๆเกิดมาก็อยากมียศก็มีตัวตายตัวแทนเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ายศของเราคนเดียวก็เกิดความหลงถ้ามียศมากมีลาภมากมีชื่อเสียงมากก็หลงตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นก็ไปหลงชื่อเสียงใครว่าไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าใครว่าดีก็จะชอบใจก็ไปหลงชื่อเสียงหลงลาภหลงยศหลงชื่อเสียงหลงสรรเสริญใครพูดยกยอปอปั้นว่าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจบางคนเนี่ยเขามายกมือไหว้อย่างเดียวให้500บาทมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าพ่อทำตัวเป็นบุคคลสำคัญมีพิเศษอยากให้คนไหว้เขาไหว้ทิ้งยกให้500บาทเพราะตัวเองสร้างมาบารมีมาเพื่อต้องการให้คนเนี่ยสรรเสริญตัวเองทั้งที่ตัวเองนี่มีปมด้อยเป็นคนทุจริตเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมแต่ว่าอยากให้คนอื่นไหว้ตัวเองคือคนที่ไหว้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินก็เลยไปยกมือไหว้ก็เลยได้ครั้งละ500บาท คนก็เลยต้องไปไหว้กันเพื่อจะได้เงินตอนเช้าโผล่มาก็มีคนไปไหว้แล้วไปไหว้ขอเงินเขามีความภูมิใจว่ามีคนมาไหว้เราก็ให้เงินอันนี้เรียกว่าหลงสรรเสริญหลงยนยอคนเราเมื่อตกอยู่ในความหลงเนี่ยไม่มีใครกำจัดได้ก็ทำให้คนเราเนี่ยทำอะไรไปโดยการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นและทำให้สังคมนั้นไม่เจริญกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาของเราใครจะฝืนความปรารถนาเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือเราจะต้องพยายามกำจัดวิถีทางคนอื่นไปเช่นคนเราแย่งกันทุกวันนะแย่งลาภยศกันเนี่ยแย่งเก้าอี้แย่งลาภแย่งยศกันทุกวันเนี่ยก็แย่งกันใครมาขวางทางเราก็ไม่ยอมก็เราจะได้ยศอันนี้ให้ได้ได้ลาภอันนี้ให้ได้ถึงก็เข่นฆ่าฟ้องร้องกันเป็น ถ้าร้อยความกันในโรงในศาลนี่มากมายทั่วโลกต้องมีศาลต้องมีกฎหมายก็คือคนพวกประเภทที่ไม่ยอมกันนี่เองพวกที่ไม่ยอมเสื่อมลาภไม่ยอมเสื่อมยศไม่ยอมเสื่อมไม่ยอมรับความจริงพวกติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้เองคนเราพอตัวเองมีความสุขก็คอยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญหนักสักใหญ่เขาไม่ได้คิดถึงคนที่เขายากจนที่เขาเดือดร้อนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาหลังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเรียกว่าหลงในความสุขตัวเองเขาเรียกว่าคนพวกนี้ลืมความทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าพุทธเจ้าท่านรู้ลึกซึ้งรู้ว่าทุกข์เนี่ยใครหนีไม่พ้นคนเราจะต้องน้ำตานองหน้าวันใดวันหนึ่งทุกคนเวลาคนเราเนี่ยเมื่อปรารถนาความสุขมากๆเนี่ยอะไรก็จะตามมาเช่นมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติมากมายจะปรารถนาบางคนเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยใช้เงินเป็นทิ้งเนี่ยเป็นล้านๆหลายๆล้านเพื่อต้องการให้ได้ความสุขแต่พอเวลาตัวเองมีความทุกข์เนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งต่อความพันพรากอะไรออกมาเกิดมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทรมานใจมากเพราะมันไม่สมหวังความแก่เนี่ยทำให้เราต้องได้ผิดหวังจากความสมบูรณ์เราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพอความแก่เข้ามาเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทรมานทุกอะไรไม่เกินความแก่ความสมหวังที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวรื่นเริงสนุกขนองนั้นมันหมดไปทันทีพอนึกแล้วมันก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความน่าเบื่อหน่ายมีแต่ความว่าเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมีแต่ความแก่เข้ามาครอบงำมันจะให้แต่งตัวให้สวยให้สะให้ยังหนุ่มยังสาวเหมือนเขาเมื่อก่อนมันก็หมดราคาหมดค่าแล้วนี่ความแก่มาทำลายจิตใจคนทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองและที่สุดก็คือความเจ็บคนเราที่เจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกจะหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งผ่าตัดแล้วผ่าติดตัดอีกนี่ยิ่งทรมานมากขึ้นนี่คือความเจ็บเป็นเรื่องทุกข์มากฉะนั้นถึงว่าเจ็บไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็ต้องตายตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเลยในโลกนี้เกิดมาไม่มีใครอยากตายคนที่อยากตายก็คือคนที่ผิดหวังที่เพศที่ไม่ได้อะไรดังใจก็อยากจะตายให้จากโลกนี้ไปเพราะนั้นเขาเรียกว่าคนที่อัปปัญญาคืออยากจะตายให้พ้นทุกข์แต่ที่จริงแล้วไอ้ที่ทุกข์นั่นมันทุกข์มากไอ้จะตายต่อไปนะทุกข์มากกว่าแต่คนเราเนี่ยพอเห็นความทุกข์ของความตายเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ขณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะความตายเนี่ยมันสูญเสียทุกอย่างความแก่ก็สูญเสียความหนุ่มความสาวความเจ็บก็สูญเสียอิสระในการที่คนมีกำลังแข็งแรงจะกินจะเดินจะเหินอย่างกับเขาก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันหมดอิสระภาพของความเป็นคนที่สมบูรณ์ เรียกว่าไม่สมหวังแหละขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์ที่พุทธเจ้าท่านว่าทุกข์อย่างนี้เองทุกข์ในเมื่อเราเห็นความแก่ทุกข์ในเมื่อเราเห็นความเจ็บเข้ามาหรือทุกข์ในเมื่อความแก่เกิดขึ้นทุกข์ในเมื่อความเจ็บเกิดขึ้นไอ้ความเกิดในคนไม่เห็นหรอกคนที่เห็นความเกิดได้ก็คือพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าหรือเป็นมารดาเนี่ยย่อมเห็นความทุกข์ในการเกิดปุถุแต่ก็ต้องเกิดดูบ่อยๆเพราะความหลงมันมีอยู่ก็ยังไม่เห็นจริงทั้งที่มันทุกข์ใจจะขาดก็จริงแต่ว่ามันก็มีความอยากหรือความหลงอยู่มันก็ทำให้เกิดได้อีกแต่ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเห็นหรือพระยาเจ้าเห็นเนี่ยทุกข์ไม่อยากเกิดทุกข์ของพ่อแม่เนี่ยยังทุกข์ยังต้องการลูกต้องการได้ความเกิดอยู่ยังปรารถนามีลูกอยู่ทั้งที่มีแล้วก็อยากจะมีอีกนี่เขาเรียกว่าทุกข์ยังไม่เห็นยังไม่เห็นทุกข์จริงยังไม่เห็นทุกข์ด้วยปัญญา แต่พระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่อยากเกิดอีก

เมื่อไม่อยากเกิดก็ต้องการจะทำให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ก็คือต้องการแสวงหาทางคือทางทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดเพื่อจะไม่มาเกิดอีกก็คือการละลายจิตตัวเองที่ไม่ละลายความอยากตัวเองไม่ต้องการมีรูปร่างหน้าตาอีกต่อไปการที่ไม่อยากมีรูปร่างหน้าตาจิตใจคิดนึกอีกต่อไปก็คือต้องการหาพระนิพพานคือความว่างของจิตนั่นคือการต้องละลายความทุกข์ไม่กลับมาเกิดอีกฉะนั้นทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของที่น่ากลัวน่าสะพรึงกลัวก็เป็นศัตรูอันหนึ่งหรือเป็นมารอันหนึ่งที่คอยมาทำลายความสุขของมนุษย์ที่คนจะไม่สมหวังก็ไม่สมหวังเรื่องนี้เองที่ต้องพัดพรากจากของรักก็พัดพรากเพราะตรงนี้เองพัดพรากเพราะความแก่เพราะความเจ็บความตายอันนี้เป็นสัจธรรมมันหนีไม่พ้นพระพุทธเจ้าท่านหนีพ้นแล้วพระอรหันต์หนีพ้นแล้วไม่เกิดแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกก็ท่านละลายขันธ์ห้าไปได้ละลายจิตใจตัวเองไปได้สามารถทำของเกิดแก่เจ็บตายนี่ให้ดับไปได้ไม่ให้มีอีกต่อไปการที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นแหละคือการไม่มีทุกข์แน่นอนคนเราถ้ายังมีความปรารถนาอยู่ยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ไปคว้าหาสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นั่นคือความทุกข์ทั้งหมดจะสุขก็สุขกันเดียวเดียวแต่ทุกข์ก็ต้องมาในเมื่อเราไม่ได้ดังใจเหมือนเราได้เงินใช้เนี่ยเราก็มีความสุขแต่เมื่อเราจะต้องแก่ต้องตายไปจากเงินเนี่ยเราก็ต้องมีความทุกข์เพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าเราไปได้เราก็คงมีความสุขบางคนที่เขาเอาไปได้เขาก็มีความสุขเช่นว่าทำทานไปรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราจะตายแล้วเขามีความสุขเพราะอะไรเพราะเขานึกถึงบุญของเขาได้แต่ว่ามันก็เป็นสุขในการที่ไปเกิดเป็นคนดีแต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่ามันได้ไปได้ไปเกิดที่ดี ได้ไปเกิดเป็นคนดีได้ไปเกิดในสิ่งที่ดีก็เรียกว่าไปด้วยไปเกิดด้วยปัญญาแต่ถ้าหากว่าถ้าเข้าใจธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาดก็ต้องพยายามละลายความรู้สึกต่างๆออกไปให้มันหมดทั้งอดีตอนาคตการละลายนี่ก็เราก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาด้วยการละลายสิ่งพวกนี้ไปให้ได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราพยายามละลายจนกลายเป็นธาตุสี่เหมือนกับเราเอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายเป็นคนเป็นช้างเป็นไม้มันก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปร่างหน้าตาไม่งัวไม่ควายไม่คนมันก็สมมุติมาเป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่นเราไม่ต้องการจะให้มีสิ่งนั้นเราไม่ต้องการเราก็ละลายดินนั้นเสียทุบดินนั้นให้กลายเป็นดินไปเสียให้รูปร่างหน้าตางัวควายคนนั้นก็เป็นดินไปไม่มีรูปแล้วไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นที่เราปั้นขึ้นมาแล้วก็เรียกละลายกลายเป็นดินไปความรู้สึกของเราก็ต้องละลายตัวเองอย่างนั้นละลายกายจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เราให้เป็นดินไปให้เป็นน้ำไปให้เป็นไฟไปให้เป็นลมไปให้เป็นอากาศธาตุไปนักปฏิบัติก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้มากจนชำนิชำนาญตอนนี้คนจะชำนิชำนาญเนี่ยต้องมีจิตเป็นหนึ่งต้องฝึกให้จิตเป็นหนึ่งให้ได้พอจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอตคตาแล้วก็ถอนออกมาพิจารณาได้ง่ายมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่กายเราจริงหรือเปล่าผมไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าขนไม่ใช่ของเราหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนี่ยมันละลายกายไปเป็นดินจริงหรือเปล่ามันละลายกายเป็นธาตุน้ำจริงหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นลมจริงหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นไฟอากาศหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุไป
ไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอยู่ได้ในโลกนี้ที่อยู่ได้ก็คือธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แต่ตัวตายแล้วธรรมะก็ยังอยู่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมะจะยังอยู่นี่คือยังไม่ละลายไปแต่พระองค์พระพุทธเจ้านั้นก็เป็นละลายกลายเป็นพระธาตุไปแล้วเป็นธาตุไปแล้วอีก 2,000 กว่าปีพระธาตุนั้นก็จะมาประชุมกันก็จริงจะประชุมก็เป็นนิพพานธาตุนิพพานธาตุจริงๆเท่านี้ก็ไม่มีแล้วสุญญากาศก่อนพุทธศาสนาก็เป็นสุญญากาศไปธาตุของพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายเราก็ให้เป็นสุญญากาศอย่างนั้นว่าร่างกายคนเราพอที่สุดแล้วก็เป็นสุญญากาศที่ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมก็กลายเป็นธรรมชาติไปไม่มีใครเป็นธรรมชาติไม่ได้คนเราเกิดมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเกิดมาจากน้ำธรรมชาติเกิดมาจากดินธรรมชาติเกิดมาจากลมธรรมชาติเกิดมาจากไฟธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่อาศัยมาประกอบเป็นรูปขันธ์ห้าก็เลยกลายมาเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ที่จริงแล้วทุกคนเราก็ยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวที่สุดแล้วคืนหมดไม่มีใครไม่คืนไม่คืนก็ไม่ได้อย่างทุกวันนี้เราก็พยายามฝืนกันนะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่พยายามจะฝืนธรรมชาติพยายามเปลี่ยนก็ใช้ได้ชั่วคราวจะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรก็ชั่วคราวขยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวผลสุดก็ต้องตายต้องหมดลมลมก็พอหมดลมปุ๊บลมที่เราหายใจนี่ก็กลายเป็นธรรมชาติลมเป็นอากาศไปไฟที่ร้อนในตัวเรานี่ก็กลายเป็นไฟอากาศไปน้ำที่ไหลหมุนเวียนในร่างกายเราเนี่ยก็กลายเป็นน้ำระเหยเป็นอันน้ำไปในอากาศไปหรือไม่ก็ละลายกลายเป็นน้ำลงดินไปถ้าถูกไฟเผาก็น้ำส่วนในร่างกายก็ระเหยไปเป็นน้ำในอากาศเนี่ยก็มาเป็นน้ำทุกส่วนในโลกนี้ทุกคนก็ละลายกลายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าเราไม่หลงนะเราก็จะเห็นว่าคนเราแค่นี้เองมีอะไรก็แค่นี้แหละมียศก็แค่นี้มีราบก็แค่นี้มีชื่อเสียงมีสรรเสริญมีอะไรก็ไม่เกิน80ปี100ปีก็หมดคนเราไม่เกิน100ปีก็หมดก็กลายเป็นธาตุหมดฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีบรมครูผู้สอนโลกสอนให้เทวดาเห็นด้วยเพราะเทวดานี่หลงมากเพราะมีความสุขในร่างกายขันของท่านมากเทวดาก็จะไม่ค่อยคิดถึงความตายจะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บเพราะไม่มีเวทนาก็จะหลงอยู่ในความเกิดคิดว่าเกิดเป็นสุขแต่เมื่อเทวดาจะต้องตายเทวดาก็เป็นทุกข์เหมือนมนุษย์เหมือนกันว่าของที่ตัวเองรักสุดชีวิตเนี่ยจะต้องมาพัดพรากจากกันอันนี้ก็เป็นความเสียใจของเทวดาเท่ากับมนุษย์ตายพัดพรากจากกันเหมือนกัน คนเรามีอะไรมันก็รักทั้งนั้นแหละจะว่าได้ร่างอะไรสมมติว่าคนที่เกิดเป็นหมูตอนเป็นคนก็รักร่างกายเป็นคนรักญาติพี่น้องเป็นคนถ้าพอไปเป็นหมูเนี่ยหมูก็รักหมูมากกว่าคนรักตัวเองมากกว่าคนถึงจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ก็รักตัวเองมากกว่าคนไม่มีหมูตัวไหนว่าจะไปรักคนมากกว่าตัวเองไม่มีหมาตัวไหนจะไปรักคนมากกว่าตัวเอง ก็รักกินรักนอนรักชีวิตตัวเองรักพวกครอบครัวตัวเองรักพวกตัวเองมากกว่าคนอื่นก็เรียกว่าหลงตัวตนเนี่ยสกายทิฏฐิไอ้ตัวสกายทิฏฐิเนี่ยที่หลงตัวตนหลงอย่างนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญตนกว่าคนอื่นคือรักตัวเองมากไม่คิดว่ากายตัวเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีความหลงเข้าครอบงำ
ฉะนั้นคนเราพอไปเกิดไปอะไรมันก็ไปรักตัวตนทั้งนั้นอันนี้แหละจึงว่าคนเราจิตใจที่มีความหลงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้สระระให้พิจารณาว่านี่แหละเป็นกายที่เราอาศัยอยู่เราจะไปอยู่ในร่างใดก็อาศัยทั้งนั้นพอพันภาคจากกันมันก็เสียดายอะไรอาวรร่างกายตัวเองมันก็เสียใจเท่ากันหมูก็เสียใจเท่ากันกับหมาก็เสียใจเท่ากันกับคนก็เสียใจเท่ากับพวกความที่รักชีวิตตัวเองไม่อยากตายเนี่ยเสียใจเท่ากันแต่เราไม่รู้ใจกันเองดังนั้นคำสอนพระเจ้าถึงให้ดูเรื่องของการเมตตาพอมีเมตตาแล้วทุกคนก็เลยรู้ว่าทุกคนรักสุขไม่อยากมีทุกข์เกลียดก็ไม่ได้ทุกข์เกลียดมันก็หนีไม่พ้นแต่ทุกคนก็ต้องการพ้นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเกลียดทุกข์แต่ถ้าว่าไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องการความสุขก็ต้องมีความสงบต้องทำใจเป็นกลางทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาต้องทำใจเฉยจึงจะหนีทุกข์พ้นจึงจะเรียกว่าบรมสุขเหนือความสุขทั้งปวงไม่ใช่ความสุขธรรมดาคือคนที่มีความสุขจริงๆคือคนไม่มีความดีใจและเสียใจคนที่ไม่ดีใจและเสียใจคนที่ฟังใจเฉยนั่นคนที่เป็นบรมสุขที่ใจอยู่เหนือทุกข์และนี่คือหลักปฏิบัติธรรมนี่บรมครูของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและพรหมมนุษย์เนี่ยก็สอนให้คนหาความเป็นกลางคนเราจะละทิฏฐิตัวตนมานะทั้งหลายเนี่ยก็ต้องหาความเป็นกลางเราจะเป็นนักปกครองบ้านเมืองก็ต้องหาความเป็นกลางความเป็นกลางคือความเป็นธรรมนี่เองถ้าเราหาคนมีความเป็นกลางความเป็นธรรมมาเนี่ยโลกนี้เจริญโลกนี้มีความสุขสงบมากเรียกว่าสันติภาพสันติภพพบความสันติแล้วฉะนั้นเรียกว่าใจที่ทำให้เป็นกลางได้เราก็ต้องพยายามคิดว่าตัวเราตัวเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกันการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์มากปัญหามากคือความเกิดคิดมากก็ทุกข์มากเกิดมากก็ทุกข์มากแล้วแก่มากมีคนแก่มากก็ปัญหามากยิ่งความแก่ของเราเข้ามาคืบคลาย50 60 70 80ยิ่งแก่มากอะไรเราก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้าตายมากตัวเราก็ตายญาติเราก็ตายพี่น้องก็ตายพ่อแม่ก็ตายทุกคนที่เรารักต้องตายหมดเนี่ยก็ทุกข์มากทุกข์เพราะพัดพรากจากคนที่เรารักกันคือเราไม่ตายแต่คนอื่นเขาตายมากเนี่ยบ้านหนึ่งตายทั้งหลายคนหนึ่งไปรถคว่ำอย่างเงี้ยหรือเราคนเดียวเนี่ยตายหมดทั้งครอบครัวมันเป็นทุกข์มากกับการที่ตายจากกัน แล้วใครล่ะเกิดมาทุกคนก็ต้องการมีบริวารมากๆมีญาติมากๆมีเพื่อนมากๆมีพี่น้องมากๆจึงจะมีความสุขแต่ไอ้ความสุขนี่กลับมากลายเป็นความทุกข์ในเมื่อเราต้องตายจากกันพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทะลุปุพพงแล้วว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวปัญหาต้องทำลายขันห้าเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่มาประกอบกันแล้วเป็นขันเป็นตัวทุกข์เราต้องไม่มีขันห้าต้องละขันห้าให้ได้ละทำไงก็ยังมีลมหายใจอยู่จะละได้ไงละคือความไม่ยินดียินร้ายในเมื่อมันเกิดกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นมาก็ต้องวางใจเฉยโดยการไม่ไปรับรู้ไปปรุงแต่งที่จึงเกิดความดีใจเสียใจดังนั้นเมื่อคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงว่ายกจิตขึ้นอยู่ในฐานะอุเบกขาเมื่อเข้าใจธรรมะเป็นอุเบกขาแล้วก็ละวางจิตเป็นคนเรายังไม่มีอุเบกขาเนี่ยทำใจไม่ได้ใครว่าชมดีใจใครว่าไม่ดีเสียใจ
จะหาคนผู้เป็นผู้นำไม่ได้จะหาคนเป็นกลางไม่ได้หาคนตัดสินไม่ได้ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เองไอ้ดีใจเสียใจก็กลายเป็นคู่ทะเลาะกันกลายเป็นคู่กันไปทุกข์ของความคู่กันมันดีใจก็ต้องเสียใจเหมือนคนเราที่อยู่ด้วยกันเราก็มีดีใจเสียใจอยู่ทุกวันชอบใจไม่ชอบใจมันอยู่คู่กันงี้มันไม่มีความสุขหรอกเพราะมันดีใจอย่างเดียวอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเสียใจอีกเสียใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็มีดีใจมันมีสุขทุกข์อยู่คู่กันก็เลยมีปัญหาก็เรียกว่าทุกขสัตว์มีลาภเสื่อมยาบถ้ามันมีลาภอย่างเดียวมันไม่เสื่อมลาภมันก็ดีสิแต่ตัวปัญหาก็เราก็เป็นทุกข์กลัวจะเสื่อมนี่เองถ้ามีลาภเราก็กลัวคนโน้นคนนี้มาแย่งลาภกลัวลาภเราจะหมดไปกลัวจะไม่พอให้ความทุกข์ในการมีลาภก็มากขึ้นมีลาภกลัวจะเสื่อมลาภผลที่สุดแล้วทุกคนเราก็ต้องทิ้งลาภหมดเพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันใช้ไม่ได้ลาภนี่มันกลายไปว่าทุกขลาภไปลาภที่จะได้ไปจริงๆก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะมีลาภที่ไม่เป็นทุกข์นี่จึงจะได้ลาภอันนี้ไปแต่ว่าคนเราจะมาเก็บพกคอไว้เนี่ยร้อยล้านพันล้านมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยพอเราจะตายแก่เจ็บตายแล้วพันภาคจากของรักทั้งนั้นเนี่ยทุกข์เพราะมีลาภทุกข์เพราะเสื่อมลาภทุกข์เพราะมียศเพราะเสื่อมยศก็มีทุกข์อีกเพราะเรามียศเราก็อยากจะมีที่สุดไม่มีอะไรที่จะใครมายื้อแย่งไปได้ยศนั้นต้องอยู่กับเราเพราะที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องพลัดพรากจากยศตัวนี้ก็ทุกข์ในราบยศอีกนะทุกขสัตว์นี่ทุกข์ของสัตว์เป็นอย่างนี้ทุกขสัตว์เป็นอย่างนี้เพราะมีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็ไม่อยากให้ใครนินทาพอนินทาเราก็เป็นใจห่อเหี่ยวพอสรรเสริญใจเราก็ฟูขึ้นเพราะมันมีสรรเสริญมันก็ต้องมีนินทาอยู่คู่กันเพราะคนเราไม่มีใครใจที่เป็นพระอรหันต์ได้มันก็มีคนมีกิเลสทั้งนั้นก็ชอบนินทาสรรเสริญกันมีคนรักมีคนชอบมีคนเกลียดมีคนชังผลสุดเราก็เป็นทุกข์กับการที่เขานินทาเราเราพอใจการสรรเสริญอันนี้ก็กลายไปว่าเราไม่วางใจเป็นกลางเมื่อเราวางใจเป็นกลางไม่ได้เราก็ต้องทุกข์กับการมีนินทาคอยระวังระแวงเขาตลอดว่าใครจะนินทาให้ร้ายเราเสริมแล้วก็ไม่อยากมีราบมียศมีสรรเสริญมีนินทาอันนี้คือเป็นเรื่องของโลกียธรรมถือว่าเป็นของคู่โลกไม่มีอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรของพวกนี้เป็นไม่จรังยั่งยืน เรียกสมบัติผัดกันชมนี่อะไรไปไม่ได้ของพวกนี้เมื่อคนเราเมื่อเราทำงานเมื่อเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้มันเป็นธรรมในใจเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทุกคนเราจะบอกว่าเราไม่เจอไม่ได้ มันต้องเจอมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกคนเราเนี่ย มีไหมที่ใครเกิดมาไม่มีโลกเลยคนไม่มีโรคก็เป็นลาภประเสริฐเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ทุกคนก็เดี๋ยวมีปวดหัวมีปวดท้องมีหิวมีร้อนมีกระหายมีทุกอย่างในร่างกายเพราะร่างกายคนเรามันสร้างมาด้วยดินน้ำใบลมมันก็ต้องการสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาพอหย่อนอะไรสักอย่างขาดอะไรสักอย่างมันก็ทุกข์ทันทีเพราะนั้นจึงเมื่อนี่คือทุกข์สัตว์มีสุขก็มีทุกข์อยู่คู่กันตลอดไม่มีอะไรเที่ยงแท้ดังนั้นพุทธเจ้าจะบอกให้ทำใจเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ทุกข์จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้สุขจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้สรรเสริญจะต้องเป็นอยู่นี้นินทาต้องเป็นอย่างนี้ลาภจะต้องเป็นอย่างนี้ยศต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปตามธรรมทั้งนั้นมันเปลี่ยนไปตามวิถีของมันโดยธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นอนัตตานี่เป็นธรรมลึกซึ้งอ่ะเป็นธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราแปลไม่ถึงเข้าใจไม่ถึงแค่คำว่า ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระอรหันต์ได้บรรลุเนี่ยก็เป็นเห็นนั่นเอง
คือเห็น

อริยสัจธรรมก็เห็นทุกข์ทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่ตลอดทุกคนเหตุที่มันเกิดก็เพราะเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยเหตุของเกิดก็ความอยากความปรารถนาเนี่ยเหตุก็เกิดมาจากใจแล้วก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้นี่คือเรื่องราวทุกข์ในเรื่องของการมีร่างกายทุกข์ของการมีความคิดนึกจึงเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วที่คนเราจะต้องหัดปรงกันทำใจกันไว้ก่อนถ้าเราไม่เข้าหลักปฏิบัติแล้วนี่ทุกคนก็จะมีความหลงเป็นนำมาถึงเชื้อของความเศร้าโศกเสียใจเพราะความหลงว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราฉลาดเราเป็นคนทันสมัย

หลงว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราฉลาดเราเป็นคนทันสมัยเราเป็นคนเรียนรู้มามากเราเป็นคนอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยไม่มองเห็นแต่สิ่งที่ดีคิดว่าตัวเองไม่เป็นอย่างอื่นไปได้แต่แท้ที่จริงแล้วในสภาพของร่างกายคนเรามันเปราะบางมันมีทุกข์ได้ทุกเวลามันมีการพัดท่าของมันได้ตลอดเวลามันมีเข้ามาในตัวเองนะฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราเข้าใจธรรมะงี้เราจะได้ตรงปล่อยวางให้เป็นบรมครูผู้สอนโลกคือพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ทั้งหมดมีความไม่เที่ยงของชีวิตเลยของสังขารร่างกายเลยมีความเป็นทุกข์ของสังขารร่างกายอยู่ตลอดไม่มีอะไรเป็นไปตามต้องการได้เลยแล้วก็ที่สุดก็มันเป็นอนัตตามันแตกดับหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรถาวรนอกจากนิพพานคือความดับเท่านั้นเองความดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายังมีความเกิดยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เพราะมันเป็นวงจรของทุกขสัตว์เพราะความดับนี่มันออกจากวงจรของทุกขสัตว์แล้วมันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์แล้วเพราะมีความดับอันนี้เราต้องเข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเราก็จะได้มีเวลาเสียสละมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้การปฏิบัติมีเวลาให้การสนใจในการศึกษาธรรมะที่จะรู้ก่อนตายที่จะรู้ก่อนแก่ที่จะรู้ก่อนเจ็บที่จะรู้ก่อนเกิดต่อไป มันต้องเรียนรู้ธรรมะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่ชี้ทางสว่างให้คนว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังมาหลงกันอยู่ยังมาหลงเกิดกันอยู่หลงกันมาหากินหลงกันไปหลงกันไปก็ไม่เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่อยู่ในตัวเราพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจก็คว้าอะไรไปไม่ได้สักชิ้นเดียวก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความผิดหวังน้ำตานองหน้ากลับไปสู่สภาพเดิมอีกมาหลงว่าร่างกายเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกมาหลงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกมาหลงว่าลาภยศสรรเสริญเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกไอ้ที่หลงว่าเป็นของเราเลยกลายเป็นไม่ใช่ไปหมดเลยไอ้ที่ใช่เรากลับไม่เอาไปคือธรรมะตัวทานตัวศีลตัวภาวนาเนี่ยเป็นองค์ธรรมอันนี้ที่ตัวเอาไปได้เนี่ยกลับไม่เอาไปกลับมาเอายึดคว้าสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไปมันก็ไปไม่ได้โ บราณก็จึงได้ขออภัยโบราณก็จึงได้ทำปุคคลาธิฐานเวลาจะตายก็จึงได้เอาซองใส่มือให้ไปไหว้พระจุรามณีแล้วก็เอาสายศีลมัดเพื่อให้มีศีลแล้วก็เอาสตังใส่ปากไปว่าจะได้ไปซื้อกินซื้อที่ซื้อทางไปอยู่ข้างหน้าไอ้นี่ถือว่าเป็นปุคคลาธิฐานสมมติเห็นว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้สตังมีเยอะแยะก็ใส่ปากไปได้แค่50ตังบาทหนึ่งก็แค่นั้นเองอมไปเท่านั้นเองมือก็ไม่เอาแล้ว นี่ก็เรียกว่าสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้คนเราถ้าไม่คิดถึงความตายความแก่ความเจ็บแล้วก็จะหลงทุกคนในโลกนี้ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยคนถึงได้บรรลุธรรมกันมากมายก็เพราะว่าเขาพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องนี้เทศให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยของเรามันเป็นละลายกลายเป็นธาตุไปหมดเราจะมาหลงว่าเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้นานคนก็มีดวงตาเห็นธรรมเขาฟังแล้วเขาเข้าใจทันทีเขามีปัญญาแต่สมัยนี้ทำไมจึงไม่เข้าใจทั้งที่คนสมัยนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้สูงยิ่งเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งหลงกายตัวเองมากเท่านั้นยิ่งหลงลาภมากเท่านั้นยิ่งหลงยศมากเท่านั้นยิ่งหลงชื่อเสียงตัวเองมากเท่านั้นยิ่งติดยิ่งยึดมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรียนรู้มากๆเราจะใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ

0: ัตธรรมกลายมาเป็นตัวหลงแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยใครก็รู้ได้เห็นได้เพราะร่างกายคนเรามีเป็นพยานให้เห็นอยู่ว่าคนตายกันทุกวันแก่กันทุกวันเจ็บกันทุกวันไปที่ไหนก็เห็นข้อเปรียบเทียบมีอยู่เห็นคนแก่นี่ก็เห็นคนแก่มากกว่าเราเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบเลยว่าเราต่อไปก็แก่เหมือนกันเห็นเขาเผากันเขาฝังกันเขาตายกันทุกวันเนี่ยเราก็มีข้อเปรียบเทียบเลยว่าพวกเราไม่ตายหรือเราก็ต้องตายเหมือนกันที่จริงของข้อเปรียบเทียบทุกกษัตริย์เนี่ยมีอยู่นะแต่ทำไมพวกเราจึงหลงไปในงานศพเผากันอยู่เรื่อยๆเราก็ยังหลงว่าเราไม่ตายอยู่นั่นเนี่ยทั้งๆที่คนนั้นน่ะไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วพี่น้องเราไปแล้วคนที่รักกันไปแล้วถ้าไม่มีตัวหลงในคนก็ไปนิพพานหมดไปตามคำสอนพุทธเจ้าได้ง่ายนั่นหลงว่ากายเราหลงว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อหัวใจของเราร่างกายนี่ไปคิดว่าของเราหมดทั้งตนเพราะเรามันไปติดไปยึดมาเรื่องสัญญามันติดยึดความจำมันติดยึดว่าเป็นของเราคนที่จะไม่เห็นของเราก็คือคนที่มีสติปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่ทุกลมหายใจหรืออยู่ทุกระยะขณะจิตที่เห็นว่าไม่มีเที่ยงเลยอะไรที่เกิดมาในทุกขณะนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันเกิดแล้วมันก็หายหมดเกิดแล้วก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยเข้าออกเนี่ยเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปว่าพอลมหายใจเราไปถึง70-80ปีเสื่อมหมดไม่มีลมหายใจแล้วไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายนี้มันเสื่อมทุกลมหายใจนะและนี่เราก็ต้องเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการหยุดยั้งความหลงได้ถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็คงจะหลงกันยันตายคงไม่คิดเรื่องร่างกายนี่เป็นของคนอื่นของคนอื่นเขาให้เรามานะพ่อแม่เนี่ยเขาให้เรามาใช้ชั่วคราวพ่อแม่ก็ต้องคืนตัวเราก็ต้องคืนไปสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็คือใครอ่ะแม่น้ำแม่ธรณีแผ่นดินแม่เรามีอะไรแม่พระพายแม่พระพายก็แม่ลมเราเกิดเพราะมีแม่คือลมหายใจเกิดเพราะมีแม่พระเพลิงคือเกิดเพราะมีไฟเกิดมีแม่ธรณีเพราะมีแผ่นดิน ร่างกายเราก็เป็นแผ่นดินกินดินเข้าไปถึงเรามาเป็นร่างกายเราข้าวน้ำนี่เป็นดินเป็นน้ำแม่คงคาเราอาศัยแม่ธาตุสี่เนี่ยแม่สี่คนเนี่ยแม่พระพายแม่พระเพลิงแม่คงคาแม่ธรณีเนี่ยแม่ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราให้เรามาพ่อแม่ก็เอาจากสิ่งนี้มาให้เราแต่ว่ามนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่มีเมตตาหรือมีสติปัญญาที่เหนือต่อธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นเครื่องอาศัยแต่สติปัญญามนุษย์ที่เร่อเร่อที่จะพัฒนาให้เป็นไปได้อยู่ทุกอย่างอำนาจจิตนี้ให้เป็นอะไรก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ได้ให้เข้าถึงอะไรก็ได้ในลักษณะของสติปัญญาแต่ถ้าพูดกันแล้วร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่านี่เราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยแม่ทั้งสี่แล้วก็กลับคืนแม่ก็มาเรียกของเก่าคืนนะของเก่าแล้วใช้ไปเขาเรียกคืนเอาน้ำมานะฉันจะเอาแล้วฉันกลับคืนมาก็กลายเป็นน้ำไปแม่ก็มาเรียกเอาลมฉันแม่ประพายก็บอกฉันจะเอาลมฉันคืนนะก็เราก็หมดลมหายใจก็กลายเป็นลมไปฉันจะเอาไฟฉันแม่ประเพลิงก็บอกฉันจะเอาไฟฉันคืนนะฉันให้เธอมานานแล้วก็กลายไปเป็นไฟธาตุแตกไปดับไปแม่ธรณีแม่ธรณีบอกฉันจะเอาคืนนะร่างกายแล้วก็ผุยผงเผาไหม้หรือเปื่อยเน่ากลายเป็นดินไปคนเรามันก็อยู่อย่างนี้กันตลอดมาไม่มีใครอยู่นานนะพูดกันแล้วเนี่ยคนเราคิดว่าตัวเองอยู่นาน เหมือนคน80ปีเนี่ยอยู่ได้กี่วันถ้าจะอายุ80ปีนี่อยู่ได้กี่วันนับวันตายได้แล้วอยู่มา80ปีเนี่ยอยู่มานานแล้วแต่ว่าจะอยู่ต่อไปได้หรือ80ปีจะอยู่ถึง85หรือบางทีไม่ถึงบางคน81 82ไปแล้วก็อยู่อีก 2-3 วันเท่านั้นเองอีก 2-3 ปีเท่านั้นเองบางคนอายุ70เนี่ยจะอยู่กี่วันบางคน71ไปแล้วบางคน70เข้าย่าง70ก็ไปแล้วเนี่ยก็อยู่อีกไม่กี่วันไม่กี่ปีแต่แล้วก็70เนี่ยอยู่ใกล้หรือเกินน่ะนี่ไม่กี่วันเลยเราคิดดูสิว่าเราจะคิดว่าแม้ฉันเนี่ยเป็นคนอายุมากนะอย่าคิดว่าที่จริงฉันอายุน้อยแล้วนะ80ปีเนี่ยอายุน้อยมากน้อยกว่าเด็กๆอีกเพราะเด็กๆเนี่ยอาจจะอยู่มาได้ถึง70ปี80ปีแต่คนที่อายุ6 70 80เนี่ยอยู่ไม่นานแล้วอายุน้อยเหลือเกินบางคน62บางคน60บางคน50ไปแล้วบางคน70ไปแล้วบางคน80ก็อยู่ได้ไม่กี่วันนะแต่นี่มาความหลงเลยคิดว่าอยู่นานคิดว่าไงฉันจะอยู่ได้ถึง90ปีนะตอนนี้ฉัน80แล้วฉันตอนนี้ฉัน70ฉันจะอยู่ได้ถึง90ปีนะตอนนี้ฉัน60ฉันจะอยู่ได้ถึง30ปีคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะความหลงไม่คิดเราต้องคิดตามธรรมะตามพระเจ้าว่าเราจะอยู่ไปได้กี่วันนั่นหนุ่มสาวก็หลงไม่ได้หนุ่มสาวก็เหมือนกันได้คิดแหมเราจะอยู่ไปยัน70 80หนุ่มสาวบางคนไม่ถึงเลยไม่ถึง20ปีตายก็เยอะเลยหนุ่มสาววัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยตายก่อนคนแก่กันมากมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดนี่คือตกลักษณะพระไตรลักษณ์แล้วไม่เที่ยงแหละแปรปรวนแล้วไม่แน่ไม่นอนแล้วว่าใครจะอยู่กันก่อนใครจะอยู่กันมากกว่ากันมันก็ไม่เที่ยงเลยสักคนเดียวตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยว่าใครจะอยู่มากอยู่น้อยบางทีคนแค่ขวบเดียวอาจจะอยู่ได้แค่ขวบเดียวก็ได้คน10ขวบอาจจะอยู่แค่10ขวบก็ได้คน20ปีก็อาจจะอยู่ได้แค่20ปีก็ได้อยู่ได้แค่30ปีแล้วไม่ใช่คิดว่าจะอยู่ได้ถึง70 80คน80ปีอาจจะได้อยู่มาถึง80ปีได้มากกว่าคนหนุ่มสาวก็มีแต่ที่จะอยู่ต่อไปนั้นมันหมดแล้วอันนี้เราต้องพิจารณาให้แตกละเอียดให้ท่องแท้แน่นอนในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเราจะได้มีธรรมะมีบรมครูที่สอนโรคพระพุทธเจ้าชี้ทางสว่างให้คนเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนในขันธ์ 5ในร่างกายให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนี่จะได้ดับ
1: คนมีศีลที่ว่าสวยเนี่ยสวยไงโยมพอตายปุ๊บก็สวยเลยตอนอยู่ก็สวยแต่ถ้าสวยจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคนตายแล้วมีศีลเนี่ยสวยทุกคนแต่พวกเราไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นสวยเนี่ยสวยทั้งชาตินี้และสวยทั้งชาติหน้าคนที่มีศีลเนี่ยตายปุ๊บสวยเลยพอวิญญาณมันออกจากร่างก็เป็นคนสวยเลยสวยก็จะสวยก็คนเดิมท่านจึงให้มีศีลตายพอมีศีลแล้วพอจิตออกจากร่างมันสวยมากสวยจนนางงามจักรวาลสู้ไม่ได้อะทั้งสวยขนาดนั้นสวยจนไม่มีที่ติท่านั้นคนมีศีลแล้วไม่มีขี้เหร่สวยหมดพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าสวยจริงๆถึงว่าใส่เรียนศีลถ้าอยากเป็นคนสวยให้มีศีลสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาต้องทำสมาธิสิเราจะไม่คิดเหมือนเดิมเราโยมเราลงมานั่งสมาธิแล้วความคิดเดิมจะหมดไปไอ้ความคิดเห็นกับตัวความคิดที่งี่เง่าประเภทที่เอาใจตัวเองเป็นใหญ่มองคนในแง่ร้ายไม่เข้าใจใครเจ้าอารมณ์เนี่ยความคิดอะไรๆที่มันเห็นกับตัวมันจะหมดไปเองมันความโง่มันหายไปเคยหาเรื่องทะเลาะกันทุกวันก็ไม่ทะเลาะแล้วไอ้ความโง่ต่างๆมันหมดเพิ่งว่าทำสมาธิเกิดปัญญาเกิดจริงๆเลยคือแก้ปัญหาหัวใจได้ถ้าเรายังไม่นั่งเราก็โง่ต่อไปโกรธต่อไปเครียดต่อไปคิดใจแคบๆต่อไป ไม่มองเห็นทางสวรรค์นิพพานก็เลยไม่ฉลาดสักทีฉะนั้นพอเรานั่งมันก็เกิดปัญญามันเกิดกันตรงความสงบกันแหละก็ต้องนั่งพิจารณาคนเราเกิดมาก็แค่มากินมาอยู่มาใช้มาเล่นมาเต้นกันพักหนึ่งชีวิตฉากหนึ่งพอตายแล้วก็เอาแต่บุญไปเอาแต่บาปไปเอาแต่ความดีไปไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ให้คนอื่นเขาดำเนินต่อไปเราก็เลิกเราจะกะจะสะสมไปก็คือบุญที่เราทำไปไม่เป็นไม่สูญเสียไม่เป็นของใครถ้าเรามีโอกาสเราทำนี่ถือว่าได้กำไรนะที่เราทำทุกวันนะถือว่าเราได้กำไรถ้าเราไม่ได้ทำนี่ถือว่ากินบุญเก่าหมดโยมวันนี้โยมมาทำไม่ถือโยมได้กำไรไม่กินบุญเก่าถ้าอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรไม่ให้ทานรักษาศีลอะไรเลยก็ถือว่ากินบุญเก่าหมดไปวันวันหนึ่งเสบียงเก่าก็หมดไปคนตายก็ถือว่าหมดเสบียงแต่คนทำบุญนี่ถือว่าไม่หมดเสบียงไม่กินบุญเก่าทำเสบียงใหม่ต่อไปฉะนั้นเราทำแล้วเราก็ถือว่าควรดีใจภูมิใจความดีใจภูมิใจที่เราทำดีเนี่ยเป็นยากำลังเป็นยากำลังใจนึกไปเถอะโยมไม่ค่อยแก่หรอกไม่ค่อยเจ็บหรอกไม่ค่อยเป็นอะไรมากหรอกเพราะกำลังใจดีเอาให้เป็นยากำลังใจไปต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกถึงแต่ความดีที่เราทำจะเป็นยากำลังใจอย่างดีจะทำให้เรามีชีวิตแข็งแรงมั่นคงต่อสู้มีอนาคตที่สดใสไปได้ฉะนั้นขอให้ตั้งใจทำไปทานที่เราทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เรามีโอกาสและได้ทำคนที่เขาไม่ได้ทำเขาก็หมดโอกาสวันนี้แต่เราก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสทำได้เก็บไว้สะสมไว้ตักตวงไว้เป็นผลบารมีของเรา

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

สัทธารคตุติภริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณสาราดุสิตดาไรสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอน1

0: ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมเรื่องของการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่นะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบว่าดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่ผืนหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรม แบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพัชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตใช่ไหมก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องพองระยุบลมหายใจเข้าก็จะพองลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องพองยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บผนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาดังนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จบไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายๆระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่

ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน้นไปบ้านไปโน้นไปที่ทำงานไปโน้นไปต่างๆไปโน้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าเว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าเว็บหนึ่งก็ไปแค่เว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็เว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายสบายนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15 นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็เอากลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นนั่นก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับ
ค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบถาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาขยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่อะจิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราเอาภาวนาก็ไม่สงบดังนั้นเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยาบทสี่นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันนะเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเดี๋ยวไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโลกจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลย

นั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุทางความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เรียกว่าจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมได้สงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตพอรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันไอ้นี่มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็แล้วโกรธเสร็แล้วจึงรู้โกรธเสร็แล้วจึงรู้เผลอไปเสร็แล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอ

ไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโรคนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นทีนี้เราปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นแหละก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเย็นพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อน
สำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ 40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อสุภะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมอะทำงานอะไรที่ใหญ่ๆอะทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวจิตอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับ
กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแหละหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเออไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไว้หมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบ
เหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้น

ไอ้ที่ติดเนี่ยมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้ก็เรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามาเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะส

มานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทนี่เข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็

ถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงดังนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกิธานาคาอนาคาพระอันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจทำไมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามมาอยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรง

มันให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปแต่ไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเรารู้กายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองที่ไรกายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าและเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดิน ให้ลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนต้นเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินนำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันThank you.
พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทว

นู่นน่ะเข้าข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมารอมหากัจจปะที่ปหุปุตตนิโครธพอไปถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งแยกไปทางปหุปุตตนิโครธพระมหากัจจปะแยกตัวไปไปถึงทางสองแพร่งก็แยกกันพัทธกาเวลานีก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ไปเจอสำนักนางภิกษุณีก็เลยได้บวชเป็นนางภิกษุณีพระมหากัจจปะก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธนิโครธนี่คือคนท่านมีบุญอันนี้พูดมาสะท้อนให้เห็นว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่มีโอกาสที่จะมีบุตรเกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะมีบุตรเกิดขึ้นเราพูดถึงกำเนิดของคนเพื่อให้ลูกหลานเขาได้ยินได้ฟังบ้างการที่เราได้อัตภาพร่างกายมาเราได้มาจากพ่อมาจากแม่เราไม่ได้เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่โดยเหตุที่ใจของพ่อของแม่ท่านมีตัณหาท่านก็เจริญพันธุ์โดยเหตุที่ใจของเรามีตัณหาเราก็ไปเที่ยวจับจองเพราะมันมีภพชาติขังเราไว้ในภพชาติในที่สุดเราก็ไปจับในท้องแม่พอไปเกาะปั๊บก็หมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พัฒนาไปวันคืนล่วงไปล่วงไปก้อนวัตถุก้อนนั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมแหละไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปทุกขณะจิตนับตั้งแต่ไปเกาะกันปั๊บพอมีวิญญาณไปปฏิสนธิเท่านั้นน่ะเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยไม่เคยอยู่เท่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเป็นน้ำใสๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขาเปลี่ยนไปเรื่อยมาดูที่อวัยวะ32ประการเนี่ยมีจนครบ7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมแม้ขณะจิตเดียวนี่คือภาวะของกองสังขารกองสังขาร1คือดินน้ำลมไฟของพ่อกองสังขาร1คือดินน้ำลมไฟของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเขามีการประกอบกันมีการรวมตัวกันแล้วจะไม่อยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมของกองสังขารนั่นแหละเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่ถ้าเราจะเทียบไปกับหลักของไตรลักษณ์เราจะเริ่มเห็นปรากฏเราพิจารณามาตรงนี้เราจะได้ข้อพิจารณามาเปรียบเทียบในการที่เราพิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นไตรลักษณ์เป็นเป้าหมายที่ทำให้เราพิจารณาไปรู้ไปเห็นเพื่อเกิดการเบื่อหน่ายคลายจางไม่งั้นโอกาสที่เราจะถีบตัวออกให้หลุดให้พ้นไปเนี่ยมันออกไปไม่ได้มันเหนียวแน่นมั่นคงมันรักมันถนอมมันหึงหวงอยู่นี่แหละเนี่ยจึงเป็นเป้าประสงค์ในการตั้งใจประพฤติธรรมศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เรื่องของสังขารเป็นเรื่องที่พิสดารเราดูสิด้วยบุญด้วยกรรมเป็นเหตุให้เรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีกระดูกทั้งมันไปจากน้ำใสๆมันไปเป็นผมได้ยังไงมันไปเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นกระดูกได้อย่างไรอัตภาพร่างกายของเรานี่สำเร็จรูปมาแต่กรรมเราไม่รู้จะเรียกไปยังไงดีสำเร็จรูปมาแต่กรรมนี่แหละคือภาวะของกรรมการไปอบัติเป็นมนุษย์เราก็ไปอบัติตามบุญตามกรรมภาวะของการอบัติเป็นมนุษย์จะต้องอบัติโดยวิธีนี้แบบนี้ถึงจะเป็นยุควิทยาศาสตร์เอาเชื้อไปเพาะในหลอดแก้วเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่ถูกตามลักษณะอาการของการเจริญพันธุ์ของความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีโอกาสที่สำเร็จรูปมาได้ถึงนั้นก็ตามยังต้องเอาไปฝากในครรภ์ของแม่ไหมยังจะต้องเอาไปฝากในครรภ์ของแม่ถึงจะสำเร็จรูปมาเป็นมนุษย์ได้นี่คือภาวะของความเป็นมนุษย์สำเร็จรูปมาจากกรรมแท้ๆเนี่ยมนุษย์กรรมจำแนกสัตว์จำกรรมจำแนกสัตว์เห็นไหมเป็นสัตว์เดรัจฉานก็พวกเดรัจฉานเป็นมนุษย์ก็พวกมนุษย์ก็ต้องมาเกิดในท้องมนุษย์ไปเกิดในท้องควายท้องช้างท้องม้าก็ไม่ใช่นี่คือกรรมจำแนกสัตว์ประเภทที่เกิดในครรภ์แต่ถ้าเป็นประเภทเทวดาเอ่ยสัตว์นรกเอ่ยเขาไปผุดขึ้นโอปปาติกะนี่เขาเรียกกำเนิดโอปปาติกะพวกสัตว์นรกก็เช่นเดียวกันอาศัยกรรมเป็นพ่อเป็นแม่เทวดาก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ชั้นจาตุมดาวดึงยามาเป็นต้นไปมีกรรมเป็นพ่อเป็นแ
ม่ใช่ต้องไปเข้าคันของใครไปผุดขึ้นได้เลยไปด้วยบุญด้วยกรรมใครทำกรรมดีระดับมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมาใส่ขันเกิดนี่ภาวะของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าพ้นภาวะนั้นไปละเอียดเข้าไปอีกเป็นเทวดาชั้นนนชั้นนนชั้นนนไปผุดขึ้นเลยวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววิญญาณนี้ก็ถูกส่งไปในสุคติอาจจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาก็แล้วแต่ไปแบบสำเร็จรูปไปเลยไม่ต้องมีพ่อมีแม่อาศัยกรรมเป็นตัวนำไปเกิดกรรมก็คือวิบากกรรมเก่าๆที่เราสร้างติดค้างเหลืออยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยแหละส่งเราไปเกิดนี่เราพูดถึงการเกิดเราพูดถึงการกำเนิดเราพันมาที่หลักของไตรลักษณ์คือกองสังขารที่ไปรวมกันสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปรวมกันท่านเรียกว่ากองสังขารถ้าหากเราจะพัฒนาไปจนถึงที่สุดเหมือนอย่างจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเป็นจิตหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นกองสังขารจึงพ้นจากภาวะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพ้นจากภาวะของความเป็นกองสังขารพ้นจากภาวะที่จะต้องไปอบัติในภพภูมิทั้งหลาย31ภพ31ภูมิเนี่ยพ้นจากภาวะอันนั้นเพราะภูมิของจิตมันพ้นจากภาวะของภพทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไปหมดแล้วจนสามารถทำลายกองสังขารได้หมดกองสังขารก็คือสามารถแยกแยะสิ่งเหล่านั้นละเอียดจนเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกอบนั่นนี่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวนอกนั้นมีแต่กองสังขารทั้งนั้นเราดูมาที่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองสังขารกองสังขารเราเกิดในท้องแม่เราทุกคนไม่มีใครเอาเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่แต่พอเวลาเราคลอดออกมาแล้วรู้เลี้ยงสาภาวะเรายึดเหลือเกินเราถือเหลือเกินตัวเราตัวของเราบางคนฆ่าได้กระทั่งแม่พ่อแม่ก็สามารถฆ่าได้เพราะเราไม่รู้บุญเราไม่รู้คุณคนทุกวันนี้ด้วยเหตุที่เขาไม่รู้เขาหูหนวกตาบอดเขาปฏิเสธบุญคุณของพ่อของแม่เพราะเขาไม่รู้เขาไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีคนปลุกฝังให้มีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยมืดบอดไปเลยมองไม่เห็นพ่อแม่หาความสุขเป็นเหตุให้เขาได้บังเอิญมาเกิดแน่ทำเขาเกิดมาแล้วเลี้ยงดูเขาสิรับผิดชอบเขาสิปล่อยครับทุกอย่างลำบากทำไมพ่อแม่มีปัญญาแก้ไหมพ่อแม่มีปัญญาแก้ไหมถ้าหากพ่อแม่ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วมารู้จะเอาอะไรไปแก้มันว่าอะไรใช่ของมันทั้งหมดใช่เว้ยใช่เว้ยกูหาความสุขมึงมาเกิดจริงๆวะกูต้องรับผิดชอบจริงๆอะไรจริงๆแน่ไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกไปสอนลุกลามใหญ่โตอย่าลืมนะเด็กเนี่ยปล่อยให้เด็กด่าผู้ใหญ่ได้เนี่ยเด็กสะใจนะมันเริ่มเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยนะฟังดูในยุคนี้สมัยนี้มีเด็กด่าผู้ใหญ่ด่าระดับนู่นผู้หลักผู้ใหญ่สูงสูงนั่นนะเอามาด่าได้เขายุให้ด่าพ่อยุให้ด่าแม่ได้ระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าเผื่อเขายุให้ไปด่าพระไอ้ร้างหมดเป็นวัดเนี่ยสามารถด่าร้างวัดร้างได้เลยนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องพฤติกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นไปเพื่อกุศลอกุศลเขาไม่รู้เรื่องนี่เรื่องเหล่านี้เรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยนะทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้แล้วโอ้เราหมดหวังเลยเราหาความเจริญมาจากไหนถ้าลูกของเราญาติของเราพี่น้องพวกพ้องของเราเป็นอย่างนี้เราจะทำไงเราจะแก้ไขได้อย่างไรนี่เรื่องเหล่านี้ถ้าหากเราห่างเหินออกจากหลักของพระศาสนาด้วยแล้วหมดโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแหละเพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าเขาฟังบ้างลูกเกิดในท้องแม่นะลูกไม่ได้เอาเลือดอะไรสักหยดไปเกิดในท้องแม่โครงสร้างทั้งหมดที่ลูกได้มาเป็นของพ่อเป็นของแม่ทานที่ลูกได้จากพ่อจากแม่ชิ้นแรกซึ่งไม่มีใครอื่นให้ได้คืออัตภาพร่างกายของลูกเองอยากดูตัวพ่อแม่ที่ชัดเจนจริงๆก็ดูที่ตัวของตัวลูกเอง
ตัวลูกนี่แหละคือตัวของพ่อตัวของแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่แท้จริงท่านสูญไปแล้วท่านสิ้นไปแล้วแต่พ่อแม่ที่ท่านยังฝากไว้กับเรายังมีอยู่เหมือนอย่างคุณแม่ทวีเนี่ยท่านสิ้นไปแล้วแต่ท่านยังมีบุตรท่านยังมีธิดาอยู่ดูไปให้เห็นอีกคุณแม่ทวีก็คือผู้ที่เป็นบุตรผู้ที่เป็นธิดาของท่านนั่นเองนี่แหละคือพ่อคือแม่ควรจะเอาพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้มากับอัตภาพร่างกายนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเป็นการพยุงเชิดชูบุญคุณของพ่อของแม่ถ้าเอาตัวไปประพฤติชั่วช้าลามกผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางเขาเตะเขาถีบด้วยแล้วชื่อว่าเป็นคนที่เนรคุณกับพ่อกับแม่หาที่เปรียบไม่ได้เพราะนี่คือพ่อคือแม่รู้ตัวเราแต่ละคนแต่ละท่านนี่แหละคือตัวพ่อคือตัวแม่อย่าไปเห็นว่าพ่อแม่คือคนอื่นนี่แหละคือพ่อคือแม่ที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้เอาเลือดสะเหยดไปเกิดในท้องแม่พอเรารู้เลี้ยงสาภาวะออกมาจากท้องแม่เห็นไหมพ่อแม่ต้องมาป้อนด้วยข้าวป้อนด้วยน้ำนมเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมไปมันสิ้นไปขยะวิญญาณเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะจิตนะร่างกายของเราเนี่ยในระหว่างที่อยู่ในท้องแม่พัฒนามาในท้องแม่ดูดเลือดดูดเนื้อของแม่กินตลอดนะไม่ใช่อยู่เฉยนะดูที่สายรกสายสะดือนั่นคือท่อลำเลียงเห็นไหมท่อลำเลียงเลือดท่อลำเลียงเนื้อมาจากแม่ดูดกินเลือดกินเนื้อของแม่ตลอดพ่อแม่รักหวงถนอมตั้งแต่รู้ว่ามีปฏิสนธิลูกในท้องรู้สึกว่าลูกในท้องมีพ่อแม่รักแล้วยังไม่รู้ว่าลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงลูกเขาจะรอดหรือไม่รอดรักแล้วหมายมั่นแล้วจะเป็นอย่างนั้นโอ้ดีอกดีใจโดดโลดเต้นบางคนบางคนต้องการแต่ไม่มีทุกไหมทุกเพราะอยากได้แต่มันไม่ได้เมื่ออยากได้ไม่ได้ก็อย่าเอาเสียเลยไม่ต้องเอาบางคนต้องการตั้งความปรารถนาได้ก็มีบางคนถึงต้องการหรือไม่ต้องการด้วยเหตุที่เราไปเจริญพันธุ์ถูกต้องตามระเบียบระบบของการเจริญพันธุ์ก็มีเมื่อเป็นมีมาแล้วควรแนะนำบอกสอนปลูกฝังให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมเพื่อเขาจะได้รู้บุญรู้คุณของเราถ้าเกิดเขาไม่เคารพนับถือเราเนี่ยข้าเคยเห็นนะข้าทิ้งเลยข้าแม่ทิ้งเลยก็มีเคยเห็นเป็นเด็กๆนั่นแหละไปฆ่าแม่ได้แม่ได้เลยเป็นเด็กนี่เขายังให้อันนั้นเนี่ยเขายังให้ไอ้นั้นนะเขาเรียกอะไรเนี่ยถ้าภาคทันภาคโทษอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำโทษอะไรจริงจังนะเนี่ยก็ถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะแต่สามารถฆ่าแม่ตัวเองได้เพราะความโกรธโมโหโทโสเนี่ยสามารถทำได้เรามาพิจารณาลองดูมันมีโทษนะมีโทษขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราศึกษาเรื่องเหล่านี้เราจะทราบว่าโอ้พ่อแม่ให้อัตภาพร่างกายแก่เราพ่อแม่ให้ทานชิ้นแรกที่คนอื่นไม่มีใครสามารถจะให้เราได้คืออัตภาพร่างกายเราดูแค่นี้นอกจากแล้วท่านให้หมดให้ความรักให้ความถนอมให้ความวางแผนอะไรสารพัดได้หมดพ่อแม่รักลูกหวงลูกถนอมลูกมากกว่าลูกรักพ่อรักแม่ถึงกระนั้นก็ตามลูกบางคนยังไม่เห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่ประเภทอัจฉริยะบุรุษอัจฉริยะมนุษย์ประเภทอาภิชาติตบุตรเป็นลักษณะอัจฉริยะมนุษย์เนี่ยอันนี้เห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่ตั้งแต่รู้เดียงสาภาวะอยากช่วยแม่เห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่นี่คือลักษณะของอัจฉริยะบุคคลเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นประเภทอวะชาติตบุตรด้วยแล้วรู้บุญรู้คุณของพ่อของแม่ต่อเมื่อท่านตายไปแล้วนะเห็นคนอื่นเขามีพ่อเห็นคนอื่นเขามีแม่ดูหมาที่พ่อแม่ของเราโอ้พ่อแม่เราตายไปแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากทำนู้นทำนี้กับพ่อกับแม่แต่ท่านล่วงไปแล้วนี่

ขาเรียกว่าประเภทอวัยชาตบุตรประเภทอนุชาตบุตรนี่ก็ปลูกฝังได้สอนยังไงได้อย่างนั้นให้รักศีลให้รักธรรมให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ชั่วดีอะไรอย่างนั้นปลูกฝังได้ทั้งหมดรู้บุญรู้คุณต่อเมื่อได้ยินได้ฟังแต่ประเภทอัจฉริยะบุคคลนั้นน่ะรู้ตั้งแต่รู้เลียงสาภาวะมาเหมือนอย่างนิสัยของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีนิสัยกตัญญูรู้บุญรู้คุณกับพ่อกับแม่แม้แต่ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สมัยที่เป็นลิงสมัยที่เป็นพญาลิงท่านก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่ตาบอดมีลูกชายลิงตัวนี้มีลูก2ลูกตัวผู้2ตัวตัวหนึ่งคือพระโพธิสัตว์นี่แหละคือพระพุทธองค์ของเราเนี่ยแหละก็ไปหากินหากินนายพรานมาเห็นก็จะยิงอะไรจะยิงแม่ก็ไม่เห็นแม่ตาบอดเนี่ยนี่นายพรานก็กางธนูกางธนูใส่แม่นั่นแหละอย่ายิงอย่ายิงแม่อย่ายิงแม่อย่ายิงแม่ฉันอย่ายิงแม่ฉันโดดไปขวางธนูตับตัวหนึ่งตกลงไปลูกตัวผู้คนหนึ่งตกไปเขาไปขวางแม่เนี่ยเขากำลังอีกกลางธนูขึ้นอีกว่าจะยิงแม่เพราะแม่ตาบอดเนี่ยหนีไม่เป็นโดดไปขวางอีกทับอีกตกไปเป็นตัวที่สองเหลือแต่แม่ลิงไปไหนไม่ได้เพราะแม่ลิงตาบอดเนี่ยทับอีกตกไปเป็นตัวที่สามแน่เป็นตัวที่สามในพรานเขาก็ได้หิ้วลิงทั้งสองตัวสามตัวกลับบ้านไปยังไม่ถึงบ้านเลยนะมีคนก็เดินทางสวนมาโอ้ยรีบไปเร็วๆรีบไปเร็วไฟไหม้บ้านเนาะโน่นไฟครอกทั้งผัวทั้งเมียทั้งแม่ทั้งลูกของเองตายหมดแล้วนะไปโอ้ไปไฟหมดไหม้หมดเลยแหละบ้านเรือนถูกไหม้หมดลูกทั้งลูกทั้งเมียครอกไฟครอกตายอยู่ในนั้นอันนี้ไปเดินไปเดินมาก็ไอ้ไม้ที่มันจะล้มแล้วไม่ล้มแล้วตกมาใส่บ้างอะไรบ้างร้องให้คร่ำครวญอยู่ไม่นานเท่าไหร่แผ่นดินแย่แผ่นดินสุลงอเวจีไปตามๆกันนี่คือกรรมนี่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็ยังมีกตัญญูรู้บุญรู้คุณสมัยที่แม่เป็นพญาช้างช้างพังไปเหยียบเสี้ยนปักเท้าบวมเป้งเป็นแผลนั่นเดินเขย่งเหยียบเต็มเท้าก็ไม่ได้แต่แม่ช้างพังตัวนี้มีลูกเป็นพญาช้างเผือกวันนั้นหลังจากไปเหยียบเสี้ยนเสร็จแล้วก็เดินเห็นพวกช้างไม้เขากำลังเลื่อยไม้อยู่ในป่าเดินลากขาไปขาก็บวมเป้งเจ็บจนเหลืออดเหลือทนพวกช้างไอ้พวกนายช้างไม้เห็นก็เอ๊ะแม่ช้างนี่แปลกมาหาเราแล้วก็มานอนอยู่ไปดูโอ้ยขาช้างเนี่ยบวมเป้งเลยแล้วก็ไปเอาเสี้ยนไม้ออกแล้วก็บีบหนองออกเอาน้ำไปล้างเอาอะไรตัวน้ำอุ่นน้ำอะไรไปพยาบาลให้กับนางช้างนางช้างตอนนี้ก็จะเริ่มดีวันดีคืนแล้วก็กตัญญูรู้บุญรู้คุณไม่ไปไหนละอยู่หากินอยู่แถวนั้นช่วยลากไม้ช่วยพลิกไม้ช่วยอะไรต่ออะไรมีอยู่วันหนึ่งหลังจากเท้าเดินได้เป็นปกติเดี๋ยวหายวับไปวันหนึ่งมีลูกคือพญาช้างเผือกตามมาด้วยมาเอามามอบให้กับพวกช่างไม้นี่พญาช้างเผือกนี้ในที่สุดก็ได้ไปอยู่ในวังนี่เราพูดถึงพระโพธิสัตว์ท่านจะมีความกตัญญูรู้บุญรู้คุณทุกภพทุกชาตินี่คือปราชญ์คือบัณฑิตท่านทำมาอยู่อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นรู้บุญรู้คุณคนที่เป็นบุญเป็นคุณคือคนยังไงคนที่ให้อะไรเราคนนั้นแหละเป็นบุญคุณให้เงินเรา5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีคุณคนที่เขาให้อะไรให้ความรู้เราก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีคุณพ่อแม่เป็นผู้มีบุญมีคุณคนแรกนั่นแหละที่ว่าให้อัตภาพร่างกายกับเราซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้จากนั้นมันให้สิ่งให้ของให้นู้นให้นี่ให้ชื่อเสียงให้สติให้ปัญญาให้อะไรต่ออะไรสารพัดเท่าที่มีความสามารถที่จะให้ลูกทำไมลูกเราของเราจะได้ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากลูกไม่เห็นบุญเห็นคุณก็ลูกเนี่ยก็โอ้ยมืดหนาตาเถื่อนไม่มีความรู้แม้กระทั่งว่าบุญว่าคุณ
คนที่ไม่รู้บุญคนที่ไม่รู้คุณคือคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลคนที่ไม่รู้เหตุคนที่ไม่รู้ผลเนี่ยเขามักจะปฏิเสธมักปฏิเสธบุญมักปฏิเสธบาปบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีพ่อไม่มีบุญคุณแม่ไม่มีบุญคุณพระเจ้าประสงค์ไม่มีบุญไม่มีคุณปฏิเสธหมดเพราะเขาไม่รู้เหตุรู้ผลสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเถียงกันเขามีการศึกษากันก็มีการเถียงกันอเหตุกะทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเหตุใครดีได้ดีก็ดีเองใครได้ชั่วก็ชั่วเองไม่มีเหตุอกิริยทิฏฐิเห็นว่าไม่มีผลนัตถิกทิฏฐิ1ปฏิเสธเหตุ2ปฏิเสธผล3ปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลนี่นะเขาเอาอะไรมาคิดกันเขาไม่รู้แม้กระทั่งคำว่าเหตุคำว่าผลคำว่าเหตุผลมันเป็นคำสมมติอยู่สิ่งใดที่เราทำลงไปแล้วมีผลตกค้างเหลืออยู่สิ่งนั้นแหละคือผลกิริยาใดที่เราทำกิริยาเหล่านั้นเป็นเหตุพอเราทำลงไปแล้วตกค้างเหลือเป็นผลก็เหมือนอย่างหลักอริยสัจทั้ง4ประกอบไปด้วยเหตุกับผลแค่นั้นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคแค่นี้ประกอบไปด้วยเหตุกับผลเราจะว่า2เหตุ2ผลก็ได้นี่เราหมุนมาตรงนี้เพราะอันนี้เป็นหลักสำคัญที่ทำให้พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ทำให้พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะ2เหตุ2ผลเหตุอันนึงคือสมุทัยสมุทัยนี้นำมาซึ่งความทุกข์เหตุอีกอันหนึ่งคือมรรคเอามาตั้งใจปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือเหตุสองเหตุผลอันหนึ่งก็คือทุกข์ผลอีกอันหนึ่งก็คือนิโรธดับสมุทัยได้เป็นนิโรธทุกข์กับนิโรธเนี่ยเป็นผลสมุทัยกับมรรคเป็นเหตุสองเหตุสองผลด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งใจปฏิบัติและหมุนจิตของพระองค์หมุนในปัจฉิมยามวันเพ็ญเดือน6นั้นน่ะทำให้พระจิตของพระองค์หมุนอยู่วาระสุดท้ายมาเข้าหลักของเหตุของผลอันนี้เองเป็นเหตุให้อนุสัยกิเลสในพระทัยของพระองค์เนี่ยเหือดแห้งหายไปจากขันธสันดานของพระองค์หายไปจากขันธสันดานของพระองค์กิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาที่มีข้องคายอยู่ในหัวใจเนี่ยเรียนกับอุทกดาบทอาลารดาบทจบรูปสมาบัติอรูปสมาบัติภายในระยะเวลาที่ไม่เนิ่นนานอาจารย์บอกว่าเธอเรียนสำเร็จหมดแล้วจบหมดแล้วเราเป็นยังไงเธอเป็นอย่างนั้นเรารู้ยังไงเธอรู้อย่างนั้นแต่พระองค์ก็ทรงย้อนมาดูที่พระทัยของพระองค์ทำไมยังมีความห่วงใยวิตกกังวลอยู่ความห่วงใยความวิตกความกังวล นี่แหละคือกองทุกข์ทำไงเราจะหมดจากความวิตกกังวลพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่ที่อาจารย์บอกสอนมานี่แสดงว่ายังไม่สิ้นยังไม่หมดทุกข์เป็นเหตุให้พระองค์ต้องออกมาบำเพ็ญโดยลำพังและมันมีอะไรเป็นเหตุไปกระตุ้นเตือนให้พระองค์ระลึกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะพระองค์มีนิสัยแห่งสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นเตือนพระองค์ต้องสร้างบารมีมาอย่างยิ่งยวดสยสงไขยแสนมหากัปเนี้ยพระพุทธโคดมของเราบางประเภท8อสงไขยแสนมหากัปบางประเภท16อสงไขยแสนมหากัปเรามาพิจารณาลองดูดิระยะเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่สร้างความดีเพื่อที่จะได้มาบรรลุคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก่อนที่จะเอามาเปิดเผยให้กับเราบางกัปไม่มีพระพุทธเจ้าประบัตินะทุกข์กับสมุทัยในใจของสัตว์เต็มแปร่อยู่นั้นไม่มีบกไม่มีบางทุกข์ก็คืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยทุกข์สมุทัยก็คือความอยากมันพันไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นภพชาติทั้งหลายทั้งปวงทั้ง31ภพ31ภูมิมันก็ภัยจากพันไปจากสมุทัยอันนี้เองสมุทัยก็คือตัณหาภาษาบาลีตัณหาภาษาไทยคือความดิ้นรนความเที่ยวทะยานอยากของใจของเราความไม่หนุดหยุดนิ่งอยู่กับที่ของใจของเรามาพิจารณาดูความพิสดารของใจของเราก็แล้วกันใจของเราเป็นผู้รู้ใจของเราเป็นธาตุรู้เราย้อนมาดูเลยแหละผู้รู้ของเรามันวิจิตพิสดารนะอุบัติขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบอกว่าสิ่งนู้นทำสิ่งนี้ทำอันนั้นทำอันนี้ทำพระองค์ทรงตั้ง
ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดของสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือผู้รู้ของเรานี่เองเนี่ยในวิญญาณของเราที่เรายังชะล้างไม่บริสุทธิ์ยังมีสิ่งปนเปื้อนด้วยยังมีกองสังขารอยู่ยังมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงถูกพัดผันมาจากลักษณะของอวิชชาไม่รู้ความไม่รู้มันพันตัวเองไปเรื่อยพันตัวเองไปเรื่อยพันตัวเองไปเรื่อยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบัดทุกข์กับสมุทัยเต็มแพร่อยู่ในหัวใจของสัตว์ตราบใดมีพระพุทธเจ้ามาบัดนิโรธมรรคจึงปรากฏเมื่อนิโรธมรรคปรากฏขึ้นมาแล้วจึงผู้บัดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าและเอาคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทรงได้บรรลุนี้มาบอกมาสอนพวกเราเหมือนอย่างพวกเราทุกวันนี้พระองค์เป็นผู้นำศาสนธรรมขององค์มาเปิดเผยให้พวกเราได้ยินได้ฟังทั้งประเภทศีลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อสมาธิสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อปัญญาปัญญาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อเบื่อหน่ายคลายจางเพื่อวิมุตติเพื่อหลุดเพื่อพ้นเหตุทั้งนี้เป็นไปได้ตามที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนเราไปดูหลักปฏิบัติที่พระองค์ทรงเอามาแสดงมาบอกมาสอนพวกเราให้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาตามศีลสมาธิปัญญาไปดูอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางสายทางที่พระองค์เอามาแสดงในเทศนากันแรกธรรมจักรวรรณสูตรพระองค์ทรงแสดงทาง3แพร่ง1กามสุขาลิกานุโยคหนทางปฏิบัติรู้อำนาจให้กับกามคลุกคลีอยู่กับกาม พัวพันอยู่กับกามทำไปเท่าไหร่เหน็ดเหนื่อยเปล่า อีกอันหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคประกอบตนเหน็ดเหนื่อยเปล่าประกอบตนเหน็ดเหนื่อยเปล่าเช่นอย่างทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเราฟังดูเนื้อเรื่องแล้วนะเหตุกับผลมันก็ไม่เข้ากันต้องการธรรมะที่ใจแต่ทรมานกายแท้ที่จริงน่าจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่ามีกายอย่างหนึ่งมีใจอย่างหนึ่งอันนี้คือลัทธิที่พาบำเพ็ญโดยพระสัจพุทธิมัตตสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเอาทางสองทางนี้ว่าไม่ใช่ทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ดีที่งามล้วนแต่ทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าๆบรรดากามทั้งหลายทั้งปวงมันมัดเราอยู่ในโลกอยู่แล้วถ้าหากเรายิ่งไปส่งเสริมกามมันก็เป็นกามสุขาลิกานุโยคหัวใจของเราของท่านตราบใดที่เรายังไม่ได้อริยธรรมหัวใจของเราก็พันอยู่กับกามสุขาลิกานุโยคนี่เองตราบใดที่เราพิจารณาไปจนได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้ฤทธิ์เดชของกามสุขาลิกานุโยคและจะเริ่มเห็นโทษของมันเริ่มจะเริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเอาศีลเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเอาศีลเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานเอาแค่ศีล5นี่แหละผู้ตั้งใจรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ได้คนนั้นเนี่ยตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบตั้งใจพิจารณาเกิดปัญญาได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลไม่จำเป็นว่าจะต้องถือศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล311ของนางภิกษุณีเพราะศีล5มันเป็นแม่บทของศีลทุกๆประเภทไปจากศีล5นี้เองเรื่องของศีล นั้นเป็นเรื่องของการมาปกป้องกายกรรมกับวจีกรรมเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้เอากายกรรมของเราวจีกรรมของเราไปสนองตัณหาในใจตัณหาคือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันมีหลายระดับหลายขั้นนะ1ระดับขั้นกามตัณหาสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกามตัณหาเรามาพิจารณาดูที่เราละได้ง่ายละได้ยากแค่นี้เราก็ละได้ยากมากๆเราไม่ต้องพูดถึงภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นเราไปดูซิเขาพยายามต่อสู้อยู่ในตำแหน่งในหน้าที่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออยากมีเพื่ออยากเป็นดูสิต่อสู้หน้าดำคร่ำเครียดเสียงเป็นเสียงตายอย่างนั้นน่ะคือความอยากเป็นและวิภวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นแท้ที่จริงก็คือความสุขที่ละเอียดอ่อนมากนะวิภวะตัณหาน่ะคือความสุขระดับรูปสมาบัติอรูปสมาบัติความสุขละเอียดลึกขนาดนั้นเราจะไปออกได้ยังไง
แม้แต่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าเขาออกไม่ได้นะอุทกดาบทอลาระดาบ

ออกไม่ได้เวลาท่านต้องการความสุขท่านเข้าสมาบัติเวลาท่านต้องการความสุขท่านเข้าสมาบัติแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านมีสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนเป็นเหตุให้พระองค์ได้รำพึงรำพันว่าไม่ใช่ทางถ้าเป็นถ้าใช่ทางความทุกข์คงจะหมดไปแล้วแหละพระองค์จึงออกไปแสวงหาบำเพ็ญโดยลำพังของพระองค์นี่เพราะว่ามีนิสัยแห่งสัมมาสัมพุทธะตัณหามันแสดงที่ใจคือความอยากใจทำไมจึงต้องมีตัณหาใจของเราคือธาตุรู้คือผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันนึกมันคิดมันปรุงไปนู้นไปนี้สารพัดนี่คือจิตคือผู้รู้ของเราเราย้อนมาดูผู้รู้ของเรานี่คือตัณหาผู้รู้ของเรากระดุกกระดิกพลิกแปลงไปเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามกิริยาที่กระดุกกระดิกพลิกแปลงนั้นน่ะนี่แหละคือกรรมกิริยาที่ทำออกไปนั่นแหละคือกิริยาของการทำกรรมนี่เป็นต้นตอของกรรมทุกอย่างทุกเรื่องเราฟังเรื่องกรรมเราฟังเรื่องเหตุเรื่องผลมันเป็นเรื่องอันเดียวกันเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องอันเดียวกันกับเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดมันมาจากแหล่งเดียวกันที่เดียวกันมาจากเรามีผู้รู้นี่แหละผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์แสวงหาด้วยอำนาจของตัณหาการดิ้นรนของจิตของเราเนี่ยกิริยาการดิ้นรนนั่นแหละคือการลงมือทำกรรมสมมติมันนึกเรื่องรักนึกอัดแน่นเต็มที่มันทะลักออกมาที่กายฉันอยากเรามาเป็นมนุษย์เรามีกายกรรมเรามีวจีกรรมมันเอากายมาสนองไปประพฤติผิดลูกผิดผัวผิดเมียของคนอื่นเนี้ยนี่ผิดศีล5หรือมันยุแย่ให้เรามาฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรารักษาศีลให้เว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามนี่กายกรรมนะมันทะลักออกมาที่กายแต่มันนึกที่ในใจจนพอเลยนะมันทะลักออกมาที่กายถ้าหากเราไม่ถือศีลเราก็เอากายไปสนองไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไม่ใช่ไปฆ่าแล้วกันแล้วไม่ใช่ไปลักแล้วกันแล้วไม่ใช่ไปประพฤติผิดลูกผิดผัวผิดเมียของเขาแล้วกันแล้วไม่แล้วมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมพิจารณาลองดูสิมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมและมันเป็นวิบากกรรมมันไม่เคยตกสูญหายไปไหนกิริยาที่เราแสดงกิริยาไปแม้แต่นึกคิดอยู่ในใจของเรามันเป็นวิบากกรรมตกค้างเหลืออยู่ทั้งหมดแต่บางอย่างมันให้คุณบางอย่างมันให้โทษบางอย่างที่เป็นโทษหนักๆเข้าเช่นอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพระพุทธเจ้าท่านห้ามเพราะถ้าทำไปแล้วเพิ่มผลที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเวรภัยบาปกรรมในหัวใจของเราทะลักออกมาที่วาจาอวาจามาพูดโกหกเนี่ยหรือมาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเลวไหลตลกขนองพูดหลอกลวงต้มตุ๋นสารพัดแน่มันทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจามาสนองเพราะจะรักษาศีลปั๊บทำให้คนคนนั้นน่ะรักษากายกรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้รักษาวจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้สุราเมรัยสุราเมรัยก็ดื่มสิ่งดองของเมาไปยอมหัวใจของเรายอมกายของเราให้เมาเมื่อกายเมาอ่ะจิตมันอาศัยกายนี้มาใช้กายนี้ไม่สะดวกจิตเราก็เลยปล่อยเมาไปด้วยขาดสติตั้งอยู่ในฐานะแห่งความประมาทนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามเพราะว่าตั้งอยู่ในฐานะแห่งความประมาทเมาเหล้าอย่างเดียวขาดสติเท่านั้นแหละศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ขาดง่ายมากสามารถกินเหล้าเมาแล้วสามารถขึ้นปล้นธนาคารได้เลยเห็นมั้ยไม่มีความกลัวน่ะสามารถฆ่ามนุษย์ได้เลยลูกผัวเมียของใครไม่สนแหละลวนลามได้หมดนี่เมาอย่างเดียวนะพูดไม่มีอะไรยับยั้งปากบอนทะลุฟ้ารั่วทะลักออกมาทับสารพัดหมดแต่พอเวลาสั่งเมามาแล้วโอ้ตายแล้วกูหลงทำอะไรผิดอะไรไปมารู้โอ้เผลอไปพลั้งไปเมาไปประมาทไปประมาทไปถ้าหากคดีบางอย่างอ่ะมีความเมาไปเกี่ยวข้องบางอย่างเนี่ยเขาก็ยังอาจให้พิจารณาเป็นพื้นธรรมดาได้อยู่แต่ถ้าเป็นขับรถเนี่ยเขาจะใส่ร้ายเขาจะใส่ทันทีเลยประมาทแต่ถ้าคนเป็นวิกลจริตเป็นคนบ้าบ้างเป็นคนเป็นโรคจิตเป็นโรคเสียประสาทเป็นโรคอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงอนุโลมนะเช่นอย่าง

ภิกษุบ้าภิกษุบ้าไล่ปลุกปล้ำเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมผิดโน้นผิดนี้เวลาไปชำระคดีพระพุทธเจ้าท่านทรงให้อมูลหาวินัยอมูลหาวินัยถือว่ามันเป็นในขณะที่บ้าเช่นอย่างผีเข้าเงี้ยไล่กอดไล่ปล้ำไล่อะไรสารพัดเนี่ยก็ยังมีอนุโลมอยู่แต่เรามีเจตนากินของเมาเนี่ยยาดองของเมายิ่งทุกวันนี้ร้ายกาจร้ายแรงยาบ้านโอ้เป็นสูงทั้งดุ่นเลยเหลือแต่ซากความเป็นมนุษย์เหลือแต่สูงทั้งดุ่นหมดแล้วเอาตับเอาไตเอาปอดได้กินหมดแล้วแหละหมดสติหมดปัญญาหมดอะไรต่ออะไรแล้วนี่มันทำลายอัตภาพร่างกายเราถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เรามาพิจารณาศีลจะเป็นศีล

ยาหมดอะไรต่ออะไรแล้วนี่มันทำลายอัตภาพร่างกายเราถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เรามาพิจารณาศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ทั้งหมดนี้สามารถปิดกั้นกระแสตัณหาที่มันทะลักออกมาที่กายกรรมวจีกรรมของเราได้นี่ทำให้เรามีกายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์เหลือมโนกรรมกรรมนึกคิดอยู่ในใจท่านจึงให้เราภาวนาการตั้งใจภาวนานั้นมันเป็นการตั้งสติขึ้นมาเป็นตัวของตัวตั้งเจตจำนงเต็มร้อยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราเวลาเราตั้งเหมือนกับเราปลุกให้ตื่นให้รู้ให้ตื่นให้รู้บางทีตื่นรู้มากๆจนจิตของเราสงบตื่นรู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานในขณะที่เราปลุกให้จิตของเราตื่นรู้อยู่นั้นน่ะมีสติมีสัมปชัญญะกำกับนะตัณหามันแทรกจิตเราไม่ได้ตัณหาแทรกไม่ได้จริงๆมาพิจารณาลองดูสิเราภาวนาพุทโธอย่าให้มันคลาดไม่ให้มันคลาดพลาดจากสติจากสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อวิริยะอุตสาหะประคับประคองความอดความทนประคับประคองอยู่นั้นตัณหาแทรกไม่ได้ด้วยเหตุที่เราเอาธรรมะมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเรื่องของธรรมะเราไม่ได้ไปคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทเราคิดแต่เรื่องธรรมเราบริกรรมแต่เรื่องธรรมพุทโธพุทโธพุทโธทำหนักหนักทำมากมากทำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีผลวิบากกรรมตกค้างเหลือมากเท่านั้นเพราะอันนี้เป็นหลักของกรรมถ้าหากเราไปนึกคิดเรื่องกิเลสตัณหาในหัวใจของเราทั้งวี่ทั้งวันวิบากกรรมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งวี่ทั้งวันถ้าเราอยู่กับธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดถ้าเราไม่อยู่กับธรรมกรรมวิบากเราก็จะต้องไปอยู่กับกิเลสกรรมวิบากกิริยาที่ทำเป็นเรื่องของกิเลสผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราพูดมาที่จิตของพระอริยเจ้าภายในจิตของท่านไม่มีวิบากกรรมของอกุศลกรรมบังเกิดขึ้นอีกเลยมีแต่ธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดุ้งอยู่ในหัวใจดวงนั้นมีแต่วิบากกรรมของธรรมะล้วนๆไม่มีกิเลสเจือปนแม้เม็ดหินเม็ดทรายท่านถ้าให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เช่นอย่างวันทั้งวันเราอยู่แต่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธเผลอไปบ้างดึงเข้ามาพุทโธพุทโธลิงกำกับด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีรอบรั้วมีรั้วรอบนะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นเหตุให้เรามาเช็คมาตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าจิตของเราอยู่หรือไม่อยู่เช่นอย่างเราบริกรรมบางทีเราก็พุทโธพุทโธแต่มันไม่สัมพันธ์กับลมเลยแต่ว่าไอ้คำว่าพุทกับโทนี่จะต้องพร้อมกันนะถ้าไม่พร้อมกันเนี่ยมันก็จะไปได้แค่อันเดียวนั่นแหละบางทีมันชัดไปเกี่ยวกับลมมันก็ทิ้งพุทโธบางครั้งมันก็ชัดเกี่ยวกับพุทโธมันก็ทิ้งลมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการจะดำริและเป็นเครื่องทดสอบตัวเองว่าจิตของเราอยู่ไหมละเอียดไหมเราก็ว่าเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านพาว่าเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่อย่างนี้แหละไม่ปล่อยไม่วางทำเรื่อยๆผลเพิ่มมันก็มีขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยนี่คือกรรมคือวิบากกรรมถ้าเอาไปทำกิเลสวิบากกรรมมาเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมาปรารภธรรมมาพิจารณาธรรมมาบริกรรมธรรมมันก็เป็นวิบากกรรมของธรรมผลรายเหลือทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมนี่เราพันมาที่เอามรรคมาปราบมาดับสมุทัยเรามาปราบอย่างนี้เอาศีลมาปราบกรรมกายที่กายกรรมที่วจีกรรมเอาสมาธิมาหยุดจิตหยุดกระแสของตัณหากระแสของตัณหาที่มันพานึกพาคิดพาดิดพาดิ้นไปเนี่ยเพราะมันไปจนชินตัณหาภายในจิตของเราเนี่ยมันนำเราไปสู่ภพมันปรุงไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นแหละภพเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นตามมาที่ระหว่างตัณหานำไปสู่ภพนำไปสู่ภพนำไปสู่ชาตินำไปสู่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส

นี่คือระดับขั้นตอนของความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนอยู่อย่างนี้อันนี้คือหลักที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณานะท่านทรงพิจารณาหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ในสถานที่7แห่งแห่งละ7วันมีที่อยู่ที่หนึ่งที่พระองค์ทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทพิจารณาทั้งสายเกิดของตัณหาพิจารณาทั้งสายดับของตัณหาสายเกิดของตัณหาสายดับของตัณหาเราไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานท่านพูดไว้ละเอียดละออมากเราไปดูไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนะสูตรใหญ่สูตรพระสูตรใหญ่ๆไม่ใช่สติปัฏฐานปาฐะเฉยๆมหาสติปัฏฐานสูตรท่านพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องสมุทัยกับนิโรธท่านพูดไว้ละเอียดมากชัดมากเราไปดูแล้วเราจะรู้ที่เกิดของตัณหาในหัวใจของเราที่ตั้งอยู่แล้วก็ที่ดับของตัณหาเราควรจะดับตรงไหนมันเกิดมันเผลอตรงไหนมันถึงเกิดมันดับเราควรจะเจริญบทไหนเจริญยังไงตัณหาเหล่านี้ถึงจะดับพูดไว้ชัดเจนมากเราไปพิจารณาลองดูนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงการที่เราตั้งใจบริกรรมให้ใจของเราได้รับความสงบมันเป็นการหยุดกระแสของตัณหาแค่เราเจริญสติเฉยๆเท่านั้นน่ะตัณหามันก็หยุดได้ยานิโสตานิสติเตสร้างนิวรณังกระแสใดๆกระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นในที่นี้หมายถึงกระแสของตัณหานั่นเองตัณหาทำไมมันถึงเป็นกระแสโดยเหตุที่จิตของเรานึกคิดปรุงเป็นอาจินกรรมจนประหนึ่งเป็นกระแสมันเป็นมายาที่เราคิดเรานึกเราปรุงอยู่ในใจของเราเหมือนอย่างอัตตาตัวตนที่เราถือเวลามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนจริงๆแท้ที่จริงโดยหลักธรรมชาติของมันมันเป็นอนัตตาโดยเหตุที่มันดิ้นรนไปเป็นประจำเป็นประหนึ่งเป็นตัวเป็นตนจนเป็นเหตุเรายึดถือมายาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่เรียกว่าอัตตาอัตตามันละได้ไม่ง่ายนะอุทกดาบทอลารดาบทเนี่ยทั้งก็ถืออัตตานี่แหละเป็นใหญ่ถ้าไม่มีอัตตาแล้วเอาอะไรมาสุขถ้าไม่มีอัตตาแล้วเอาอะไรมาสุขแน่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาง่ายๆนั่นเองท่านทรงพิจารณาความสุขทรงพิจารณาความทุกข์แท้ที่จริงความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตคือผู้รู้ของเรามันเป็นสองไปจากจิตของเรานะความสุขเนี่ยมันเป็นสองไปจากจิตของเราความทุกข์มันก็เป็นสองไปจากจิตของเราทำไมเราจะพิจารณาไม่ได้นะแค่เราพิจารณาเวทนาพื้นๆเนี่ยพุทธเจ้าท่านเอามาให้เราพิจารณาแล้วไปดูในหลักที่ท่านให้เราพิจารณานะไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานนะให้เรามาพิจารณาอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเนี่ยเวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์ท่านเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็เอาความสุขมาพิจารณาแล้วเรามาพิจารณาดูเราตั้งใจภาวนาและใจได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบได้รับความสุขถ้าหากเราขาดสติปั๊บเรายึดเราขาดสติปั๊บเรายึดพอเรายึดเนี่ยมันทำให้เราขาดความรู้สึกตัวความสุขเกิดขึ้นเรายึดเพราะเราขาดความรู้ตัวว่าความสุขปรากฏเฉพาะจิตของเราเพราะเราขาดความรู้ตัวว่าความทุกข์ปรากฏเฉพาะจิตของเราขาดความรู้ตัวนะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวจึงยิ่งใหญ่ในแง่ของการที่เราอยู่หน้างานจริงๆของการตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆเรามาพิจารณาให้ดูให้รู้ตัวเนี่ยมันจะหวบละลายสลายไปหมดเลยแหละไอ้ที่เราตั้งใจจะยึดจะเกาะเนี่ยยึดเกาะไม่ได้เพราะฉะนั้นบรรดาผลใดๆที่เกิดขึ้นที่เราตั้งใจปฏิบัติจะเป็นสมถะก็ตามจะเป็นวิปัสสนาก็ตามที่ผลเหล่านั้นจะพึงเจริญขึ้นจะพึงเกิดขึ้นท่านจึงให้เอามาพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เราตื่นเพื่อให้เรารู้เออสุขเออเราทุกข์เรารู้ว่าเราสุขความสุขนั้นยังมีอยู่เราดูไปแล้ว
ไม่ได้ติดความสุขเรารู้ว่ามันสุขเราพิจารณาไปแล้วเรารู้ว่ามันทุกข์เราไม่ได้ยึดความทุกข์เราไม่ได้ยึดความสุขถ้าเราไม่มีสัมปชัญญะรู้เท่าทันมันยึดทันทีมีความสุขอะไรยุ่มยิ้มมาเกี่ยวข้องกับจิตของเรายึดทันทียึดทันทีในขณะที่ยึดเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแน่ๆลองพิจารณาลองดูละเอียดนะละเอียดมากนี่ธรรมะแค่นี้เราเจริญสติตัณหาจึงเกิดขึ้นไม่ได้ตัณหาหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นมันได้ฌานทั้งหลายทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานคือรูปสมาบัติอรูปสมาบัติมันเป็นการไปกดทับตัณหาที่จิตของเรามันดำริเกี่ยวกับเรื่องความอยากความรักใคร่ยินดีริษยาพยาบาทอะไรมันไปกดทับไว้หมดโผล่ขึ้นมาไม่ได้แท้ที่จริงจิตของเราที่เจริญธรรมกับเจริญกิเลสมันก็จิตดวงเดียวตราบใดที่จิตดวงนี้เจริญธรรมกิเลสก็โผล่ไม่ได้ตราบใดที่จิตดวงนี้เจริญกิเลสธรรมก็โผล่ไม่ได้แต่การที่เราตั้งใจพิจารณาเกิดเป็นธรรมนั่นน่ะมันเป็นการพิจารณายากแต่ถ้าหากปล่อยจิตของเราล่องลอยตามหลักธรรมชาติที่มันเคยมีเคยเป็นของมันมันสะดวกสบายเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสมันก็เป็นภาวะอันหนึ่งอีกเกิดขึ้นในใจของเราด้วยเหตุที่ใจของเราติดความสุขนะใจของเราของท่านที่มันชอบนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เรานึกคิดถึงเหล่านั้นน่ะมันเคยให้ความสุขกับเราเป็นเหตุให้เราต้องได้คิดนึกบ่อยเขาไปเที่ยวที่นู้นบ่อยเขาไปเที่ยวที่นู้นบ่อยเพราะเขาไปแล้วเขามีความสุขแท้ที่จริงสรุปยอดได้ว่าใจเขาติดความสุขด้วยเหตุที่คนนั้นทำให้เขาเครียดแค้นชิงชังเดือดดานอาฆาตพยาบาททำให้จิตของเขาต้องได้คิดนึกเรื่อยๆคิดนึกเรื่อยๆเพราะมันติดความทุกข์มันไม่ชอบใจมันไม่พอใจคือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเจ้าของติดสุขไม่รู้ตัวว่าเจ้าของติดทุกข์เนี่ยเพราะเหตุว่าไม่ได้พิจารณาอาจารย์ทั้งสองไม่รู้จักท่านปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่การติดบ่อยๆในจิตของเรามันดิ้นไปเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนประหนึ่งเป็นกระแสเวลาพิจารณาคลี่คลายดูจริงๆไปแล้วไม่มีอะไรรื้อหมดสลายหายหมดเลยปลิ้นหน้าหายไปเลยลองพิจารณาลองตั้งใจพิจารณาลองดูอันนี้คือหลักที่เป็นไปได้ที่จะบอกมาสอนแค่ข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่เราตั้งใจทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้เป็นเองเสียด้วยแต่ทำตามบทนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นเองแค่เราเจริญบทนี้ให้เป็นไปตามแบบแผนที่ท่านบอกให้สอนให้เราฝึกตัณหามันก็แสดงตนเป็นตัวเป็นตนให้ปรากฏไม่ได้ตัณหายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเหตุที่เรามีตัณหาในหัวใจของเรานั่นเองภพชาติทั้ง31ภพ31ภูมิจึงเป็นที่อยู่ของเราตายจากภพนี้แล้วไปเกิดภพนั้นตายจากภพนั้นไปเกิดภพนี้หลุดพ้นจากอันนี้ไปไม่ได้เพราะมันมีภาวะหลงสำคัญมั่นหมายแล้วก็ยึดเมื่อมีตัวยึดก็คือมีตัวตนเมื่อมีตัวตนก็จะต้องมีตัวยึดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานแล้วมาพิจารณาดูกับกิริยาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยโอ้มันชัดเลยท่านพูดไว้ตรงมากชัดมากตัณหาคือความอยากในใจของเราเนี่ยเป็นเหตุให้เราไปเกี่ยวข้องเป็นอุปาทานอุปาทานกับภพมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอุปาทานคือมันมัดอันไหนที่มันมัดที่จิตของเราไปมัดเนี่ยอันนั้นมันเป็นตัวภพเหมือนอย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหมร้านกาแฟร้านนั้นเนี่ยเด็ดเหลือเกินอ่อนนิ่มนึกถึงเดี๋ยวเราลุกจากนี้ไปเราจะต้องไปใช้บริการแน่ๆ นั่นน่ะตรงนั้นเป็นตัวภพแล้วนะลุกจากนี้ไปจะต้องไปโผล่ตรงนั้นแล้วอาจินกรรมในใจของเราก็เช่นเดียวกันเราหนักไปเกี่ยวกับเรื่องใดๆเรื่องเหล่านั้นเป็นภพพอหลังจากเราดับชีพายชนปั๊บจิตของเรามันก็ดึงไปหานั่นแหละมันดึงดูดของมันเองมันไปหาสิ่งเหล่านั้นแหละเพราะฉะนั้นนึกคิดสิ่งใดๆเรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆสิ่งนั้นจะเป็นตัวภพการที่ท่านจะไปสู่ปรโลกคือภพใหม่ให้เป็นสุคติภพได้นั้นท่านจะต้องฝึกฝนตั้งแต่อัตภาพนี้นะอยู่ให้ศพล่องศพเหมาะเวลาใกล้จะตายแล้วค่อยพุทโธพุทโธพุทโธไม่มีทางเพราะเรามันไม่ชินชาเนี่ยอรหังอรหังอรหอยอรหอยเพราะเคยหาแต่หอย
ไม่เคยอรหังไม่เคยว่านหาแต่หอยนั่นแหละท่านจึงให้ทำจนเป็นอาจินกรรมติดจิตติดใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราไม่สายสำหรับใครทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาการใช้ปัญญาพิจารณานั้นจิตของเราได้รับความสงบก็พิจารณาทางหน้าปัญญาหรือเจริญสติเจริญมหาสติไปในขณะเดียวกันไม่ปล่อยให้พลั้งเผลอเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาไปในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าสมาธิไม่มีปัญญาในตัวสมาธินั่นแหละมีปัญญาอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญามันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์จากโทษไปได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไตรสิกขาไตรสิกขาเราจะไปทิ้งของท่านได้ยังไงสมาธิเอ้ยไม่ต้องเจริญสมาธิไม่ต้องเจริญสมาธิเสียเวลาเสียเวลามันไม่เสียเวลาถ้าหากท่านไม่มีจิตเป็นสมาธิไม่มีอะไรดูดดื่มให้จิตของตัวเองมีอาหารเป็นรสชาติดูดดื่มหยุดให้จิตของเราได้รับความสงบเนี่ยท่านจะเอาใจของเราไปพิจารณาอะไรพิจารณาไปพิจารณาไปตัณหามันนำหน้าพิจารณาไปพิจารณาไปตัณหานำหน้ามันก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดโอกาสที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมให้ปรากฏได้ยากเจอก็เจอแต่ของปลอมเจอแต่ของหลอกไม่เคยเจอของจริงหรอกตราบใดที่เราหลบตรงนี้ยังไม่พ้นนะเรายังจะต้องเจอของปลอมของจริงเราจะพบได้ยากของจริงเราจะพบได้ยากเพราะฉะนั้นจิตที่สงบปัญญาก็จะแหลมปัญญาก็จะคมโอกาสที่จะขบเจาะให้เห็นหลักสัจธรรมที่ละเอียดลึกเข้าไปจึงเห็นได้ง่ายตัดก็ตัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงนึกถึงอาจารย์ของท่านโอ้อาจารย์ของเราอุทกดาบทอลาระดาบทเป็นคนที่มีใจละเอียดมากแต่ว่าโดยเหตุที่ยึดเกาะอัตตาตัวนี้เองมันจึงออกไม่ได้ถ้าเกิดได้ยินเสียงฟังได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเราไปเบนเบียงให้นิดเดียวเท่านั้นไปเคลียร์ให้นิดหน่อยท่านเองนะโร่เลยนะตาเนี่ยสว่างโร่ขึ้นมาทันทีเลยแหละพระองค์โอ้พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อาจารย์ทั้งสองเนี่ยพลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นี่นะขนาดอาจารย์ของพุทธเจ้าแท้ๆแต่พระองค์เนี่ยมีสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนเป็นเหตุให้พระองค์ออกมาเป็นแสวงหาโดยลำพังของพระองค์เองหมุนจนเข้าหลักอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นเหตุให้พระองค์ทำลายอาสวะกิเลสอาสวะขยะญาณมียานอย่างหนึ่งทำให้พระองค์รู้ว่าอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์เนี่ยเหือดแห้งหายไปจากขันธสันดานของพระองค์เข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี่คือการที่พระองค์ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้เว้นจากกามสุขาลิกานุโยคประกอบตนโพพันในกามบรรดาภพภูมิทั้งหลายนะครับกามมันพาเราไปพันเอาไว้ยิ่งเราไปส่งเสริมให้มันเมื่อเรายิ่งเอาเชื้อไปใส่ไฟที่ไหนไม่จะดับในเมื่อเราเอาเชื้อไปใส่ไม่มีทางแล้วก็ต้องการทรมานกายแต่ต้องการธรรมะที่ใจเหตุผลมันก็ไม่เข้ากันธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นก็คืออะไรก็ไม่รู้จักหลักของอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ทำมาด้วยเหตุใดไม่มีทางที่จะทำให้บรรลุได้เหน็ดเหนื่อยเปล่าพระองค์สองทางเนี้ยพระองค์ทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าพระองค์จึงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาสรุปย่อมาเหลือศีลเหลือสมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิแต่เวลาเราดำเนินเป็นขั้นบันไดคือต้องดำเนินที่ศีลสมาธิปัญญาทำไมท่านจึงให้เจริญศีลเพื่อมาสงบระงับดับตัณหาที่มันแสดงมาที่กายกรรมที่วจีกรรมนี่เราจะเห็นว่ามรรคกับสมุทัยมันต่อกรกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจรักษาศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีลประเภทใดก็ตามเราจะเริ่มต่อสู้กับตัณหาในหัวใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าให้ทาน100ครั้งสู้ตั้งใจรักษาศีล1ครั้งไม่ได้เอ๊ะทำไมง่ายๆคล้วยๆอย่างนั้นล่ะแหมเราทำทานเกือบเป็นเกือบตายเหงื่อไหลใครย้อยสู้ตั้งใจรักษาศีล1ครั้งไม่ได้เพราะการตั้งใจรักษาศีลน่ะมันต่อกรกับตัณหาแล้วศีลสมาธิปัญญาสมาธิหยุดมันเลยมันดิ้นดิ้นอยู่ที่ใจเราหยุดเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมมาแทนอารมณ์กิเลสถ้าหากเราไม่คิดถึงธรรมเลยความนึกคิดในใจของเรามีแต่เรื่องของกิเลสมันดิ้นไปหาเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพราะมันหมุนอยู่อย่างนั้นเป็นอจินตกรรมไม่รู้กี่กับกันกี่ปุเรชาติมาแล้วเราทราบไม่ได้ไม่ใช่พวกเราเพิ่งเกิดชาติสองชาติ
เรามาดูแต่พระพุทธองค์ท่านทรงระลึกถึงภพชาติของพระองค์ได้โอ้ยเป็นกับเป็นอสงไขยกับไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นยืดยาวไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเราถ้าเราระลึกได้เหมือนพระองค์เราก็ไม่แพ้พระองค์เหมือนกันแหละภพชาติของพวกเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นอาจินกรรมที่เราสั่งสมมาเป็นเรื่องของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหามันจึงพันอยู่ในหัวใจของเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นถึงขนาดก็ตามพวกเราก็ไม่รู้จักท่านบอกว่าความโลภทำให้ใจเราเศร้าหมองความโกรธราคะตัณหาทำให้ใจเราเศร้าหมองเวลามันเกิดขึ้นมาทีไรเรามีแต่อยากสนองเพราะอะไรเราขาดการเรียนรู้และจะเอาอะไรมาหมดไม่มีหมดไม่มีสำรอกไม่มีบกไม่มีบางการศึกษาธรรมะจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะการตั้งใจศึกษาธรรมะนั้นทำให้เรารู้บายรู้วิธีเล็ดลอดออกจากกองทุกข์แค่เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาบทง่ายๆตามที่เราตั้งอกตั้งใจทำแค่นี้เราก็จะเริ่มได้รับความสุขหยุ่มๆยิ้มๆในหัวจิตหัวใจของเราและมันเป็นบทที่เราพิสูจน์ทดสอบได้เลยเราไม่ต้องแคลงคลางสงสัยตั้งอกตั้งใจถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุธรรมให้เป็นหลักเป็นพยานกับพวกเรามีมากมายมหาศาลยิ่งเราทำให้เราได้รับความสงบด้วยตัวของเราเองด้วยแล้วพิจารณาให้เกิดความรู้แพร่ด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยแล้วเราก็จะเกิดความอัศจรรย์ในหัวใจของเราของท่านเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังนี้สิ่งละอันพันละน้อยให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณามีลูกมีเต้ารู้จักบอกรู้จักสอนให้เขามีศีลมีธรรมลูกเป็นผลทานของพ่อของแม่ชิ้นแรกเลยนะถ้าพ่อแม่ไม่ให้ลูกไม่ได้นะเนี่ยลูกไม่มีที่เกิดไปเกิดในโพรงไม้ก็ไม่ได้ต้องเกิดในท้องแม่ยิ่งสมัยทุกวันเนี่ยไปเกิดยากเลยซ้ำไปนะไปแล้วก็ไม่สมประกอบเขาก็แท้งทิ้งเขาต้องการลูกผู้ชายไปเป็นลูกผู้หญิงเขาส่องดูเห็นเขาก็แท้งทิ้งเป็นลูกผู้ชายแต่ไม่สมประกอบเนี่ยเขาก็แท้งทิ้งมันง่ายที่ไหนอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะการอุบัติเป็นมนุษย์เนี่ยสมัยที่ก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเครื่องส่องให้เห็นแต่สมัยทุกวันเขาส่องเห็นนะแค่รู้ว่าตั้งครรภ์เขาไปรู้ว่าเชื่ออะไรเขารู้แล้วเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเขารู้แล้วแต่พระพุทธเจ้าไปอุบัติในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาทำให้พระองค์มองเห็นเองเหมือนพระกุมารเนี่ยบรรทมสนิทอยู่ในอิริยาบถยังไงอยู่ในครรภ์นั่นอันนั้นคือบุญญาธิการบุญญาบารมีเรายกเอาไว้แต่ยุคสมัยทุกวันเนี่ยเขาส่องเห็นเขามองเห็นนะการที่เราเอาออกง่ายๆมันเป็นเรื่องกรรมนะท่านให้ระวังเหมือนกันมันเป็นการฆ่ามนุษย์ท่านพูดพาดพิงมาถึงพระถ้าหากไปประกอบยาทำให้เขาแท้งเนี่ยปรับอาบัติปาราชิกเพราะท่านถือว่าฆ่าคนเนี่ยเรื่องทำแท้งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาเหมือนกันประเทศไทยของเราเนี่ยมีกฎหมายมาช่วยบางประเทศเท่าที่เราทราบเนี่ยกฎหมายไม่ได้เอื้อมมือไปถึงเขาสามารถทำได้อย่างอิสระเสรีมันมีบ้านเมืองหนึ่งเราได้ยินได้ฟังแต่เราไม่พูดเราไปพบโอ้ลูกคนแรกเนี่ยเขาต้องการเอาไว้ลูกคนที่สองที่สามที่สี่เขาแท้งทิ้งหมดนะไปเอาลูกคนที่ห้าที่หกเขาสามารถทำได้อย่างจงแจ้งให้หมอทำได้อย่างสบายกฎหมายไม่ได้ทำโทษเมื่อมีพระที่ท่านรู้หลักของศีลของธรรมว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเขาเชื่อเขาตั้งใจทำบุญอุทิศให้กับวิญญาณทั้งหลายที่แท้งลงไปและเวรกรรมอีกอันหนึ่งนะถ้าเขาต้องการจะมาเกิดกับเราเราก็แท้งออกต้องการมาเกิดกับเราก็แท้งออกครั้งที่หนึ่งก็แท้งออกครั้งที่สองก็แท้งออกครั้งที่สามก็แท้งออกเขาต้องการเอาเราเป็นพ่อเป็นแม่แต่เราไม่ยอมให้เขาเกิดคราวหลังเขาเกาะได้เนี่ยเขาเอาเราตายเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีนะคราวหลังเขาเกาะเราได้เขาเอาเราตายเพราะเรื่องของกรรมเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สุดวิเศษที่สุดคือหลักของกรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาตินิวเคลียร์นิวตรอนเนี่ยตึ้มเดียวทำให้เราได้อัตภาพตายในอัตภาพเดียวแต่เรื่องของกรรมเราดูไปที่พระโมคคัลลานะอดีตกรรมพระโมคคัลลานะฆ่าแม่เห็นไหมเกิดมาชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่า500ชาติก็ยังจะไม่จบสมัยชาติเป็นอาฆาตสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มีเดชดำดินบินบนได้อะไรต่ออะไรได้
ยังต้องปล่อยให้มันเอาตามบุญตามกรรมนี่คือ

0: อำนาจของกรรมยิ่งใหญ่ไพศาลนะน่ะเป็นร้อยร้อยชาติเลยให้ผลยังไม่หมดให้ผลยังไม่จบคือผลของการทำบาปกับผู้บังเกิดกล้าของตัวเองมีผลมากมีผลต่อการกระทำกรรมนั้นมากทำกรรมดีก็มีผลดีมากทำกรรมไม่ดีก็มีผลไม่ดีมากมากขั้นไหนมากขั้นอนันตริยกรรมดูดิท่านฟังดูดิเทียบเท่ากับพระอรหันต์เลยแหละใครฆ่าพระอรหันต์อนันตริยกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นไหนระหว่างเลี้ยวลงอเวจีมหานรกอย่างเดียวที่เรียกว่าอนันตริยกรรมผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เช่นเดียวกันดูในตำนานดูเหมือนจะมีเอามาเล่าไว้ก็มีอาชาติศัตรูนี่แหละฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแต่ไม่อนันตริยกรรมเพราะอะไรเพราะท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ทำปฐมสังคายนานะเป็นผู้ประทับประทารับพระสงฆ์หมดทุกอย่างทุกเรื่องในการทำปฐมสังคายนาการทำปฐมสังคายนานี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะการร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากโดยเหตุที่มีโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่บรรพชนทั้งหลายท่านรวบรวมมาท่านรักษามาท่านพาประพฤติมาพาปฏิบัติมาพาหวงแหนถนอมมาจึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราถ้าหาไม่แล้ว
1: มรรคนิพพานนี่คิดดีฟังดีทำดีปฏิบัติดีหัวใจตรงนี้ล่ะให
0: ้หมดไปแล้วแหละยุคสมัยทุกวันนี้คือจะเริ่มเกิดขึ้นมีขึ้นทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่สอนให้เชื่อเหตุไม่สอนให้เชื่อผลไม่สอนให้เชื่อบาปบุญคุณโทษแล้วเขาจะเชื่ออะไรเขาหลับหูหลับตาเขาไม่ได้มีสติปัญญามีความรู้อะไรและการพัฒนารู้สึกว่าเด่นมากมารู้จบกี่ด็อกเตอร์ต่อกี่ด็อกเตอร์แต่ก็พัฒนาเข้ารกเข้าพงทำให้คนมิจฉาทิฏฐิเต็มบ้านเต็มเมืองก็เป็นได้นี่ต้องระวังให้ดีเหมือนกันพวกเราได้ยินได้ฟังสิ่งละอันพละน้อยน่าจะพอสมควรเกี่ยวเวลาแล้วนะเป็นเวลานานทั้งโอ้ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยมันฟาดไปทั้งชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยฮะหลวงพ่อนี่ทำไมพูดไม่มาได้อะไรบ้างอ่ะเอานะตั้งอกตั้งใจทั้งพูดทั้งสรุปแล้วสรุปอีกก็พอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ได้ช่วยท่านอาจารย์ชินได้เพียงเท่านี้แหละครับผม
2: สาธุที่เราได้รับฟังการแสดงพระสัทธรรมเทศนาจบไปเมื่อสักครู่ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงพ่อบุญมีธรรมรัตโตเมตตาแสดง

รคหบดีทำ5ประการนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของได้ยากในโลกคืออายุวรรณะสุขยศและสวรรค์ทำ5ประการนี้เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มาเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาถ้าการได้ทำทั้ง5นี้จะมีได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาแล้วไซใครในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากอะไรดูก่อนกหบดีอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุไม่พึงอ้อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุเพราะการอยากได้อายุนั้นเลยอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ได้อายุไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ผู้ปรารถนาวรรณะสุขยศและสวรรค์ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อวรรณะสุขยศและสวรรค์นั่นแหละพระพุทธพจน์จากอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอถึงพึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราจนตลอดชีวิตของเรากราบน้อมคารวะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเข็มโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระสหธรรมิกทั้งหลายแล้วก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้สาธุชนผู้ใครในฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวาระโอกาสพิเศษวันนี้พระอาจารย์ชัดชัยนิมนต์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นวันครบ1ปีของการจากไปของคุณแม่สมศรีแซ่เต็งอายุ77ปีครบ1ปีแล้วก็เป็นคืนที่1147จากการละสังขารจากไปของพ่อสนองกตปัญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญเพื่อประกอบให้เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจของพวกเราฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแต่พวกเรานั้นเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องลงมือศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจำเป็นเรื่องที่เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นหลับก็ยังเห็นเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นความพลาดพลาดเห็นความสูญเสียเห็นความโศกเศร้าแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวทุกคนต้องประสบพบเห็นแต่สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราเองก็แล้วแต่เราเกิดมาเรามีอะไรที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้บุญเท่านั้นแหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเรามีความโชคดีที่เราเกิดมาในแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาแค่เราก็ได้มาเกิดในร่มเงาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นสมุติเทพท่านทรงทศพิธราชธรรมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นการสูญเสียผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามากำหนดรู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องพัดพากจากกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะจากกันตอนไหนจากการตอนจากกันตอนเป็นหรือว่าจากกันตอนที่เรายังมีลมหายใจงั้นการเข้าวัดเนี่ยเราจะเข้าตอนเป็นหรือว่าเข้าตอนหมดลมหายใจอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราท้องแต่และบุคคลที่จะคิดที่จะนึกฉะนั้นปัญญาทางโลกเราก็เอาไว้ทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมนี่เราก็เอาไว้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเราท่านพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วทำยังไงจะให้ทุกข์มันดับทุกวันนี้คนเรามันเกิดจากอะไรความคิดของเรามันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราเป็นเพ ชาวพุทธเราก็ต้องเข้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่สูญเสียแต่ว่าวันเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เรายังโชคดีที่เรายังไม่สูญเสียคนที่เรารักแต่บางคนที่เขาสูญเสียคนที่รักไปแล้วก็ทำใจได้ยากแล้วถามว่าเราจะทดแทนบุคคลที่รักเราจะลึกนึกถึงท่านได้อย่างไรก็อย่างวันนี้แหละญาติของท่านพระชัดชัยก็ได้มารวมตัวกันเป็นพลังศรัทธามาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมซึ่งเราตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านก็ไปเสวยบุญของท่านแล้วฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเราจะได้สมบัติอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละถ้าเราให้ทานถ้าเรารักษาศีลถ้าเราเจริญภาวนาอย่างน้อยที่สุดมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็ผลสุดท้ายสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้แต่เราเข้าถึงนั้นหรือยังฉะนั้นการเข้าถึงความดับทุกข์นั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายสังขารของเราสังขารคือร่างกายและจิตใจสังขารมีทั้งสังขารที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลม

ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละประกอบกันขึ้นมาแล้วทำให้มีเลือดมีเนื้อมีกายมีใจแต่มาเมื่อคืนก็เทศแล้วว่า5บวก4เท่ากับ1ก็หมายความว่าเรามีขันธ์5แล้วก็บวกกับอีกธาตุทั้ง4รวมไปแล้วก็เป็น1ก็คือร่างกายของเรานั่นแหละที่นับวันนี้มันจะมีความเสื่อมทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมเราไปงานศพเราทำไมต้องใช้ธูปดอกเดียวก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มันถูกกืนกินไปด้วยกาลและเวลาความแก่มันกินเราไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกว่าความแก่มันกินเราไปถ้าเราไม่มีสติรู้วินาทีหนึ่งล่วงไปก็เราก็แก่ไปแล้ววินาทีหนึ่งแล้วถามว่าแก่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาโยมมันก็มีแต่ความเจ็บเท่านั้นเองแล้วถามว่าเจ็บแล้วจะให้มันรักษาให้หายเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้กันมามากมายกี่ปีแล้วแล้วยิ่งใจของเรามันมีส่วนที่สึกหรอมากที่สุดคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดนึกแต่สิ่งที่ดีเราก็มีความดีใจถ้าคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความเสียอกเสียใจเราก็เป็นคนอมทุกข์แบกทุกข์อยู่คนเดียวฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าทุกข์อันนี้มันแสนสาหัสเหลือเกินมันเป็นทุกข์อะไรที่เราทนได้ยากแต่ว่าเปรียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาทุกข์แสนสาหัสยิ่งกว่าเราอีกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้วเราก็จะละแล้วก็เราได้ปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ทุกวันนี้ที่เราคิดยึดเพราะว่าอะไรอ่ะตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราเมื่อเป็นของเราแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นก็ทุกข์เท่านั้นแหละนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ละให้วางให้กำหนดรู้อย่างเดียวเมื่อเรามีสติรู้เนี่ยมันจะมีเป็นอัตโนมัติคือมันจะละไปโดยที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะละออกได้ทุกสิ่งทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยพิจารณาฉะนั้นถ้าเราจะให้เข้าถึงความเป็นจริงหรือว่าจะให้เข้าถึงความสงบจริงๆเราต้องรู้จักกรรมฐานอย่างพวกเรานี่ก็คงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายว่ากรรมฐานมันคืออะไรถ้าเรารู้จักหลักของสมถะคือความสงบจิตใจเมื่อมีใจที่สงบแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามปัญญาเกิดขึ้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยอะไรควรละอะไรควรเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลธรรมเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะปัจจุบันทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโลกนั้นขาดศีลธรรมคนเรานั้นไม่เห็นตัวแก่คนเรานั้นเห็นแก่ตัวอันไหนที่จะหยิบฉวยได้อันไหนที่จะไฟฟ้าได้ที่จะกอบโกยได้เราทําไว้ก่อนถ้าเรามีการกระทําแบบนี้มีกรรมแบบนี้ถือว่าเรานั้นไม่ได้สร้างบารมีนั่นคนที่เกิดมาสร้างบารมีคือคนที่เป็นที่ให้เป็นผู้ให้ยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขแก่พวกเราให้ความรู้แก่พวกเราท่านไม่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเราเลยท่านพยายามสรรหาสิ่งดีๆท่านพยายามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยท่านเข้าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีว่าภาคเพียรเพื่อให้ตัวท่านนั้นออกจากสังสารวัฏเพราะท่านรู้ว่าสังสารวัฏนี้มันมีแต่ความทุกข์เป็นวัฏจักรเป็นวัฏวนอยู่เนี่ยเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายกันอยู่เนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายไปแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้หมดไปไหมไม่หมดรุ่นหลังมาอีกแล้วก็รุ่นหลังก็มาอีกทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถามว่าคนเรานั้นตายจริงหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เข้าถึงความเป็นพระนิพพานถึงความดับในการดับสังขารคือความปรุงแต่งเราก็ยังต้องเกิดอีกเรายังมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะปริโทวัตทุกะโทมนัสมีความเสียอกเสียใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ประจำอยู่ในจิตใจของเรา
ใครบ้างไม่เคยเสียใจใครบ้างไม่เคยทุกข์ใจไม่มีแล้วถามว่าสุขกับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันโยมก็เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยถามว่าสุขมันมากน้อยทุกข์มันน้อยไหมเราก็กำหนดรู้ของเราว่าถ้าเรานั่งแล้วปวดมันก็คือความเจ็บความปวดของเรานั่นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเป็นของเราแต่ที่จริงเราพิจารณาเรื่อยไปนั่งเรื่อยไปเรื่อยไปมันปวดถามว่าอะไรมันปวดตรงไหนมันปวดใจมันปวดตรงไหนใจเป็นผู้รับรู้อย่างเดียวถ้ารับรู้แล้วมันก็วางเฉยมันไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนานั้นแต่ว่าเมื่อเกิดความสุขแล้วเราก็ฝ่ายฟ้าหามันอยู่นั่นตรงไหนที่มีสุขเราก็จะหาที่สุขเหมือนกับเรานั่งเนี่ยตรงไหนที่มันลำบากที่มันยากที่มันลำบากที่มันนั่งแล้วไม่สบายแล้วก็หาที่ที่จะให้มันนั่งสบายแล้วถามว่ามันสบายอยู่ตรงไหนที่มันนุ่มมันนิ่มมันสบายจริงแต่ใจเราสบายไหมใจเราสงบไหมถ้าใจเรายังไม่สงบไม่สบายดังนั้นมันเป็นที่ยังไม่เหมาะสมแก่พวกเราฉะนั้นใจของเรานี่เป็นใหญ่ที่สุดเลยจะสุขจะทุกข์จะยากจะลำบากมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักความเพียงพอเพียงมันไม่ทุกข์หรอกญาติโยมทั้งหลายแต่พวกเรานั้นไม่รู้จักคำว่าพอเขียนตัวพอไม่เป็นจะเขียนแต่ตัวออย่างเดียวคือฉันจะเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบญาติพี่น้องเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกอบโกยความสุขมาให้ตัวเราเองแต่ถามว่าสุขมันอยู่เที่ยงไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันบ่ายคล้อยไปเรื่อยเหมือนกับตะวันขึ้นแล้วมันก็บ่ายแล้วก็คล้อยตกลงไปแสงสว่างก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเรานั่งสมาธิต้องให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในจิตใจให้ใจเราโปร่งโล่งสบายหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้ไปสู่ความสงบฉะนั้นถ้าเรายังไม่สงบเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่เครื่องยึดถ้าถามว่ายึดเพื่ออะไรยึดเพื่อปล่อยหรือเพื่อวางไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนยึดเพื่อปล่อยวางแล้วก็ว่างสว่างสงบทุกคนรู้จักความสงบแต่ถามว่าสงบตรงไหนสงบที่วัดสังฆทานหรือเปล่าสงบที่บ้านหรือเปล่าสงบที่ป่าช้าป่าชัดในถ้ำในหุบในเหวที่ไหนหรือเปล่าสงบอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละถ้าใจเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสติตัวรู้เมื่อมีสติตัวสมาธิจะเกิดตามสติรู้สมาธิจิตของเรามั่นอยู่กับอะไรล่ะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็คือเราไม่มีตัวรู้ภาวนาพุทโธก็ไม่รู้นั่งปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้เจ็บก็ไม่รู้พอใจก็ไม่รู้คืออวิชชาความมืดบอดความไม่รู้ในความเป็นจริงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนล่ะจะดับที่กายได้ไหมดับไม่ได้จะถามว่าดับที่ไหนได้ดับที่ใจของเราดับอย่างไรคือใจไม่ไปยึดเท่านั้นแหละถ้าใจไปยึดเป็นเรื่องเป็นราวมากมายก่ายกองแต่ถ้าใจไม่ยึดแล้วเป็นไงโล่งเบาสบายเหมือนใครจะสรรเสริญเราใครจะว่าเราใครจะด่าเราถ้าเราปล่อยวางถ้าเราวางเฉยเสียสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราทั้งนั้นแหละเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนจะรักคนจะชังเราจะบังคับเขาได้ไหมมันไปเป็นไปไม่ได้แต่เราบังคับใจตัวเองได้ไหมได้ด้วยอะไรด้วยความสงบของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยย่อมทำให้เรานั้นมีความสุขแต่จิตที่ยังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองทุกกายพอทนแต่ทุกใจทนได้ยากฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความภาคมีความเพียรนั่งแบบมีสตินั่งระลึกรู้
ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาพิจารณาใช้สติปัฏฐาน4กายพิจารณากายของเรากายของเรามีอะไรกายภายนอกกายภายในประกอบด้วยอะไรบ้างพิจารณากายถ้าเราไม่เห็นกายแล้วเนี่ยจิตเราส่งออกไปสู่ภายนอกความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่พบความสุขสงบที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในกายของเราเราก็ต้องพิจารณาว่ากายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดถ้าเป็นของที่สะอาดแล้วเราทำไมต้องชำระล้างทุกวันเราทำไมตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องสระผมทำไมต้องอาบน้ำพิจารณากายให้เป็นของไม่สะอาดเมื่อพิจารณากายเป็นของไม่สะอาดนี้แล้วมันเกิดความเหนื่อยเบื่อหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ยึดกายกายมันจะเสื่อมกายมันจะแก่กายมันจะเจ็บกายมันจะตายก็เรื่องของกายแต่จิตนั่นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตนั่งยังคงอยู่กับตัวเราดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยสำคัญที่สุดกายเป็นพื้นฐานเมื่อมีกายแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามเวทนาญาติโยมทั้งหลายเวทนาอย่างที่เรารู้กันน่ะนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนั่งนานทำนานๆเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วถามว่าเราจะดับทุกข์นั้นได้ไงก็เรากำหนดรู้เนี่ยแล้วตอนนี้สุขเวทนาตรงไหนที่เรานั่งนุ่มนิ่มที่ไหนแล้วนั่งเพลินๆที่ไหนนั่งแล้วภาวนาดีๆใจมันโล่งโปร่งสบายเป็นความสุขอันนั้นคือสุขเวทนาฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องกำหนดรู้และต้องรู้จักสัมผัสกับเวทนาอีกอันหนึ่งคืออุเบกขาเวทนาคือวางเฉยสุขกับทุกข์มันของคู่กันถ้าเราปรารถนาความสุขทุกข์ก็ตามไม่มีใครหรอกปรารถนาความทุกข์ไม่มีทุกคนปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนนักปฏิบัติต้องปรารถนาคืออุเบกขาคือการวางเฉยถ้าไม่เฉยแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายอะไรล่ะนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยงุดงิดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาวเมื่อยก็ว่าเมื่อยหิวก็ว่าหิวมันทำให้วุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นใจของเราเนี่ยต้องรู้จักละรู้จักวางเสียบ้างอันนี้พูดถึงเรื่องกายแล้วกายอาการ32แล้วกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นของที่ไม่สะอาดนะเวทนาก็คือมีเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดตัวจิตตัวที่จะพิจารณาเนี่ยจิตมีความคิดมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กระทบอายตนะภายนอกอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้แหละจิตเอามาปรุงแต่งสิ่งที่เรากระทบเรียกว่าผัสสะสิ่งที่มากระทบกายรู้ว่าร้อนรู้ว่าอ่อนรู้ว่าแข็งนะโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์ที่ลุ่มเราเข้ามาสู่จิตใจของเราความพอใจความไม่พอใจความดีใจความเสียใจกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาลุ่มจิตใจของเราเราต้องกำหนดรู้ที่จิตของเราเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสงบความฟุ้งซ่านสงบความปรุงแต่งจากจิตที่มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกรวบรวมลงไปแล้วหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนมีจิตเดียวภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปจากอารมณ์หลายอารมณ์ค่อยๆละไปละไปละไปกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปเหลืออารมณ์เดียวเป็นเอตคตารมณ์ก็เลยเป็นเอตคตาจิตเป็นเอตคตารมณ์จิตเดียวอารมณ์เดียวแล้วเมื่อเราพิจารณารูปเวทนารูปกายเวทนาแล้วจิตแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงทำ

เกิดขึ้นพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณากายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถที่กำหนดไปได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลฉะนั้นการที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเราต้องมีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าภาคเพียรเฉพาะเรามาวัดอย่างเดียวไม่ใช่ภาคเพียรเฉพาะเขาบังคับให้นั่งเราต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมมีลมหายใจเข้าออกกันหรือไม่ถามว่าเราปฏิบัติธรรมกันได้ไหมการปฏิบัติธรรมต้องเลือกเวลาเลือกการเลือกเวลาเรื่องเพศเรื่องวัยหรือเปล่าไม่จำเป็นเพียงเรากำหนดรู้เท่านั้นเองสำคัญที่สุดการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าละกายจิตต้องให้เกาะกายไว้อย่างเดียวดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอเราภาวนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเกิดนิมิตครูบาอาจารย์บอกว่าให้ยึดกายไว้อย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้กองสังขารของเราแล้วเนี่ยอาการ32ในกายในใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดทุกข์หรอกถามว่าไม่เกิดทุกข์ได้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดทุกข์ทุกข์มันมีประจำสังขารอยู่ทุกผู้ทุกนามอยู่แล้วแต่ที่ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจไม่ยึดใจไม่หยิบออกมาเป็นของเราของเขาเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละเป็นสักแต่ว่าธาตุความคิดก็เราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความสุขของเราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารร่างกายของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมอาการ32สังขารอีกอย่างหนึ่งความปรุงแต่งของจิตฉะนั้นเราเห็นไหมมันจะทิ้งกันไม่ได้เลยกายกับจิตสังขารคือร่างกายสังขารอีกอย่างคือการปรุงแต่งของจิตจิตเจตสิกที่คิดที่นึกที่ปรุงแต่งไปทำให้เรานั้นว้าวุ่นทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจบ้างทำให้เราเสียอกเสียใจบ้างก็เพราะนี่แหละจิตเจตสิกที่เป็นต้นเหตุให้เราคิดให้เรานึกดังนั้นญาติโยมเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องกำหนดรู้ลงไปสิ่งอะไรเกิดขึ้นที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมันดังนั้นคนเรานั่งสมาธิก็คิดว่าจะต้องสงบจะต้องได้ความสุขคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้นติดอยู่ในสุขเมื่อเราติดสุขแล้วเนี่ยมันจะแกะออกได้ยากไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรานั่งแล้วเกิดความทุกข์นี่แหละมันจะเกิดปัญญาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะไม่วางทุกข์เพราะไม่ว่างแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะเกิดความว่างความสว่างขึ้นภายในจิตใจสังเกตถ้าเรานั่งแล้วเราปวดเราลองแยกโยมแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนากายกับจิตมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันแต่มันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตก็เราก็ไม่มีความคิดไงจิตนี่แหละเป็นผู้คิดผู้นึกที่จะทำให้เกิดพบเกิดชาติถ้าเรามีจิตดีคิดดีเราก็ฝ่ายในกุศลเหมือนอย่างพระที่ท่านสวดกุศลธรรมมาตามที่เป็นกุศลเพราะจิตใฝ่ในกุศลอกุศลธรรมมาจิตไม่ใฝ่ในกุศลเป็นอกุศลแล้วเราก็พยายามทำเป็นอัพยากิจคือไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพูดง่ายการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแม้กระทั่งลมหายใจของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วกระทั่งการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเนี่ยพอเราเข้าถึงความสงบจริงแล้วเขาต้องละออกเขาต้องปล่อยวางออกเขาไม่ยึดแต่เมื่อว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราจำความได้ไหมเราหัดเดินสมัยก่อนก็จะมีหลักให้เราจับแล้วเราก็เดินนะเป็นหลักไม้เป็นไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็มีแกนจับแล้วก็จับเดินหมุนไปหมุนไปจนเราสามารถประคับประคองเราได้แล้วเราก็

ต้องอาศัยหลักแต่ถ้าเราไม่มีหลักแล้วเป็นไงโยมยืนขึ้นก็ยืนไม่ได้งงเงินล้มแผลล้มแผลแต่เมื่อเรามีหลักของเราแล้วเมื่อเรายังเดินไม่แข็งเรายึดจะสังเกตเด็กจะจับกำไม่แน่นเลยเพราะกลัวจะล้มพอกำไม่แน่นทีนี้มันก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปก็เราก็รู้จักการย่างเท้าแต่เราไม่ได้กำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้ความแต่เมื่อเราเดินชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินสมาธิเรากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติเหมือนกับลมหายใจเข้าออกของเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเอาคำว่าพุทโธไว้ในอารมณ์หรือไว้ในลมเข้าลมออก

ใจออกแต่ว่าเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเอาคำว่าพุทโธไว้ในอารมณ์หรือไว้ในลมเข้าลมออกของเราเลยเราหายใจเข้าเราก็ปล่อยให้หายใจเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีสติไม่มีบุญเข้าหายใจออกเราก็ปล่อยให้ใจออกโดยไม่มีสติไม่มีบุญเกิดขึ้นแต่เมื่อเรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละญาติโยมมันเป็นบุญแล้วแล้วถามว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธมาพุทโธที่วัดหรือเปล่าไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้เรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหรือว่าถ้าเอาหยาบๆหน่อยก็คือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกในใจนะโยมเมื่อเรามีพุทโธแล้วคืออะไรล่ะพุทโธก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบเข้าครอบงำจิตใจเราได้ไหมเพราะเรารู้ทันเขาแล้วเราตื่นที่จะรับแสงธรรมที่เราจะได้พิจารณาแล้วเราก็เบิกบานในธรรมของเราในการประพฤติในการปฏิบัติของเราถ้าไม่เรานั้นตื่นเบิกบานฉะนั้นคำว่าพุทโธนี่โยมความหมายมากมายมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่รู้จักเราก็ไปเอาอะไรมาเป็นสารณะไม่เอาพระพุทธไม่เอาพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์มาเป็นสารณะเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วต้องนึกใจว่าสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสารณะของข้าพเจ้าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลศีลคือข้อละเว้นทั้ง5ศีลอันนี้มันไม่ใช่เป็นของศาสนาพุทธอย่างเดียวเป็นของมนุษย์ร่วมโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนต้องมีข้อห้ามทั้ง5หรือว่าความเป็นปกติของ5ทั้ง5ข้อนี้คืออะไรทุกวันนี้เราเห็นไหมคนง่อยเปี้ยเสียขาคนยากไร้คนพิกลพิการเมื่ออาตมาไปแจกจานธรรมของวัดสังฆทานนั่นก็ง่อยเปี้ยเสียขาแต่ตัวเองเขาคงนึกไม่ออกว่าที่เขาได้รับวิบากกรรมนี้เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมของเขาทำมาเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์ไปฆ่าไปกักขังไปทำร้ายไปทรมานสัตว์ที่เขาไม่มีความสามารถจะสู้เราได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ละเว้นแม้กระทั่งยุงมดแมงเราก็ไม่ละเว้นแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ละเว้นแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากกรรมให้เรานั้นได้เสวยวิบากกรรมนั้นอานิปานาติบาตแต่นี่บางคนของหายก็ได้บางคนของหายก็ไม่ได้บางคนก็ถูกลักถูกขโมยนะวางของไว้แป๊บเดียวนะเหมือนกับญาติโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยวางของไว้แป๊บเดียวก้มลงกราบหลวงพ่อโตพอประงกหูมาอีกทีนึงโทรศัพท์หายไปแล้วกระเป๋าหายไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นกรรมของเราที่เราเคยกระทำไว้กรรมมีสองอย่างกรรมในอดีตชาติกรรมปัจจุบันฉะนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเราเลินเล่อประมาทเราเชื่อใจคิดว่าคนในวัดไม่ใช่คนที่ลักที่ขโมยแต่ก็มีพวกแอบแฝงมิจฉาชีพนะเป็นขาวนกกระยางพอเผลอไม่ได้ก็จิกก็กินเลยนะสิ่งที่น่าอเนกอนาจใจคืออาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์สีขาวมาทำให้แปะเปื้อนในวงของพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่คิดอย่างนี้คนที่ทำอย่างนี้ทำในวัดบาปมหาศาลเลยเพราะว่าคนในวัดตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนมีศีลแต่นี่เรามาคิดอีกทีว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาครั้งแรกก็ตั้งใจที่จะมารักษาศีลจะมาเอาบุญนั่นแหละแต่บังเอิญเราประมาทเลินเล่อ

0: ทำให้เขาเกิดกิเลสมีแหวนเพชรมีสร้อยคอทองคำมีอะไรที่มันมาล่อแหลมมาล่อตามาล่อกิเลสคนเราถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสแต่เมื่อเห็นแล้วมันเกิดกิเลสยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะว่าจิตของคนเรานี่มันใฝ่ต่ำพอจะให้ขึ้นสูงเนี่ยมันขึ้นได้ยากแล้วมีสิ่งมาล่อยิ่งยากที่สุดเลยขาดสติฉะนั้นตมาไปในเรือนจำบุคคลที่อยู่ในเรือนจำถูกจำจองหน้าตาไม่ใช่คิ้วขี้เหล่หน้าตาไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีแขนไม่มีแขนพิกลพิการไม่ใช่คนมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกบางครั้งก็มีอดีตพระอดีตมหาต้องเข้าไปจองจำอยู่ในคุกในตารางเพราะอะไรเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเราไม่เสียสตังหรอกญาติโยมแต่ทุกวันนี้คนเราขาดสติก็เลยเสียสตังเสียสตังอย่างไรคำพูดตัวเองก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ไปด่าเขาไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาขึ้นลงขึ้นศาลถูกปรับเสียสตังใช่ไหมฉะนั้นแล้วถ้าเรามีสติแล้วไม่เสียสตังเลยนะสติไม่ทำให้ใครได้เสียอะไรทั้งสิ้นสติมีแต่ดีดีกับดีดีอยู่ดีเรื่อยไปดีที่สุดฉะนั้นเราต้องพิจารณานะโยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันไม่ยืนยาวหรอกชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองโยมแต่ชีวิตเรามีค่ามากที่สุดก็คือชีวิตที่เรานั้นได้พัฒนาจากบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีศีลมีธรรมจากคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลวางธรรมไม่เคยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเราก็มาพัฒนาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสเหมาะๆโอกาสดีๆก็เข้ามาบวชเนกขัมวัน2วัน3วันเพื่ออบรมบ่มนิสัยพัฒนาจิตใจให้เป็นเหตุให้เป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเกื้อกูลให้เรานั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วสุดท้ายคือนิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้ทุกคนทุกผู้ถ้าเรานั้นตั้งใจอย่างเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญแล้วแล้วถ้าเราไม่ต่อบุญไม่เติมบุญไม่เสริมบุญแล้วมันหมดนะโยมนะหมดแล้วโยมไปขอใครได้ไหมหมดบุญก็ขอใครไม่ได้เพราะบุญใครบุญเรากรรมใครกรรมเราดีใครดีเราชั่วใครชั่วเราชั่วดีอยู่ที่เราทั้งนั้นเองดังนั้นถ้าเราจะไปยึดว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันยึดไม่ได้หรอกแต่เราต้องยึดศีลธรรมไว้ก่อนอย่างที่ตมาว่ายึดเพื่อปล่อยนะไม่ใช่ยึดเพื่อว่าให้ใครสรรเสริญว่าโอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมได้ขั้นนั้นขั้นนี้แล้วโสดาบันสติตาคาอนาคาพระอรหันต์เราไม่ต้องไปยึดอย่างนั้นถ้าเราทำดีตัวเราเองรู้ตัวเราเองนะพิสูจน์ได้ไม่ต้องให้ใครยกย่องเราบางครั้งเขายกย่องเราเขาเพื่ออะไรสรรเสริญเราเพื่ออะไรเพื่อลาภสักการะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเราเองถ้าใครด่าเราแล้วเราโมโหฉุนเฉียวแสดงว่ายังต้องประพฤติยังต้องปฏิบัติแล้วบุคคลใดถ้าเขายกยอปอป้าแล้วหน้าบานเป็นกระด้งใจมันฟูขึ้นแสดงว่ายังยึดติดแม้กระทั่งอาตมาเองมีโยมมาชมมันก็เผลอไม่ได้ฟูขึ้นมาโอ้ยนี่ขนาดดูควบคุมจิตนะแล้วถ้าปุถุชนไอ้ปุถุชนคนธรรมดาโยมไม่ยิ่งใหญ่กันเหรอขนาดเราคอยดูจิตตัวเองดูกระแสจิตของเราเองเนี่ยพอใครมายกย่อโอ้ว่าวัดวาสวยงามวัดวาพัฒนาได้เร็วมันอมยิ้มนิดๆแสดงว่าก็ยังติดอยู่ใช่ไหมแต่มาไม่เถียงพ่อแต่มาก็ยังเป็นสมมุติอยู่เหมือนกันยังไม่วิมุตติยังไม่หลุดพ้นนะแต่ก็พยายามทำให้มันวิมุตติให้มันหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ลาภยศสรรเสริญ สุขทุกข์เหล่านี้กิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้ก็พยายามให้มันวิมุตติหลุดพ้นไปสักทีแต่ได้ชาตินี้หรือชาติไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ลดละเพียรทำไปสร้างไปไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันได้พักไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้หลับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นอนทุกคนหลับนอนแน่ทุกคนที่แน่แน่คือไม่หายใจทุกคนตอนนี้มีลมหายใจก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญนะแต่ไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยมันไม่เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างกุศลร่วมกันเป็นวันครบ 1,147 ที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ละสังขารจากพวกเราไปทำให้เรานั้นโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ถึงคุณงามความดีของท่านเราก็เลยมาอุทิศบุญให้ท่านแล้วก็วันนี้ก็มาครบรอบคุณแม่สมศรีแซ่เต็งคือเป็นมารดาโยมมารดาของท่านชัดชัยหรือที่เรียกกันติดปากว่าท่านเจ้ยแล้วก็หมู่ญาติได้ถือโอกาสอันนี้ในวันครบรอบการละไปของผู้มีพระคุณก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ได้ในศาสนาของชาวพุทธเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านนั่นแหละแล้วถามว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับไม่ต้องสงสัยแต่ที่แน่ๆที่สุดตัวเองได้รับล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นบางคนจะมาออกอากาศในการธรรมะสว่างใจก็จะถามกันอยู่ประจำเลยเนี่ยถามกันจังว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายไปแล้วคนตายได้รับไหมก็ยังไม่เคยตายก็เลยไม่รู้ว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะแต่ถามว่าถ้าเขาอยู่กันคนละบ้านคนละภพคนละภูมิเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อไปถึงเขาเนี่ยเขาเข้ามารับรู้หรอกแต่ผู้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเชื้อสายเป็นสายเลือดมีความผูกพันสื่อได้ไม่ได้เป็นบางเหตุเป็นกรณีอย่างพ่อแม่เราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมท่านไม่เคยทำบาปเลยอันนั้นไม่ต้องอุทิศให้ท่านหรอกท่านไปเสวยบุญของท่านแล้วแต่ทำไมต้องทำเพราะเป็นอุบายถ้าไม่มีอุบาย5วัน7วัน9วัน50วันเราก็ประมาทไม่ทำบุญให้ท่านแต่เป็นอุบายคือให้เราคนเป็นแหละทำเหมือนกับฟังอภิธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ฟังแล้วคุณแม่สมศรีก็ไม่ฟังแล้วแต่ให้พวกเราฟังฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาแล้วของเราฟังแล้วเข้าใจความหมายแต่ยังไม่ลึกซึ้งเพราะอภิธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องคนที่มีภูมิความรู้ต้องได้ศึกษานะแต่ถามว่าจะศึกษาให้รู้ได้ไหมไม่ยากทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วจะเข้าใจในพระอภิธรรม7คัมภีร์วันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแสดงสิ่งอันพลน้อยเป็นปกิณกะธรรมให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาพอเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามเหตุตามปัจจัยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านก็ขอคุณความดีทั้งหลายแหล่จงมาปกปักรักษาพวกญาติโยมทั้งหลายผู้มีใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้พวกญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องสาวผิวตุ๊กแก
3: อ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเจ้าตัวยินดีให้เปิดเผยชื่อจริงด้วยหวังว่าจะให้เป็นบทเรียนเป็นสิ่งเตือนใจเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ท่านได้รู้จักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎแห่งกรรมที่มักเกิดขึ้นทันตาเห็นโดยไม่เลือกปฏิบัติและสอนให้คนซึ่งเป็นสัตว์อันประเสริฐเหนือกว่าสัตว์ทุกด้านอย่าได้ข่มเหงรังแกเข็นฆ่าสัตว์ที่ไม่มีทางสู้มนุษย์ได้เพราะเขาก็รู้จักเจ็บรู้จักปวดรู้จักกลัวตายและต้องการสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากความตายเช่นเดียวกับคนเหมือนกันคนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแม้จะสื่อสารกันด้วยคำพูดไม่ได้แต่ดวงตาท่าทางสื่อสารถึงกันได้อย่างซาบซึ้งที่สุดนอกจากนั้นแล้วยังมีความผูกพันมีเมตตาต่อกันการให้ความรักต่อกันเอื้ออาทรเลี้ยงดูให้ความสุขให้ท้องอิ่มเขาก็จะให้ความซื่อสัตย์ความผูกพันจงรักภักดีตายแทนได้เจ้าของเรื่องนี้คืออาจารย์ก้านกูลอิสรางกูลณอยุธยาหรืออาจารย์ปุ๊อดีตสาวรัฐศาสตร์จากรั้วจุฬาซึ่งปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญต้องลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุเพื่อมารักษาตัวเนื่องจากป่วยด้วยโรคผิวหนังเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้พบเห็นผิวหนังทั้งตัวของอาจารย์ปุ๊ยกเว้นใบหน้าจะเป็นแผลถลอกเหมือนกับถูกไฟไหม้ดำเกรียมแตกระแหงน้ำเหลืองไหลออกมาผิวลายแดงเป็นปื้นๆเหมือนกับผิวตุ๊กแกคันและปวดแสบปวดร้อนมากแถมบางทียังมีอาการบวมจับไข้ความร้อนสูงขึ้นมาทันทีอาจารย์ปู้รับประทานอาหารได้เพียงไม่กี่อย่างเช่นพวกธัญพืชซึ่งบางตัวมีราคาแพงและอาหารมังสวิรัตยกเว้นไข่นมเห็ดอีกด้วยนอกนั้นแพ้หมดรับประทานไม่ได้นอกจากนี้เธอยังได้เอาเปลือกกล้วยน้ำว้ามาปะทั่วตัวเพราะมีผู้บอกว่าเป็นตัวยาดีทำให้เย็นสามารถดูดซับความปวดแสบปวดร้อนลงได้บ้างอาจารย์ปุ๊เล่าให้ฟังว่าแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าเธอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แต่แพทย์แผนไทยบอกว่าเกี่ยวกับประดงเลือดประดงลมอะไรจำพวกนั้นเธอก็เลยรักษาทั้งสองหมอแต่ต้องรับประทานยาเป็นกำมือกำมือแทนข้าวค่ายาเดือนเดือนหนึ่งตกเป็นหมื่นหมื่นบาทเงินบำนาญแทบจะหมดดีว่าสามีเลี้ยงดีจึงรอดตัวเมื่อใดที่ยาที่อาหารตัวใดตัวหนึ่งหมดหรือกินอาหารที่แพ้ก็จะมีสภาพที่น่าเวทนามากนอนน้ำตาไหลพรากพรากด้วยความปวดแสบปวดร้อนผื่นขึ้นแดงเป็นปื้นๆผิวลายเป็นตุ๊กแกน้ำเหลืองไหลออกมาตามแผลเธอกำหนดจิตสู้กับความเจ็บปวดทุกทรมานตลอดเวลาพออาการทุเลาความปวดแสบปวดร้อนเบาบางลงก็ออกไปทำงานต่อเป็นอย่างนี้เสมอมาสาเหตุที่มีอาการทุกข์ทรมานเช่นนี้เธอเล่าให้ฟังว่าจากการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ก็ได้นิมิตเห็นจิ้งจกตุ๊กแกแย้ตัวบึ้งมดหนูพากันเดินผ่านหน้ายั่วเย้ยไปหมดหลังแผ่เมตตาขอโหสิกรรมกันแล้วก็ระลึกได้ว่าสมัยเป็นเด็กๆได้ย้ายตามคุณพ่อไปรับราชการยังภาคใต้มีพี่เลี้ยงเป็นคนภาคใต้นั่นเองตอนนั้น ตัวผอมเล็กๆซุกซนมากพี่เลี้ยงพาไปเที่ยวตามบ้านนอกและเห็นว่าเธอตัวเล็กๆผอมๆเกร็งๆหวังดีก็หายากินแก้เป็นสางมาให้กินและยาแก้สางสมัยก่อนก็คือการจับตัวตุ๊กแกบ้างแย้บ้างบึ้งบ้างเป็นๆเอามาปิ้งมาย่างให้กินแล้วก็กินตุ๊กแกจิ้งจกแย้บึ้งเป็นๆย่างแก้สางหลายต่อหลายตัวจนนับไม่ถ้วนเธอบอกว่าเนื้อหวานอร่อยมากสมัยโบราณเด็กๆมักจะได้กินยาแก้เป็นสางขนาดนี้ทั้งนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อไปจับเขาเอามาปิ้งกินเป็นๆโดยไม่มีความจำเป็นเพราะยาแก้สางมีเยอะแยะทำไมจะต้องไปรังแกไปฆ่าด้วยกรรมวิธีแสนทรมานโหดร้ายเผาทั้งเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นเธอเห็นมดเป็นไม่ได้เพราะเคยถูกมดคันไฟกัดจึงผูกเวรสร้างกรรมแม้กระทั่งรังมดถ้าทำรังอยู่บนต้นไม้ต่อให้ลำบากยากเย็นเพียงไรจะต้องปีนขึ้นไปหักกิ่งไม้ที่เป็นรังมดทุกชนิดเอามาสะบัดใส่กองไฟที่ก่อขึ้นมาเองเผาจนหมดหรือไม่ก็ใช้น้ำร้อนเดือดๆเทใส่รังมดที่อยู่ในรูตายไม่มีเหลือนอกจากนั้นแล้วก็คือหนูเธอเห็นเป็นไม่ได้ทั้งเกลียดทั้งกลัวจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้วิธีการคิดกำจัดหนูนอกจากการใช้กับดักให้ตายทันทีแล้วก็คือการใช้กาวดักหนูใส่ลงไปในจานเมื่อหนูวิ่งมาติดกาวก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นไปจากกาวที่เหนียวหนืดยิ่งดิ้นเพื่อให้ตัวหลุดหนังที่หุ้มห่อตัวหนูกลับยิ่งถลอกหลุดออกจากตัวหนูแทนทำให้หนูได้รับความเจ็บปวดดิ้นสุดชีวิตยิ่งดิ้นรนหนังเลิกเปิดอ้าออกจากตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตายด้วยความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆไม่ไปสร้างความเดือดร้อนทุกข์เข็นให้ใครเลยแต่ทำไมจึงจับจ้องแต่จะข่มเหงรังแกเข็นฆ่าทั้งที่เขาก็ไม่มีทางต่อสู้แม้แต่จะพูดเรียกร้องขอชีวิตดังนั้นเขาจึงต้องตามล้างตามผลาญจองเวรจองกรรมทวงหนี้กรรมให้ต้องชดใช้ให้ต้องรับผิดชอบและสำนึกถึงบาปกรรมที่ทำกับพวกหนูให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมจนได้ไม่ว่าจะหลบลี้หนีไปไหนเขาก็จะต้องตามไปทวงคืนจนได้พร้อมด้วยดอกเบี้ยกรรมทุกวันนี้อาจารย์ปู้เองก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากจึงพยายามสร้างแต่กรรมดีสร้างบุญกุศลเพื่อช่วยให้บาปกรรมความผิดนั้นบรรเทาเบาบางลงบ้างเพราะเจ้ากรรมนายเวรอาจใจอ่อนยอมให้อโหสิกรรมแต่เมื่อใดก็ตามถ้าประมาทมีทีท่าว่าจะลืมนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำไว้ผิวหนังก็จะมีอาการผื่นเป็นปื้นแดงๆเป็นหย่อมๆน้ำเหลืองไหลออกมาทำให้เจ็บปวดแสบร้อนทุกทรมานขึ้นมาทันทีเหมือนกับกำลังถูกไฟเผาเป็นสัญชาตญาณเตือนภัยทุกครั้งไปอาจารย์ปุได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถ้าหายป่วยจะสอนวิปัสสนาเป็นการทำบุญไถ่บาปอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดชีวิต

ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่แน่นอนใจนั้นไม่แน่นอนกายนั้นไม่แน่นอนมันจะคิดดีก็อย่าไปเชื่อมันมากมันจะคิดชั่วก็อย่าไปเชื่อมันให้รับรู้มันไว้ดูมันไปเรื่อยๆแหละพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่ตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากห่วงของมารมันทำผิดก็ให้รู้ว่ามันทำผิดมันทำถูกก็ให้รู้ว่ามันทำถูกทุกวันให้รู้มันไว้ภาวนาทุกวันให้พราวลงพราวลงนี่เรียกว่าการภาวนาไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆบางคนบอกว่าไม่มีเวลานั่งภาวนาแหมต้องทำมาหากินค้าขายยุ่งไม่ได้ภาวนาโยมค้าขายยุ่งๆโยมหายใจไหมเมื่อโยมหยุดหายใจการยืนเดินนั่งนอนคือการภาวนาทั้งนั้นจากหนังสือความผิดในความถูกพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธประชาของข้าวนาสันผู้อ่าน

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเจริญสุขทัตโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมที่เป็นโยพุทธิกะสมาคมแห่งนี้ก็มาเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นรายการของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องศาสนาก็เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวบ้านนี่สนใจเรื่องพุทธศาสนาถึงขั้นที่มาช่วยกันอย่างนี้ก็ถือว่าแล้วก็เป็นกุศลอย่างสูงแล้วเอาสถานที่แห่งนี้ทำเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งสอนอบรมเด็กๆให้เกิดสติปัญญาก็ทำเป็นที่ประชุมบริหารงานของศาสนาสมาก็มองเห็นว่าทางพุทธศาสนาก็มีทางเดียวเท่านี้เองที่จะช่วยจันโลงจิตใจของชาวพุทธเราให้เกิดประโยชน์อย่างมากโดยการนำธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราคำว่าธรรมะนั้นก็คือความหมายลึกและก็กว้างแต่เราออกกันง่ายๆก็เพียงว่าทำอย่างไรเราจะให้ใจของเราเนี่ยมีความสงบรู้จักกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราได้บ้างทีนี้จะไม่หมดไปสิ้นไปก็ขอให้มันหยุดยั้งสักเล็กน้อยก็ยังดีเพียงเราว่าเรามีธรรมประจำใจอะไรไว้บ้างคือเริ่มต้นถึงขั้นไหนบางคนบางทีก็ไม่รู้ว่าคำว่าเริ่มต้นจะเริ่มต้นอย่างไรคือศึกษาธรรมะก็ไปศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้มาแล้วแต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงแต่การศึกษาธรรมะบางครั้งก็ศึกษาสูงไปบางครั้งก็ศึกษาเสียไม่เข้าถึงเกลือไม่เข้าถึงแก่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บางคนเป็นชาวพุทธจริงแต่ว่าไปติดพิธีกรรมอย่างเงี้ยสมมติว่าจะทำอะไรก็มีแต่พิธีกรรมจะทำบุญแต่ละครั้งก็มีแต่พิธีกรรมทั้งหมดไม่เข้าถึงเปลือกถึงแก่นเลยแล้วก็บอกว่าฉันเป็นชาวพุทธอันนี้ก็เป็นการพลาดโอกาสอย่างหนึ่งบางคนก็ฉันอยากจะเป็นชาวพุทธให้มันถึงแก่นเลยศึกษามันจิตเจรุนิเรื่องพระนิพพานเลยอย่างเงี้ยก็เอาถึงนิพพานแต่เราก็ไปพูดกับใครไม่รู้เรื่องแม้แต่ในครอบครัวเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกับภรรยาก็พูดกันไม่รู้เรื่องภรรยาเราก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรคนหนึ่งก็ไปเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ไปสูงซะภรรยากับสามีจริงๆคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะสามีไปเรียนรู้ถึงนิพพานภรรยาก็เรียนรู้แค่แม่บ้านจริงๆภรรยาเรียนรู้ไปถึงนิพพานสามีก็เรียนรู้เป็นแค่พ่อบ้านแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วภรรยากลับไปบ้านเพราะว่าสามีเนี่ยดื้อไม่สนใจธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะคุยกันไม่รู้เรื่องไปคุยกับคนที่เพื่อนๆกันรู้เรื่องดีก็คุยธรรมะกันรู้เรื่องต่างคนต่างเข้าไม่ถึงธรรมคือเรียกว่าไม่เข้าถึงด้านจิตใจกันสรุปแล้วสังคมก็เลยยังไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบที่จะนำธรรมเอามาปรับปรุงด้านจิตใจด้านสังคมได้แต่ถ้าพูดว่าเราปูพื้นฐานธรรมะกันเพียงง่ายๆ เอาแค่ว่าเราทำไมเราจะคุยธรรมะกันรู้เรื่องทำไมเราจะไม่เบื่อหน่ายในชีวิตที่เราเป็นอยู่คนที่ไม่มีธรรมะนี่ที่จะมาเคยเห็นจะเห็นจากสภาพความเป็นจริงเช่นลูกสาวมาวัดก็พยายามไปชวนพ่อให้นั่งสมาธิพ่อก็บอกว่ามันเมื่อยนั่งไม่ไหวเอาละนั่งไม่ไหวก็ทำสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีทำไปแล้วพ่อบอกว่าดีแต่ทำมากไม่ได้ก็ไปชวนแม่มาวัดแม่ก็มาวัดมานั่งนั่งนั่งไปแล้วก็ไปไม่ไหววัดมันไกลก็ขอไปวัดข้างบ้านแต่พ่อกับแม่เนี่ยคุยกันไม่ได้คุยทางโลกก็ไม่ได้คุยทางธรรมก็ไม่ได้เพราะคนแก่แล้วก็หมดเสน่หากันพอเข้าวัย60-70แล้วความเสน่หาก็หมดก็คุยกันแล้วก็ต้องทะเลาะขัดคอกันเพราะมีแต่อารมณ์อารมณ์ที่ค้างอยู่เมื่ออดีตบางครั้งสามีบกพร่องบ้างบางครั้งภรรยาบกพร่องบ้างซึ่งปรับจิตใจกันไม่ได้ก็เอาจิตใจพวกนี้มาค้างอยู่บางครั้งสามีเคยเจ้าชู้เคยกินเหล้าเคยแสดงออกในทางไม่ดีทั้งที่เรื่องมันเก่าแล้วพอมาแก่ตัวภรรยาก็ยังค้างอยู่พอคุยเลยก็อดโกรธแค้นเอาเรื่องเก่ามาพูดไม่ได้เดินมากคนแก่แล้วจะมีแต่อดีตอดีตที่มันเก็บไว้มากอายุมากเท่าไรอดีตก็มากเท่านั้นอดีตจะตามมาเท่ากับอายุคนหนุ่มสาวก็มีแต่อนาคตฝังหวานไว้ว่าอนาคตเราจะต้องสร้างโน่นสร้างนี่ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่คนหนุ่มสาววัยรุ่นก็มีแต่อนาคตคนแก่ก็มีแต่อดีตนี่หมายถึงว่าคนไม่มีธรรมะนะก็จะอยู่ในอารมณ์สองฝ่ายเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ได้สนใจธรรมะเราก็ขวัญแต่จะสู่อนาคตอย่างเดียวไม่ได้คิดหาธรรมะเป็นอนาคตของตัวเองเมื่อแก่แล้วก็ไม่สนใจธรรมะก็คิดแต่เรื่องอดีตอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อหนุ่มสาวเราก็ไม่พบธรรมะไม่พบความสุขไม่มีทางดับทุกข์เมื่อแก่เท่าแล้วเราก็ไม่พบทางกลับมืดมนอันนี้หมายถึงว่าถ้าใครไปตกอยู่ในสภาวะนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งหนุ่มสาวก็ไม่ได้ปูพื้นฐานแก่ก็ไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นอย่างนี้กันมากมายเมื่อตอนหนุ่มสาวรักกันดีมีเสน่หาให้กันแต่พออายุมากแล้วคนเราก็เบื่อหน่ายกันทีนี้เมื่อเอาอดีตมาพูดแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันแล้วผลที่สุดอารมณ์นี้ก็ไปค้างอยู่กับลูกหนุ่มลูกสาวลูกชายที่เห็นพ่อแม่เข้ากันไม่ได้เมื่อเข้าบ้านแล้วใจก็ไม่สงบตัวเหตุมาจากเรานี่เองนั้นเราพวกเราเนี่ยที่ยังไม่เท่าแก่ที่ยังพอที่จะแก้ไขอารมณ์ตัวเองได้ก็ควรสนใจธรรมะที่สามารถจะรับความใครได้ที่สามารถจะปล่อยวางได้ที่สามารถใครจะบ่นจะจู้จี้หรือว่าวางเฉยได้ให้เป็นคนเจ้าโทสะให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าเราทำอยู่ในลักษณะนี้ชีวิตในเมื่อบรรปลายแก่ก็จะเป็นชีวิตที่สงบถ้าเป็นชีวิตเริ่มต้นของหนุ่มสาวก็จะเป็นชีวิตที่พื้นเริงเบิกบานที่ไม่ได้หลงทำบาปเลยมากที่สร้างแต่กรรมกุศลอันดีอย่างที่วันนี้มีคนอายุหลายวัยเข้ามาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งอายุมากถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าสังคมนี้จะมีความสุขได้หรือว่าชีวิตต้องโยงจะหาที่พึ่งได้ถ้าคนหนุ่มสาวที่มาในวันนี้ก็เราก็รู้ว่าจิตใจคนเราจะต้องเป็นไปตามธรรมะอย่างนี้ถ้าแก่เท่าอย่างที่พระท่านพูดเราก็ต้องเป็นคนบางคนเคยบอกว่าไอ้เมื่อตอนก่อนมันก็คุยกันรู้เรื่องพออายุมากๆมันคุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าคนอายุมากก็ไม่ใช่ฉลาดในการพูดไม่ฉลาดในการทำที่ตอนหนุ่มสาวทำไมเราพูดกับลูกกับหลานกับสามีภรรยาเรื่องพ่อแก่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าแก่แล้วเราก็ไม่ฉลาดขึ้นเขาเรียกว่าโตแต่เปลือกขึ้นดังนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หาธรรมะไม่ได้ทำใจของเราให้ฝึกให้สงบเมื่อเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วอย่างนี้เราก็เลยไกลอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ธรรมก็ไม่มีมีแต่อารมณ์โลภเมื่ออารมณ์โลภมากขึ้นก็มีแต่ความไม่ชอบใจ มีแต่เจ้าโทสะมีแต่ความคิดนึกที่มันเป็นพยาบาทฝังไว้กลายเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านมามองหน้าใครก็ไม่สบายสักทีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเหตุปัจจัยอยู่ที่เราควรจะหาธรรมะใส่ใจเราเสียก่อนที่เรายังมีอายุที่เราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมะที่จะช่วยเราได้เราไม่มีอะไรมากคนเราเกิดมาแล้วมีกายกับใจที่เราเข้าไปดูเรื่องกายกับใจแล้วก็รู้ว่าใจเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะอย่างใดทุกวันนี้มันสุขหรือมันทุกข์มันมีศีลมีธรรมแค่ไหนเราควรจะฝึกเราให้ได้อะไรบ้างไปเป็นกำไรชีวิตของเราพอเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายเนี่ยและปัจจุบันนี้เราได้อะไรเราได้ทำความดีให้ตัวเองมีที่ปลื้มใจแล้วหรือยังบางทีอาตมาถามบางคนโยมเป็นไงทำดีไว้เยอะหรือยังบอกทำไม่มากแล้วทำไม่มากแล้วก็บุญกับบาปเราใครมากกันมันพอๆกันเอ๊ะทำดีไว้เยอะเลยทำไมมันถึงพอๆกันไม่เห็นมีใครตอบว่าฉันเนี่ยไม่มีบาปเลยฉันมีแต่บุญถามกี่คนที่ตามวัดตามบ้านตามเมืองก็ถามว่าเป็นไงโยมทำบุญไม่พอแล้วยังทำไม่เยอะแล้วไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เพราะอยู่บ้านก็ทำความดีถามว่าบุญกับบาปใครมากกันพอๆกันตอบว่าพอกันทุกคนน้อยคนที่ตอบว่าฉันละบาปแล้วฉันไม่มีบาปแล้วฉันมีแต่ศีลแต่ธรรมฉันเอาแต่บุญไปแล้วมีบางคนก็ตอบว่ามีว่าพกทานแล้วไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วฉันเชื่อมั่นเลยว่าฉันตายนี่ไม่ไปนรกแล้วถ้ามีพุทธชาวพุทธเราเนี่ยพุทธอุบาสกอุบาสิกาได้ตอบว่าฉันไม่ตกนรกแล้วฉันเชื่อมั่นเลยฉันมีทางเดินที่ถูกแล้วอันนี้สบายใจได้บุคคลนั้นที่จะนำลูกหลานนำหมู่คณะไปได้นำสังคมได้ที่สามารถตอบได้ว่าพบทางสว่างแล้วเชื่อมั่นแล้วว่าฉันละบาปถูกแล้วมันเป็นบุญถูกบุญมีมากแล้วบาปไม่มีแล้วหรือว่าบาปเหลือน้อยแล้วอันนี้เมื่อเราได้ปฏิบัติเท่านั้นเองโยมเพราะปฏิบัติเราจะมีแว่นใจคือแว่นใจหมายถึงมันสามารถที่จะไปส่องดูทางใจของเราได้ว่าอะไรที่อยู่ในใจของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันนี้เรามีบาปหรือมีบุญ

เราเห็นข้างหลังไม่ต้องให้ใครไม่ต้องอาจารย์ไหนที่มาเล็งยานดูใจเราได้เราสามารถที่จะทำยานในเล็งยานดูใจว่าเราทำของเราดีแล้วรู้ว่าใจของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นสุขสงบแม้จะมีเวทนายามจะดับจิตอยู่ในระดับใดเราก็ยกจิตของเราพ้นจากเวทนาได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วเราก็สามารถเกาะยึดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะทำให้พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในใจเราได้และสามารถธรรมะทำถ้าทำให้เกิดขึ้นในใจเราได้แล้วก็สามารถยึดเหนี่ยวพระสงฆ์อริยเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราได้จริงๆบางคนเราไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนธรรมะนี่เราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนพระสงฆ์เราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนจริงๆเวลาตายเนี่ยเราดับจิตไม่ถูกทำสมาธิไม่ได้บางทีเราไปนึกถึงว่าหลวงพ่อยะโสธรนะช่วยลูกด้วยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพระแก้วนะช่วยลูกด้วยเวลาจะดับจิตนิยมถอดจิตนิยมไปนึกถึงพระไกลหรือเกินนั่นไม่ใช่สมาธินั่นไม่ใช่พุทธะถ้าเราไปถอดจิตที่ว่าเราจะตายแล้วเราจะจิตของเราไปยึดรัตนตรัยอย่างนั้นแล้วโยมก็ไปนึกถึงพระธรรมที่อยู่ในตู้เต็มเลยเราฉันได้สร้างไว้ที่วัดนั้นเจ็ดคำพีวัดนี้เจ็ดคำพีนึกถึงพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งของเราเราก็ไปนึกถึงว่าเราได้บวชพระสงฆ์ไว้เท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วก็ไปนึกถึงพระสงฆ์ที่เราได้ตักบาตรทำบุญอย่างนั้นอันนั้นเป็นการที่คนพุทธเรายังเข้าไม่ถึงพุทธนะอันนั้นหมายถึงว่าเข้าถึงพุทธศาสนาแต่เพียงเปลือกถ้าปฏิบัติก็ยังไม่รู้จักแนวทางที่ถูกต้องไม่สมกับที่ว่าเราเป็นสาวกหรือเป็นพุทธสาวกหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าถึงรัตนตรัยถ้าเราไปบอกภูมิจิตของพระโสดาบันที่ว่าท่านตายแล้วไม่ตกนรกเนี่ยโสดาบันในท่านตายแล้วไม่ตกนรกเป็นคารวาสเนี่ยถือศีล5เนี่ยถือศีล8อุโบสถเนี่ยแต่ท่านตายไม่ตกนรกนี่หมายถึงท่านเข้าถึงพุทธะที่ถูกต้องท่านเข้าถึงธรรมะที่ถูกต้องและเข้าถึงพระสงฆ์ที่ถูกต้องคืออริยสงฆ์คือถ้าไม่ได้เข้าทุกวันนี้ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะแต่ที่นี้อาจจะไม่เป็นมากอย่างนั้นก็จริงอันนี้อาตมาก็พูดไว้ว่าเพื่อประโยชน์กับคนที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยมากเวลาจะดับจิตนี่นึกถึงหลวงพ่อไว้นะหลวงพ่อในไกลเหลือเกินโยมอาตมาเคยลองนึกแล้วบุญกุศลที่เราทำไว้ไกลๆตัวเองเนี่ยนึกแล้วหิวข้าวเลยโยมนึกแล้วหิวข้าวเลยโยมไม่อิ่มเลยเมื่อก่อนอาตมาทุดงไปไหว้ดอยสุเทพโอ้โหบุญเหลือเกินไปไหว้พระบาทคือบุญเหลือเกินอาตมาเดินทุดงที่ไหนศักดิ์สิทธิ์อาตมาไปไหว้หมดเลยฝังลูกนิมิตอาตมาก็ฝังเกินกว่า7วัดอีกนึกว่าเราได้บุญมากเลยหลวงพ่อที่ไหนข้างหลังอาตมาไปไหว้หมดไหว้แล้วไหว้อีกวนแล้ววนอีกเจดีย์ที่ไหนในเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์อาตมาไปไหว้ให้มันหมดมันจะได้บุญเยอะเวลาเรามาทำกรรมฐานโยมพอไปนึกถึงบุญนั่นนะโยมคิวข้าวเลยท้องเลยแห้งหมดเลยโยมเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนึกถึงหลวงพ่อองค์โน้นนึกถึงพ่อองค์นี้มันทำไมมันแห้งลงแห้งลงปีติมันดับไปไหนอ๋อเมื่อก่อนเรานึกถึงพระเนี่ยเราได้บุญมากเมื่อก่อนเรานึกถึงว่าเราไปไหว้ที่โน้นที่นี่มันอิ่มใจแต่พอเรามาทำสมาธิมันละเอียดไปกว่านั้นบุญทีนี้เราไม่นึกสิเราอดข้าว7วันเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงบุญข้างนอกเนี่ยมันหิวทันทีเลยท้องนี่แห้งมันยิ่งอาการน้ำย่อยมันจะไม่พอแล้วมันจะออกทั้งกายมีเหงื่อซึมออกเราจะไม่นึกถึงพุทธเจ้าแบบนั้นเราจะไม่นึกถึงธรรมะแบบนั้นเราจะไม่นึกถึงพระสงฆ์อย่างนั้นเราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตัวสติตัวสมาธิตัวศีลเราจะไม่นึกเป็นรูปล่ะเราจะไม่นึกเป็นรูปเราจะไม่นึกเป็นเสียงเราจะไม่นึกเป็นกลิ่นเราจะไม่นึกเป็นรสเราจะไม่นึกในการสัมผัสถูกต้องเราจะยึดอยู่ที่นามธรรมอย่างเดียวเราก็เดินจงกรมให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงใครแล้วก็นั่งสมาธินี่ไม่ให้จิตนึกถึงใครให้มันมีสติอยู่ที่ว่า
พุทโธอยู่ที่ใจนี่หมายถึงว่าให้รู้กายรู้ใจของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างไรเรานอนอยู่อย่างไรเรากินอย่างไรเราคิดนึกอะไรเราก็ระวังความรู้สึกของเราไว้ที่ตัวเราเนี่ยไม่ให้จิตของเราปรุงแต่งอื่นพอทำในนั้นแล้วนะมันเกิดอิ่มขึ้นมาเองอารมณ์ภาษามันเกิดอิ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาพอเราทิ้งนิมิตไอ้ภาพบุญกุศลไกลๆตัวเองนี่ออกไปเหลือแต่จิตเอาไว้จิตล้วนๆเนี่ยเอาไว้ใจสติล้วนๆเนี่ยที่กายของเราเกิดอิ่มขึ้นมาจึงได้ว่าอ๋อบุญอยู่ตรงนี้เองดังนั้นเราวิ่งหาบุญทับตายเลยนะบุญนี่เราวิ่งไปเสียแม้ตัวลอกเลยโยมตมาเดินทุดงไปหาบุญในตัวลอกเลยกลับมาให้ตัวลอกเลยเนี่ยมันลอกออกไอ้หนังเนี่ยลอกออกมันตากแดดนะผมจีวรผมไอ้ซิไอ้ผมดองนะกดสมัยก่อนก็หนักเหลือเกินกดยาวๆหลวงพ่อท่านเคยเดินทุดงแต่ท่านก็เก็บเอาไว้ให้ลูกชายเดินต่อแบกแล้วมันหนักไปวิ่งหาบุญถ้าเป็นไประโยมแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสำหรับชอบใจสำหรับชาวบ้านทุกคนที่เขาแสวงหากันโยมพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปวิ่งหาบุญนั้นเลยเป็นเยอะหลายปีหนึ่งหลายร้อยองค์อาตมาก็ลองไปหมดแล้วเลยทุกอ๋อบุญที่แท้จริงนะต้องทำสมาธิต้องให้ใจสงบต้องทำให้เข้าถึงแก่นบุญถ้าเราทำสมาธิไม่ได้เนี่ยเราจะไปนึกเอาบุญข้างนอกเนี่ยมันตั้งสติไม่ได้มันไกลใจด้วยเกินฉะนั้นพอรู้อย่างนี้แล้วอย่างนั้นยอดบุญของเรานี้ก็คือการศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสมาธิเนี่ยจึงได้เป็นพุทธเจ้าได้ท่านจึงได้สั่งสอนทุกวันนี้ว่ายอดบุญก็คือการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติให้ใจสงบคือหมายถึงสงบเนี่ยถ้าเราไปเอาบุญข้างนอกเนี่ยมันมีความโลภมีความโกรธมีความเกลียดความชังมีอารมณ์วุ่นวายอยู่ด้วยมันทำใจไม่ได้สักทีแต่พอเราทำสมาธิได้เนี่ยจิตใจมันจะเยือกเย็นลงความโกรธที่เคยมีอยู่ความพยาบาทที่เคยมีอยู่มันก็รู้จักสัตว์ละเป็นจิตใจของเราก็เริ่มสบายขึ้นไอ้จิตใจที่เคยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะคิดรองไม่ตกอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆกำจัดออกเองยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นบุญแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือฝึกสมาธินี่เองดังนั้นในนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็อยู่กับบุญนั่นเองเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนานอนภาวนาทำสติอยู่ตลอดวันเป็นยอดบุญตลอดวันทีนี้เราไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนฮะนึกถึงตรงไหนใจมันก็ศรัทธาไปหมดทีนี้นึกถึงหลวงพ่อนั้นก็มาอยู่ที่ใจนึกถึงหลวงพ่อนี้ก็มาอยู่ที่ใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เดินนี้ศรัทธาเริ่มใส่ในพุทธศาสนามากกว่าที่เราจะเดินไปไหว้ที่โน่นที่นี่แต่นี่หมายถึงว่าหลักการที่เราจะเข้าถึงบุญนะเราต้องฝึกจิตใจของเราก่อนแต่ก่อนเราไม่ได้มาฝึกอย่างนั้นเราไปวิ่งหาอย่างนั้นซะก่อนพอเราได้มาฝึกสมาธินี่เห็นว่าบุญนี่มันมีที่ใจนี่เองบาปมันมีที่ใจนี่เองสวรรค์มันมีที่ใจนี่เองนรกนิพพานมีอยู่ที่ใจนี่เองเราไม่ต้องไปนั่งดูที่ไหนนั่งดูที่ใจเราก็เห็นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนทุกคนให้มาดูที่ใจนี่เองแต่ทุกคนเลยไปเองเลยไปคว้าบุญข้างนอกกันหมดแต่ว่าก็แปลกนะโยมนะคนที่จะทำได้ต้องมีปัญญาบารมีต้องมองเห็นว่าบุญอันนี้เป็นของสูงมองเห็นว่าบุญอันนี้เป็นของนำไปได้แต่แม้เราจะไปติดบุญขั้นต้นเหมือนเดิมเอาแค่ตักบาตรอย่างเดียวพอแล้วได้บุญแต่ที่จริงแค่ตักบาตรนั่นเป็นเพียงการให้เท่านั้นเองนะให้กำลังกับพระให้กำลังกับบุคคลที่ไม่มีกำลังแต่ยังไม่ให้กำลังกับตนเองเลยเป็นเพียงให้กำลังกับพุทธศาสนาให้บุคคลนั้นไปทำความดีคือยังเป็นเพียงเบื้องต้นเป็นเพียงเปลือกแต่ว่าก็ดีแต่ถ้าเราจะให้เข้าถึงสัจธรรมของหลักคำสอนที่ทางพ้นทุกข์จริงต้องเข้าถึงปฏิบัติบูชาเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเวลาเราจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรานึกถึงพระได้ทันทีเลยไม่ต้องคล้องที่คอเลยพอทำสติได้ท
ำสติได้สมาธิก็เกิดไอ้สิ่งร้ายๆขึ้นมาก็หมดไปสมมติเราตกใจกลัวเนี่ยสมมติเราไปที่ตกใจกลัวเป็นขนาดกลัวมากๆเราจะไปวิ่งหาพระที่อื่นก็ไปไม่ทันแต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีพระที่ใจเนี่ยเรานึกทำสติได้ปุ๊บทันทีพอได้สติแล้วสมาธิเกิดมาความกลัวก็หายสมมติเราเกิดมีความโกรธขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะไปมัวกราบพระไหว้พระอยู่คงไม่ทันพอเรานึกถึงใจเราพอรักสติตั้งสติว่าเราโกรธหรือเราโกรธหรือทำไมจึงโกรธเนี่ยพอเรามีสติว่าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพระเกิดคิดที่ใจเราก็ดับโกรธได้ทันทีฉะนั้นเรื่องวิธีการปฏิบัติสมาธินี่ที่เราได้ศึกษามาเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นหรือเกินที่จะต้องเข้าถึงพุทธะในใจเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาพระไกลใจเราแล้วก็ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็คือสอนให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองให้ท่านเห็นว่าพิจารณาเรื่องเบื้องต้นท่านสอนง่ายพิจารณาปัญจกรรมฐานพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาให้พิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปมันเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยต่อไปมันจะเปลี่ยนจากดำเป็นขาวทิ้งไว้นานๆมันจะไม่สะอาดมันจะสกปรกและที่สุดมันจะหลุดไปมันจะหมดไปจากเรามันไม่เที่ยงแล้วก็ขนที่ร่างกายของเราเนี่ยมันงอกออกมาทุกทั่วตัวเราเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งนานๆขนเราเนี่ยจะไม่สะอาดจะมีเหงื่อใครซึมออกมาตลอดวันเนี่ยมันไม่สะอาดเราก็พิจารณาขนเป็นของไม่สะอาดแล้วก็เล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเนี่ยเล็บเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเล็บมันมีความสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็พิจารณาไว้ฟันในปากเราเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันเรานี่ก็ไม่สะอาดสกปรกและในที่สุดมันก็โยกมันก็ปวดมันก็คลอนมันก็หลุดไม่ใช่ของเราไปแล้วก็หนังที่ร่างกายของเราได้มาเนี่ยจากข้าวจากน้ำจากพ่อจากแม่ต่อไปเราทิ้งไว้นานๆไม่ซักไม่ล้างมันก็เปื้อนมันก็สกปรกและที่สุดมันก็เหี่ยวมันก็ผุมันก็พังมันก็แตกมันก็ละลายไปเป็นดินไปหมดท่านบอกว่านี่ธรรมะที่เอาออกมาจากตู้เอามาจากพระไตรปิฎกธรรมะที่เป็นที่พึ่งของคนได้คือมาพิจารณาตัวเองเห็นผมคนเล็บปันหนังแล้วก็แยกรูปแยกนามคือแยกกายกับใจว่านี่ส่วนรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่ส่วนนามคือความคิดนึกบุญกุศลดีและชั่วเราก็แยกว่าตนอันนี้มันสัมพันธ์กันอยู่ถ้าแยกกันไปแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาสักวันหนึ่งทุกคนก็เป็นเราก็ดีเขาก็ดีมีรูปมีนามเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันคือคิดเอาง่ายๆอันนี้หมายถึงว่าเราเข้าถึงพระธรรมแล้วพอเรามาพิจารณาขันธ์ห้าร่างกายของเราเราก็ปลงได้โอ้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องระลึกภาวนาว่าให้ใจสงบพออย่างนี้เราก็เข้าถึงธรรมอ่ะในเริ่มมีสติขึ้นความหลงงมงายก็น้อยลงมีสติดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญาใครมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรก็ฟังออกเอ๊ะมันจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใครจะมาคุยธรรมะอะไรฉันไม่ฟังทั้งนั้นอ่ะแต่พอมาพิจารณาธรรมะมากๆขึ้นมามันก็มีความสว่างใจมันเกิดมีปัญญาขึ้นแล้วพระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์เราก็สรรเสริญพระสงฆ์ที่มีอารมณ์ที่มีอารมณ์ละกิเลสหมายถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ปฏิบัติเช่นอย่างว่าทำไมเราจึงต้องเอานึกถึงพระสงฆ์ดีๆพระสงฆ์ที่ดีๆคือเช่นอย่างสมัยนี้ก็เหมือนอย่างหลวงพ่อมั่นอย่างเงี้ยหรือหลวงพ่อสดอย่างเงี้ยเพราะท่านดีอะไรท่านดีด้วยศีลของท่านดีด้วยสมาธิของท่านเมื่อศีลสมาธิของท่านดีหมายถึงว่าท่านตั้งใจปฏิบัติกิจศาสนาถูกต้องตามธรรมวินัยและชื่อว่าใจของท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์พ้นทุกข์ไปเนี่ยเราก็ระลึกถึงความดีของท่านเนี่ยใจของเราก็มีที่เกาะอย่างแน่นอนและเราก็จะปฏิบัติตามท่านการที่นึกถึงอริยสงฆ์นั้นทำให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีกำลังใจ
บางคนก็คลาดแคล้วบางคนก็พ้นภัยบางคนนึกแล้วมันก็ทำให้ใจไม่สบายเวลามีทุกข์มีโศกขึ้นมาเรานึกถึงพระที่เราเคารพหรือนึกถึงธรรมะที่เราได้ปฏิบัติมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยว่างบำเพ็ญทุกข์ได้ความเล่าร้อนใจนั้นก็หมดการที่นึกถึงอย่างนี้ก็นึกมาบ่อยๆอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองนึกที่ใจเราบ่อยๆพอเรามีการฝึกปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ามาเองจิตใจของเราก็จะมั่นคงเราไม่ต้องไปเสียเวลาที่เราจะไปแสวงหาบุญข้างนอกไกลเกินไปอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ทำให้ใจมันฉลาดขึ้นตอนนี้ที่เราเคยมองเห็นคนทำบุญโดยมากก็ทำติดพิธีกรรมที่ส่วนมากเนื้อข้อบุญนั่นคืออย่างเช่นว่าไอ้สิ่งนั้นก็ทำไว้น่าจะดีอาตมาก็ไม่ว่าอะไรนะโยมจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรให้มันมากมายก็เป็นเรื่องกำลังใจก็ดีแต่ว่าอย่าเอาอันนั้นเป็นแก่นของศาสนาไม่ได้โยมต้องเอาแก่นของศาสนาคือตัวปฏิบัติธรรมที่ท่านบอกว่าอริยสัจ4อย่างเงี้ยที่อาตมาไม่กล้าพูดกับโยมก็เพราะว่ามันบางทีบางคนไม่เข้าใจเป็นธรรมะที่ขั้นพระโสดาบันเขาฟังเขารู้เรื่องหรือปุถุชนที่มีปัญญามากอริยสัจ4ที่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนทุกคนให้รู้จักคำว่าอริยสัจ4ท่านบอกให้รู้จักแก้ทุกตัวเองนั่นเองคำว่าอริยสัจ4นั่นหมายถึงว่ามันเป็นธรรมประจำใจของทุกคนที่มีอยู่แล้วก็พูดเลยถ้าทุกคนมีปัญญาเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สามารถรู้จักธรรมะขั้นลึกซึ้งแล้วก็สามารถแก้ทุกได้แล้วก็สามารถปิดอบายภูมิได้ท่านบอกว่ามรรคสัจเนี่ยมรรคสัจหมายถึงว่าจิตที่มีสติเนี่ยเข้าไปรู้จิตตัวเองเนี่ยจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้ว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเรารู้ว่าอดีตอนาคตตรงอยู่ที่จิตตอนนี้แล้วเราก็ละจิตของเราเห็นจิตของเราท่านบอกนั่นแหละคือตัวละสมุทัยท่านบอกว่าไอ้ตัวที่ละสมุทัยนั่นหมายถึงมันปิดนรกไม่ตกนรกพระโสดาบันเป็นผู้เข้าไปรู้แล้วก็ไปปิดนรกได้ธรรมที่เป็นอริยสัจ4เนี่ยรู้จักทุกข์ที่มันเกิดกับจิตปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีแล้วมรรคตัวมีปัญญานั้นเข้าไปรู้จิตว่าคิดไม่ดีแล้วก็พยายามตั้งสติไว้วางอุเบกขาแล้วเมื่อรู้จิตในจิตนั้นก็ดับไปพอดับแล้วก็เป็นนิโรธนิโรธก็หมายถึงเข้าไปรู้ทันเห็นทันนั่นเองก็เป็นผลก็คือความสุขผลนั้นเหนืออยู่เหนือกับความทุกข์อันนั้นที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาให้คุณมัวเรียกว่าเรียนรู้จักทุกข์รู้จักตัวสมุทัยที่มันทำให้เกิดทุกข์และตัววิธีทางดับทุกข์ก็คือการไปรู้เรื่องจิตตัวเองนั่นเองภาวนาเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของมรรคสัจภาวนาไปนี่มันจะเห็นอารมณ์ตัวเองคิดโน่นหรือคิดนี่คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่แล้วเราก็พยายามละเรื่องเก่าก็พยายามละเรื่องใหม่ทำภาวนาทำใจให้นิ่งอยู่เรื่อยเนี่ยพอเราทำได้แล้วนั่นคือมีองค์มรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิที่ตั้งไว้ดีแล้วทีนี้จิตมันก็ไม่เป็นบาปทำบุญทำกุศลอะไรได้หมดเลยทีนี้ตักบาตรก็ได้บุญมากไหว้พระก็ได้บุญมากแต่ทำอะไรมันได้มากเพราะใจมันดีมากแต่คนเราทำใจความหงุดหงิดเนี้ยยังเคยเห็นบางคนเนี่ยพอมาทำบุญแล้วอารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดแม้จะตักบาตรใจไม่ดีบุญมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยทำอะไรมันเต็มไปหมดทุกอย่างในการเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงที่ใจเรานี่เองฉะนั้นญาติโยมถ้าต้องการจะเอาบุญกุศลซึ่งเป็นยอดของใจก็ต้องหัดทำสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยจะเป็นครูสอนใจเราทำให้เราเห็นบุญละบาปทำให้เราซึ้งในคำสอนพุทธเจ้ายิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งฉลาดเท่านั้นไอ้ที่ว่าเราหลงเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะกำจัดไปเองอาตมาเชื่อเหลือเกินวิธีทางสมาธิเนี่ยด้วยการพิจารณาตามพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าในเวลาใครมาบวชนะท่านให้กรรมฐานห้ามอะไรโยมจะว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก็สุดแล้วแต่
ถ้าใครจะมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ดีหรือเป็นยติจตุจกรรมให้พระอานนท์หรือภาษาลีบุตรพระโมคคัลลาเป็นอุปัชฌายะก็ดีพระพุทธเจ้าเป็นเองก็ดีท่านจะให้

กรรมฐานที่ตัวเราเนี่ยโยมที่จริงกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาฟังไม่เข้าใจบวชวันแรกอาตมาฟังไม่ได้ออกมาต้องมาทำอีกเพราะอาจารย์ให้เป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจะบอกกับภาษาดิบุตรว่าดูก่อนภาษาดิบุตรบุคคลที่มาบวชในพุทธศาสนาเธอเป็นอุปัชฌายะเนี่ยจงให้กรรมฐานห้าคนนะมันจะเหมาะกับจริตทั้งหมดตรงนั้นจริตหกเนี่ยมันจะเหมาะกับหมดมันจะเข้าได้นะให้ภาษาดิบุตรเนี่ยเป็นอุปัชฌายะแล้วให้กรรมฐานห้ากรรมฐานห้าเนี่ยเมื่อสมัยก่อนอาจารย์เก่าๆปฏิบัติกับโยมได้ผลมากประมาณรุ่นหลังนี่ก็ดัดแปลงออกไปหมดแต่ให้แต่ในโบสถ์เท่านั้นเองโยมอุปัชฌายะทุกองค์ที่จะมาเรียนเป็นอุปัชฌายะเนี่ยต้องสอบให้ได้

แต่ให้แต่ในโบสถ์เท่านั้นเองโยมอุปัชฌายะทุกองค์ที่จะมาเรียนเป็นอุปัชฌายะเนี่ยต้องสอบให้ได้กรรมฐาน5ก่อนต้องเป็นพระที่รู้กรรมฐานถ้าบอกกรรมฐานไม่ได้เป็นอุปัชฌายะไม่ได้ถ้าเรียนกรรมฐานไม่ได้เป็นเนนไม่ได้พอเริ่มเป็นเนนปุ๊บจะเรียนกรรมฐาน5เลยแต่ที่วัดสังฆทานเนี่ยพอเริ่มเข้าวัดต้องเรียนกรรมฐานเลยวันแรกก็ต้องเรียนกรรมฐาน5เลยกรรมฐาน5นี่เป็นมูลรากของกรรมฐานทั้ง40เลยกรรมฐาน40นี่ยังต้องเป็นรองของกรรมฐาน5กรรมฐาน5คือเนี่ยเรียนอยู่ที่ผมสมัยก่อนท่านบอกว่าเกศาก็หมายถึงว่าผมเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแต่ก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมท่องอยู่5อย่างนี้เองพระมาองค์ท่องยังไม่ทันบวชเลยนะเกศาผมท่องพอประโมกขลามาโกนผมท่านนั่นแหละโกนครั้งหนึ่งโสดาบันโกนครั้งหนึ่งสกิทาคาโกนครั้งหนึ่งอนาคาโกนอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอรหันต์อนุโลมปฏิโลมหรือว่ากรรมฐานหน้าหนึ่งมันง่ายสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสมัยก่อนสอนสมัยก่อนทำไมยังบวชแค่7วัน15วันบรรลุโยมเพราะมันเห็นที่ตัวเองมันเน้นธรรมะที่ตัวเองเพราะว่าของมองง่ายเนี่ยสมมติเรามานั่งมองสักพักมันก็เห็นพระองค์หนึ่งท่านเรียนกรรมฐานท่านไม่ได้อาตมาบอกว่าท่านปฏิบัติอยู่3เดือนท่านบอกอาตมาบอกท่านท่านอยากได้กรรมฐานท่านมองดูมือท่านเถอะมองดูมือในมองให้มันลึกเข้าไปจุดเดียวเนี่ยติดฝ่ามือเนี่ยมองจุดเดียวก็หลับตาลืมตาหรือว่าหนังเนี่ยท่านดูสัก3เดือนท่านก็ต้องได้กรรมฐานท่านทำตามโยมไม่กี่วันเราบอกท่านเห็นมือตัวเองมือหลับตาเห็นมือลืมตาเห็นมือหลับตาแล้วเข้ามันก็เห็นไปหมดเลยเห็นไปในทั่วร่างเลยแล้วเข้านั่งไปจะไปเห็นหวยเห็นอะไรบอกอย่าเลยจะไปเห็นหวยจะเห็นตัวเองเหมือนกันเห็นหวยรายโยมมาส่งข้าวก็เอาก้อนกรวดไปวางเลขห้าก็ห้าก้อนเลขสามก็สามก้อนเลขสี่ก็สี่ก้อนให้หวยโยมไปได้กรรมฐานโยมมันออกไปอย่างนั้นเวลาเขาขับรถมาดังๆทำให้เสียงรถนั่นดับได้รถนั่นดับอย่างไรกรรมฐานมันมีอนุภาพไปได้โยมเวลาพวกงูพวกเงือมาเนี่ยงูจุดอางมาเนี่ยมาอยู่ทางข้างมันมีเมตตาไม่ทำละกรรมฐานมันเป็นไปอย่างนั้นเราบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมสอนอย่างนั้นหรอกท่านสอนให้ดูตัวเองนี่พอแล้วเทวดาที่เราจะเข้ามองไปเห็นเทวดาได้โยมไปคุยกับเทวดาได้แล้วเท่าไรก็แต่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิแต่พุทธเจ้าก็สอนให้ดูตัวเองแต่คนเราได้ใหม่มันก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่นี่ให้เรียนอยู่แค่มือเท่านั้นเองโยมสามารถที่จะไปเห็นอะไรได้ทีนี้เรามันไปเอาคนยอดมาเลยโยมกรรมฐานนี่เรียนไม่ไกลตัวเองเลยโยมถ้าเรียนวิชาพวกที่เขาทำสมาธิแบบรักษาโรคนะโยมนะที่เขาทำสมาธิรักษาโรคเขาดูเขาทำให้สมาธิเนี่ยเกิดที่ตัวเองเขาทำแสงสว่างให้เกิดข้างในทำไปเพ่งไปตรงนี้จนเป็นการระบาดเนี่ยจนการระบาดทั้งหายก็เป็นแสงสว่างกลมแล้วก็เข้าไปข้างในพอข้างในเอาดวงกลมไว้ข้างในได้แล้วตอนนี้พอเวลาจะรักษาโรคใครปวดหลังก็เอาดวงสว่างนั้นไปกำหนดที่ข้างหลังนั่นแหละจะหายทันทีใครปวดหัวก็แสงสว่างไปจับที่ศีรษะก็หายทันทีนี่เป็นวิธีญาณของสมาธิรักษาโรคก็เป็นได้สมาธินิยมแต่คนไม่รักษาอื่นก็รักษาตัวเองครูบาอาจารย์พระองค์เนี่ยก็รักษาตัวเองไม่ต้องไปรักษาใครแต่นี่หมายถึงว่าสมาธิเพิ่งต้นเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราจะเรียนรู้ทางดับทุกข์นั่นคือการเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังของเราเอาใจของเราเนี่ยมาไว้ที่เราไปบ่อยสิถ้าเราจะเอาใจไปไว้กับผมขนเล็บคนอื่นเนี่ยเราก็ทุกวันเนี่ยไปห่วงผมคนอื่นเล็บคนอื่นฟันคนอื่นหนังคนอื่นใจเราก็วุ่นวายไปปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะเราไม่ได้เอากรรมฐานพุทธเจ้ามาปลงพอกรรมฐานพุทธเจ้ามาปลงอยู่ที่ตัวเรามันสงบนะเกศาผมโลมาขนละขาที่จริงอยู่กับเราแท้ๆแต่เรามันไม่ได้คิดว่าเป็นองค์พระกรรมฐานแต่พระสมัยก่อนท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรมากท่านเอาองค์พระกรรมฐานมา

จารณาชั่ว3วัน7วัน15วันกลายเป็นจตุธาตุไปได้ถามว่าเข้าฌานเข้าสมาบัติเป็นจตุธาตุไปได้มองเห็นร่างกายตัวเองเป็นธาตุมองเห็นคนอื่นเป็นธาตุเขาเรียนรู้อย่างนี้อยู่เรียนกรรมฐานเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนจากตัวจากคนอื่นเรียนจากกายใจเรียนรู้ที่ผมขนเล็บฟันหนังเราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่องกระจกเราก็นั่งให้เห็นตัวเองเหมือนส่องกระจกพอเราเห็นภาพตัวเองสักครั้งนึงโยมนะปีติมันก็เกิดนั่งเห็นตัวเองได้นะคนเราเนี่ยนั่งเอาจิตตัวเองนี่เป็นกระจกเงาให้มองตัวเองว่ามองตัวเองได้ครั้งนึงเนี่ยมีความสุขกว่ามองคนอื่นบางครั้งหลายครั้งและจะเป็นที่รักของตัวเองไม่จะทำให้ใจของเรานี่สบายขึ้นเป็นธรรมะโอสถอย่างสูงเลยแต่ทุกๆวันนี้คนเราเรียนกรรมฐานเรียนไกลตัวเองไม่ได้เรียนที่ตามพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนเริ่มต้นอย่างนี้เองโยมปัญจกรรมฐานคือรูปกรรมฐานเบื้องต้นนะท่านบอกไม่ให้ลืมตัวเองเท่านั้นเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังภาวนาย้อนไปย้อนมาด้วยแต่นี่บางคนไอ้มาว่าแค่ผมคนเล็บฟันหนังนี่มันจะมาศักดิ์สิทธิ์อะไรกลัวไม่ศักดิ์สิทธิ์สิแต่ไม่รู้ตรงนั้นน่ะธรรมะคือทางหลุดพ้นเราเห็นไปแล้วมันเป็นญาณมันเป็นสมาธิแล้วก็เป็นญาณไอ้ญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันจะมีปัญญาไปรู้เห็นสภาวะความเป็นจริงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวธรรมที่ทำให้หลุดพ้นยิ่งกว่าความสัจจิอย่างอื่นเป็นธรรมที่ไม่ตายเนี่ยทีนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยเราจะสบายใจมากโยมเราจะตัดความกังวลอะไรได้หลายๆอย่างเลยเรียนรู้แค่กายกับใจเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถ้ามันหลงมากๆแล้วก็พิจารณาไปถึงเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่พิจารณาอาหารเก่าใหม่ที่เรากินเข้าไปถั่วบ้างข้าวสุกบ้างพริกบ้างขนมสดบ้างผลไม้บ้างอะไรกินเข้าไปแล้วก็ไปนั่งพิจารณาเป็นนั่นเป็นนี่ไปมันก็หลงน้อยลงในกรรมฐานพุทธเจ้าเรียนง่ายๆอยู่เรียนให้รู้ที่ตัวเองนี่เองทีนี้เรากลัวว่าจะไม่สำเร็จใช่ไหมโยมบางคนไหมมาเรียนง่ายๆกลัวไม่สำเร็จแต่ที่จริงอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าแสวงหาเหลือเกินพุทธเจ้าแสวงหามาถึง6ปีสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมาครับท่านมาบอกให้พระโมคคัลลา7วันบรรลุพระสารีบุตร15วันบรรลุมาบอกให้ปัญจวัคคีย์พักเดียวบรรลุโสดาบันท่านบอกเรื่องนี้เองเรื่องอนาปานุสติให้รู้จักลมชักเข้าชักออกอยู่ในกายสอนเรื่องกายเรื่องใจว่าจิตอย่าได้น้อมไปสู่บ้านเรือนเพราะมันเป็นภาวะที่ทำให้เกิดทุกข์มากควรสงบระงับที่ใจเราไว้บ้างเนี่ยการสอนในนี้จึงได้บรรลุง่ายโยมทำไมก่อนพุทธเจ้าหยิบยกเอาอย่างนี้เท่านั้นเองเรื่องดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าเอาเรื่องธรรมชาติมาสอนสอนเรื่องจริงๆเรื่องของกายกับใจเรื่องของสมมุติอันนี้ให้รู้เท่านี้ที่อาตมาเชื่ออย่างนี้นะพออาตมาลงมาทำกรรมฐานครูบาอาจารย์อ๋อไอเราไปทำเรื่องง่ายเป็นยากน่าจะทำเรื่องง่ายมันง่ายทำเรื่องยากมันง่ายทุกวันนี้โอ้ตอนนั้นจะไปเรียนกรรมฐานโอ้ต้องขึ้นขันห้าต้องมีเทียน5มีดอกไม้5มีเงินอะไร5ก็เอพระไม่มีเงินจะไปเรียนกรรมฐานไม่ได้หรอกพอมาเรียนกับหลวงพ่อระวันนี่กรรมฐานทำง่ายง่ายตรงที่เราต้องการน่ะไปเรียนกับอาจารย์อื่นยากหมดเลยโยมจะไปเรียนให้อยู่โยงคงกระพันทำอะไรต่ออะไรให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรียนยากต้องยกครูบางครูบอกต้องมีหัวหมูใบสีต้องมีควายเผือกอะไรเงี้ยจะไปเรียนวิชาหายตัวต้องมีของมากพอมาเรียนกับอาจารย์บอกท่านนี้บอกเอ๊ะมันง่ายไปซะอีกแล้วทำไมง่ายใจกรรมฐานเนี่ยมันจะได้ผลด้วยแต่พอมาทำแล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายจิตนี่ประคับประคองยากที่สุด
ว่าจะให้มันเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเอาจิตมาไว้กับเล็บเนี่ยกว่าจะให้มันเป็นเล็บเนี่ยยาก3เดือนจริงๆมันยังไม่ยอมเป็นเอาจิตมาไว้กับเส้นผมให้อยู่กับเส้นผมมันไม่อยู่อย่างเงี้ยมันอยู่กับคนอื่นเป็นนึกถึงผมก็เลยมันนึกได้เป็นนึกถึงหน้าก็เลยปรากฏใช่ป่ะไอ้หน้าตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองมองไม่ออกมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะของไกลตัวเองกลับมองยากไอ้ที่อยู่ไกลตัวเองเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดนึกปุ๊บเห็นหน้าเลยทำไมมันง่ายจริงแต่มันฟุ้งซ่านทันทีพอไปนึกถึงเพื่อนต่างจังหวัดฟุ้งซ่านทันทีแต่พอนึกถึงหน้าตัวเองเนี่ยสงบทันทีแต่มันไม่ค่อยยอมจะไม่ยอมอยู่มันคอยจะไปหาหน้าคนอื่นเนี่ยวิธีดับทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองพอเรามารู้ใจตัวเองดับทันทีพอเราลืมใจตัวเองเราทุกข์ทันทีเกิดขึ้นทันทีไปยึดถือคนโน้นคนนี้ทันทีไอ้นี่ศึกษาธรรมฐานพระพุทธเจ้าอยู่พอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมโยมข้างหลังเข้าใจไหมเห็นลูกกลับไปบ้านทั้งหลายคนคงไม่เข้าใจนะอย่างนี้ต้องไปไอ้คนที่ไม่เข้าใจต้องไปทำนิยมมีอาจารย์คนหนึ่งแต่อาตมาไม่เรียนเองแต่ก็เคยผ่านมาเอาไอ้นั่นอะไรไอ้พวกว่านร้อยแปดมาใส่แล้วเคี่ยวน้ำมันทำพิธียกมาเอาน้ำมันกันมาแก้ปวดแก้เมื่อยได้โอ้โหคนเต็มเลยโยมคนเต็มเลยคนโน้นก็จะเอาน้ำมันเลยแต่อาจารย์ต้องกวนให้ดูก่อนนะอาจารย์ให้ดูกวนให้ดูก่อนพอกวนน้ำมันได้ทุกคนมาขอกันใหญ่เลยเท่านี้ไม่พอหรอกโยมมาทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยธรรมะอย่างนั้นโยมคนชอบอย่างนั้นอาตมาก็รู้คนชอบนะแต่อาตมาไม่ชอบอย่างนั้นไม่อยากให้คนมันหลงอยากให้คนได้ถือจะรู้ชัดของทั้งคนก็ยังดีกับคนโง่รู้มากๆทำผิดมากๆวิชาพวกนี้อาตมาก็เคยไปศึกษามาไปที่สิงห์บุรีตอนนั้นออกทุดงปีแรกตัวลูกศิษย์มาเล่าผมก็ใช้วิชาเนี้ยตอนวันนั้นเราไปปรับกฎบอกว่าวันหนึ่งไม่รู้อาจารย์เสียท่าหรือไงไปที่นครปฐมไปกวนน้ำมันกันที่นครปฐมจะนานแล้วนะอาจารย์เกิดอาจารย์เป็นพระลูกศิษย์เป็นโยมลูกศิษย์นั้นไม่รู้หนังสือนะแต่ว่าหอบไอ้เครื่องสักการะทำพิธีกรรมไปตามอาจารย์ไปหากินตามวัดต่างๆที่ดังนะครับก็ทำกระทะเคี่ยวน้ำมันเอาว่านรถแปดมาก็คนก็พอทำพิธีแล้วคนก็โฆษณาคนก็มากันเยอะที่อยากจะได้น้ำมันแก้ปวดแก้เมื่อยคนก็มาอาจารย์เกิดใจไม่ดีไงวันนั้นเข้าสมาธิไม่ได้จุ่มละไม่กล้าจุ่มอยู่คนว่าอาจารย์ทำเมื่ออาจารย์หลอกแล้วงั้นมาหลอกแล้วถ้าทำจริงก็ต้องจุ่มได้จริงอาจารย์เลยตัดสินใจจุ่มพรวดมือพองอะไรอยู่โหคนมันหาว่าหลอกเลยคนนี้ไม่เก่งจริงลูกศิษย์จะทำไงเดี๋ยวโดนประชาทันแน่เลยเนี่ยมาหลอกขายของไอ้เราก็ทำไงแกก็บอกตัดสินใจนึกว่าอาจารย์คงไม่มั่นอะไรสักอย่างคงขาดครูอะไรสักอย่างแกก็บอกเอาเนี่ยเอาหลักของพุทธเจ้าแกบอกแกไม่มีอะไรแต่พุทโธเนี่ยพุทโธเดินวนขออะไรจากครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ลูกจนท่าแล้วเนี่ยขอให้มีที่พึ่งทางใจสุดท้ายก็เดินพุทโธวนกระทะสามรอบกดพรวดไปเลยโยมไม่พองหรอกเย็นตรงนั้นเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์เป็นคนจุ่มก่อนแล้วรู้สึกก็จึงจะคนตามแต่คราวนี้อาจารย์จุ่มพองรู้สึกก็เลยตัดสินใจพอคนได้คนก็เฮมาเลยเอาเลยคราวนี้ขายไม่ไหวเลยคราวนี้อาจารย์ก็ไปนั่งรักษาแผลตัวเองใจไม่มั่นเลยลูกศิษย์พุทโธเนี่ยโยมไม่รู้จริงๆแกก็เล่าจะมาฟังดีเหมือนกันสมัยก่อนจะมาได้ทุดงได้ความรู้เยอะเลยประสบการณ์สมัยก่อนได้ทั้งยาได้ทั้งความรู้เลยจะมีคนมาถ่ายทอดให้เรื่อยๆเราเที่ยวทุดงสังกัดที่ไหนมีคนเก่าคนแก่ให้ยาดีๆของดีๆมาเปิดเผยให้พระทุดงไอ้เรื่องนี้จริงอยู่โยมทำแล้วความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเรียกร้องศรัทธาโยมได้เร็ว
แต่มันไม่ดำรงพุทธศาสนาให้มั่นคงให้ดับทุกข์ได้มันเป็นของฉาบฉวยเป็นของที่ไม่มีแก่นสารอะไรพระธรรมศึกษาแล้วก็เห็นว่ามันเราไม่เอาพอไปที่บุรีรัมย์อาตมาไปปรากฏดูเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ตัดผม10ปีตัดไม่เข้าหรือไม่อยู่ในถ้ำแต่เวลามาคนกระดูกหักตามโรงพยาบาลอะไรตกรถตกลาครับมาหาท่านจะต่อได้ดีเลยบอกถ้าจะเรียนก็ไปเรียนกับท่านเลยเราไม่เอาเรียนอย่างนี้ก็ไม่เอามันไม่ใช่ทางดับทุกข์หมอโรงพยาบาลก็มีแล้วเขาเก่งกับหมอแล้วนั่นก็ต่อกระดูกได้สมาธิก็เลยเห็นว่าคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาแบบนี้มีมากเลยทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีบอกว่าจะทำอะไรแก้ทุกได้ก็มาสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนที่จะมาไปอยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นเองนะที่สุพรรณหมอเคี้ยวตะกั่วอยู่นี่จะมาได้เห็นตัวเองก็เชื่อตอนนั้นอายุ10เป็นเองเกิดมีของหายที่วัดมีแว่นตามีนาฬิกาปากกาของพระหายเนนก็มากเด็กวัดก็มากจะทำไงดีเขาก็ไปเชิญหมอที่สวนแตงมาหมอสวนแตงก็คนอายุเราสัก50-60นะมาก็ทำพิธีเอาตะกั่วมา3 กิโลโยมตะกั่วมาเคี่ยวที่หน้ากุฏิอาจารย์เลยจะมาหลอกเด็กมั้งเคยเขาบอกว่าโบราณใครทำผิดเจี้ยมตะกั่วเราได้รู้มานานไอ้จิ้มตะกั่วเนี่ยวันนี้ก็จะทำจิ้มตะกั่วพวกเราจะต้องโดนจิ้มด้วยมันจะหลอกกันจริงหรือเปล่าเขาก็ทำจริงไฟมากรอเอาตะกั่วใส่โบกกระทะนี่แดงเลยนะโยมนะกระทะนี่แดงเราบอกว่าถ้าหมอไม่จิ้มเราก็ไม่จิ้มหรอกถ้าหมอจิ้มเราก็จิ้มแต่หมอเขาก็ซื่อนะเขาก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็ให้สวดมนต์ดีทีพิโสสามจบแล้วหมอเนี่ยเขาเอามือเนี่ยช้อนเอาขี้ตะกั่วออกช้อนเอาขี้ตะกั่วออกตะกั่วนี่เคี่ยวเป็นน้ำเลยนะโยมขาวช้อนเอาขี้ตะกั่วออกเอ๊ะหมอช้อนได้นะแล้วก็พอทำพิธีเสร็จก็บอกให้พระเนี่ยให้เนนกับเด็กเนี่ยสวดดีโสสามจบเขาจะไม่เอาพระถือว่ารับของไม่ได้ถือว่าเนนกับเด็กเนี่ยสามารถจะเอาได้ของมีค่าให้สมภารจุ่มก่อนบอกท่านอาจารย์จุ่มก่อนเนนจะได้ไม่กลัวบอกใครก็ประกาศว่าถ้าบุคคลใดเห็นก็ดีรู้ก็ดีถือไม่รับแต่รู้ใครรับจิ้มไม่ได้ถ้าจิ้มแล้วติดด้วยกันถือว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าเห็นก็ดีรู้ก็ดีปิดบังไว้อย่าจิ้มนะจิ้มแล้วนิ้วด้วนนะแกก็เล่าบอกคนที่ดอนจะดีนิ้วด้วนมาเมียน้อยก็มีหลวงเมียน้อยไปรับเงินในกองกลางของสามีไป 5,000 แต่ในบ้านนั้นก็โทษใครไม่ได้เมียหลวงก็ไม่รับเมียน้อยก็ไม่รับก็เลยเอาแกไปทำพิธีจิ้มตะกั่วไอ้เมียหลวงมันก็ถือว่าบริสุทธิ์ไอ้เมียน้อยก็ถือไอ้เมียหลวงจิ้มได้ก็จิ้มได้หมอหลอกกันพอถึงเมียหลวงจิ้มในบ้านจิ้มหมดเมียน้อยก็จิ้มพอจิ้มตะกั่วติดหมดเลยร้องเกือบตายนิ้วนั่นด้วนเลยแกก็บอกงั้นแล้วก็แกไม่ขู่หรอกพอแกจิ้มแล้วมันแกจิ้มอาจารย์จิ้มอาตมาก็เลย แต่ตอนนั้นนะเรามันเป็นเด็กที่ชอบลองแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรหรอกตกลงเนนเด็กทั้งหมดก็ตกลงจิ้มอาตมาจิ้มเป็นคนแรกเลยถือว่าอาจารย์จิ้มได้หมอจิ้มได้อาตมาจิ้มให้หมดภาระเลยคนอื่นเขายังไม่กล้านะอาตมาก็ขอจิ้มก่อนเลยแต่ตัวเล็กก็ทำได้แต่ลงก่อนเขาลงอาตมาก็จิ้มปุ๊บไปมันอุ่นดีเนาะคนนี้ไอ้ความเป็นเด็กนะจิ้มทีหนึ่งจริงๆให้จิ้มทีเดียวจิ้มไปครึ่งนิ้วโยมพออีกทีลงไปนิดนิ้วเลยไปโดนกระทะเลยไปโดนกระทะร้อนนะตรงกระทะนั่นร้อนร้อนแป๊บนึงเราก็เลยหยุดแต่ตะกั่วไม่พุ่งนิ้วเราเสร็จแล้วพวกเนรก็จิ้มกันหมดเลยเนร30กว่าองค์เด็กอีก50กว่าคนจิ้มเหลือเนรองค์สุดท้ายอ่ะเนรตรงนั้นน่ะเนรตรงนั้นมันเด็กจัดกลัวน่ะกลัวมากเลยในนั้นตาขาวมันเล่นกระทั่งเนี่ยไม่กล้าลงเขาก็ได้ในตรงนี้เอาหรือเปล่าถ้าบริสุทธิ์จิ้มไปเถอะมันก็กลัวอยู่เนี่ยโยม
ไม่มีสมาธิก็จิ้มได้จิ้มรักจิ้มรังผลสุดถ้าไม่เอาต้องจิ้มแล้วงั้นนี่ก็เลยจิ้มมันก็ไม่ติดนะทั้งที่ใจไม่มีสมาธิก็ไม่ติดเป็นน้อยจับมือใครดมไม่ได้เข้าใจว่าวัดมันมีทางออกเข้าเยอะคงเด็กๆที่มาเที่ยวคบกันเองกันเด็กคงจะช่วยเอาไปภายในวัดคงจะไม่มีใครเอาแล้วบอกวิชาเนี่ยนะครับใครอยากจะเรียนก็เรียนนะครับผมแก่นะต่อไปผมตายวิชาจะสูญผมอุตส่าห์เรียนมาเนี่ยวิชาเนี่ยเทรนกันไว้เถอะไม่มีใครอยากเรียนโยมเพราะมันจะต้องไปจิ้มตะกั่วเองเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเกิดมันไม่ขลังเราไงนิ้วด้วนเนี่ยอาจารย์แต่ไม่มีใครเรียนสูญโยมวิชานี้สูญนี่ต่อไปคนรุ่นหลังจะเล่าไม่เชื่อเลยนะแต่อาตมาเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อใครถ้าไม่ประสบจริงก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ไปจิ้มมาเองจริงๆแล้วว่าเชื่อเรื่องนี้จริงว่าอันนี้วิชาพวกนี้เราก็รู้ว่าทำแล้วคนชอบแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางพุทธศาสนาทำแล้วไม่เกิดสติปัญญาอะไรจริงว่ากรรมฐานเนี่ยที่เราเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่จะวิเศษถ้ามีสมาธิตัวนี้แล้วทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างขอให้มีสมาธิเสียก่อนเมื่อก่อนอาตมาเคยนั่งอยู่ประชาเคยนั่งทำใจว่างๆพอทำไปยุงมาเนี่ยนะยุงมาถึงมากัดมันกัดแล้วปากมันก็คดกี่ตัวกัดปากคดเลยยุงนี่ปากมันเสียมันนั่นในประชาตอนนั้นนั่งอยู่3ปีพอมากัดแล้วก็กัดไปกัดมากัดไม่ได้กินเลือดแล้วกัดแล้วก็ปากคดเราไม่เคยเห็นยุงกัดคนปากคดนะแต่ก่อนมันกัดที่ใดได้ทุกทีเลือดแต่ที่มันกัดไปแล้วมันทับปากคดอยู่ต้องหลายวันมาวิธีทำสมาธิอย่างนี้ยุงก็กัดไม่เข้าถ้าเอาวิธีนี้ไปเล่นวิชาอยู่ยงคงกระพันไปเสกไปเป่าไปเป็นเกจิอาจารย์ท่ามันสันดานน่าดูเลยคงใช้ได้เลยเนี่ยอ๋อแล้วก็ลองทำอยู่หลายวันนะพอวันหลังก็ลองให้เข้าบ้างวันไหนถ้าไม่ต้องการให้เข้าเราก็วางจิตแบบนั้นวางจิตกัดคดกี่ตัวก็คดหมดไม่ต้องนั่งหลับตาดูตาดูนี่ดูตาดูมันกัดอ๋อแต่ว่าอาจารย์สั่งว่าไม่ให้ติดอะไรไม่ให้ทำอะไรมันเกินกว่าวิปัสสนากรรมฐานแล้วเวลาไปลองถ่ายรูปถ้าทำจิตตรงนั้นกล้องในกดจะเสียเลยเป๊ะนี่เสียเลยพอดีมีคนมาขอถ่ายรูปที่ประชาขอถ่ายไปที่เราก็เลยทำจิตแบบนั้นถ่ายไม่ได้ถ่ายกรุ๊ปมันเราคิดว่ามันเสร็จแล้วพอลืมตาบอกกายเสียแล้วครับมันกลัวใหญ่คนนี้ไอ้กล้องมันเสียเงินนะขอถ่ายใหม่กำลังให้มันติดเถอะมันก็ทำจิตไปตรงนั้นมันจะถ่ายเสียทันทีกายกล้องนี่เสียเลยบอกโอ้จะอย่างนี้แสดงว่าจิตวาระนี้ทำได้เลยไปเร่งเส้นรางของขังได้เลยแต่เราก็ไม่ได้เรียนช่วยเอาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันเหนื่อยจะตายเลยไปเป่าหัวก็จะตายต้องไปเสกต้องไปทำเป็นผู้พิเศษอันนี้อาตมาเคยเรียนรู้มาทั้งประสบการณ์ทั้งเห็นแต่มันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ก็เลยไม่สนใจคือไม่ใช่ไม่เคยผ่านไม่เคยเห็นสิ่งนี้เคยประสบมาพอเราทำใจเชื่อมั่นมันก็เป็นไปได้สิ่งนี้แต่ทางที่เป็นบุญกุศลเนี่ยทางสมาธิเนี่ยดีที่สุดเป็นทางที่ทำแล้วมันดับทุกข์ทำใจได้ก็เราก็เห็นว่านี่แหละประเสริฐที่สุดภายในพุทธศาสนาคือเราจะได้สร้างบุญกุศลบารมีของเราแล้วก็ในทางตัดบาปละทุกข์ไปได้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์เลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

ในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังผลย่อมให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมย่อมให้ทานมิใช่ให้ด้วยคิดว่าตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทำที่ดีเขาผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์จากธนสูตรอังคุตรนิกายสัตตกนิบาต

พิจารณากายการพิจารณากายนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นไม่ให้เพ่งออกไปภายนอกไปดูในที่อื่นเพ่งเข้ามาพิจารณาอยู่เฉพาะตัวของเราพิจารณาให้ถึงที่สุดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปนั่งขัดสมาธิพากันตั้งใจฟังนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นและถ้าหากเราทำอย่างนั้นไม่ได้นั่งแบบไหนมันจะนั่งได้ทนนั่งขัดสมาธิแบบไหนมันจะนั่งได้ทนมากก็เอาแบบนั้นหายใจให้สบายสบายนำบัดนี้มาถึงการถึงเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักการพันโลในทำจิตการหน้าที่อยู่ตามโรงเรียนเพื่อให้รู้จักในการรักษาสถานที่แต่อย่างไรก็ดีวันนี้จะขออธิบายเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจก่อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนเหตุฉะนั้นการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจทำไมท่านจึงอยากให้อบรมที่จิตใจฝึกฝนอบรมที่จิตใจเรารู้แล้วว่าจิตใจมาอาศัยรูปร่างกายเป็นตัวที่สำคัญจิตใจนั้นถ้าหากเขาไม่ดีเขามีความทุกข์มีความวุ่นวายเขาก็ต้องพากันสั่งงานพูดไม่ดีแล้วก็ทำงานไม่ดีนั่นเราทำงานไม่ดีพูดไม่ดีกันอยู่ทุกวันนี้ก็ออกมาจากจิตใจของพวกเราเป็นผู้สั่งงานคนจะทำการงานดีและพูดดีก็ดีก็เพราะจิตมันคิดดีจิตมันสั่งงานให้คนทำงานดีเนี่ยก็สั่งงานให้คนพูดแต่เรื่องดีๆมีประโยชน์ก็เพราะใจดีตรงนี้พวกเราทุกคนก็พอจะสังเกตดูตนเองได้จะเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนทางพระพุทธศาสนาเป็นจังสอนเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทุกสิ่งทุกอย่างใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยจิตใจถ้ามาพิจารณาเรื่องอย่างนี้เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายจะมาสถานที่นี่ก็ดีก็เพราะจิตใจของพวกเรานั่นเองอยากมาเมื่อจิตใจของพวกเราอยากมาแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะพากันมาได้เพราะใจอยากมาจนพากันมาถึงสถานที่นี้ได้ก็เพราะพากันอยากมาที่จิตใจอยากมาทำความดีอยากมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้นำธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตนเองในสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะได้ละปล่อยวางทิ้งไปสิ่งใดที่เป็นฝ่ายดีสิ่งนั้นเราก็จะได้พากันตั้งใจประกอบหรือปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหตุฉะนั้นจิตใจของพวกเรานั้นทุกคนก็มีเหมือนกันหมด แต่หากว่ามันเนื่องจากกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราบางบุคคลก็มีกิเลสมากบางบุคคลก็ปานกลางบางบุคคลนั่นก็กิเลสน้อยหน่อยการเลื่อมล่ำต่ำสูงของกิเลสฝากฝังอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจิตใจของพวกเรานั้นมันไปเกิดหลายภพหลายชาติไปเอารูปร่างมาหลายภพหลายชาติมาแล้วนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจที่จิตใจของพวกเรานั้นยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรเอาดีบ้างหรือเอาไม่ดีบ้างก็มาจากจิตใจหมดเหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจะได้พากันตรวจตาหรือฝึกฝนอบรมที่จิตใจของพวกเราถ้าหากพวกเราไม่ฝึกฝนอบรมที่จิตใจและจะฝึกฝนอบรมแต่รูปร่างกายเฉยๆฝึกหัดดัดแปลงฝึกพูดเฉยๆนั้นมันไม่ถึงที่ใจเพราะเราไม่รู้จักต้นเหตุที่จะสั่งพูดสั่งทำมันมาจากที่จิตใจก็เรียกว่าเราเรียนไม่ถึงรากเหง้าข้อมูลต้นเหตุของการพูดสั่งงานเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้เพราะเราไม่รู้จักพูดสั่งงานถ้าหากเราเปรียบเทียบดูแล้วว่าบ้านของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูเจ้าของบ้านไม่คุยกับเจ้าของบ้านเราจะคุยกับใครเจ้าของบ้านเป็นคนดีไหมหรือเป็นคนไม่ดีบ้านหลังนั้นถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนไม่ดีนั้นบ้านจะเป็นยังไงจะมีเพื่อนมีฝูงไหมบ้านจะมีระเบียบเรียบร้อยไหมญาติโยมทุกคนอยู่แถวนี้ก็คงจะเคยได้ไปดูบ้านแมวบ้านอีโคมอเชอร์รีซอร์กะเหรี่ยงทั้งหลายไม่รู้จักความสะอาดมันสกปรกไหมทำไมบ้านมันจึงสกปรกเราก็จิตใจของบุคคลที่เฝ้าบ้านนั่นเองมันสกปรกมันชอบสกปรกกินของก็สกปรกเครื่องนุ่งห่มก็ผ้าก็ไม่ซักสกปรกที่อยู่ที่นอนก็สกปรกน้ำดื่มก็สกปรกของใช้ของสอยต่างๆมันสกปรกลกลุงลังไปหมดบ้านไม่น่านั่งน่านอนไม่น่าอยู่แต่เขาก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจมันชอบสกปรกจิตใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมเขาเรียกว่าตามอำนาจของกรรมกรรมมันชอบอย่างนั้นมันก็อยู่ได้ตรงนี้แหละเหมือนกับสัตว์อยู่ที่ของสกปรกของเหม็นของคาวเนี่ยเป็นหนอนอย่างเนี่ยเป็นแมลงวันอย่างมันชอบของสกปรกมันก็บินไปต้อมของสกปรกเหม็นเหม็นมันก็อยู่นั่นแหละมันกระดูดกระกินอยู่นั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรามันมาจากไหนมันจึงอยู่กับของสกปรกได้มันพอใจในสถานที่มันอยู่มันพอใจในสิ่งที่มันดื่มมันกินมันใช้มันสอยนี่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันชอบอยู่ในที่สกปรกอย่างนั้นชอบที่เหม็นหมูดเหม็นขาวใจของคนเรามันเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนโอ้คนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาทำไมเป็นอย่างนี้นี่ก็เพราะจิตมันต่ำเราคิดดูสิจิตใจของคนเรานั่นแหละถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันจะดีขึ้นมาได้อย่างไรจึงอาศัยซึ่งฟังเทศฟังธรรมน้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส สำระละล่างความสกปรกทั้งหลายออกจากจิตใจของพวกเราก่อนนี่แหละเราเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้มันนี้ถ้าหากบุคคลใดคนหนึ่งเป็นซอบสะอาดก็มีระเบียบเรียบร้อยทั้งการยืนเดินนั่งนอนก็เรียบร้อยมีจริยานธรรมอยู่กับบ้านก็บ้านสะอาดสะอานหลังเล็กก็ดีหลังใหญ่ก็ดีหน้านั่งหน้านอนหน้าอยู่หน้าพักพาใสอยู่สบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาก็สะอาดหมดจดเครื่องใช้ต่างๆก็สะอาดหมดจด

ร้อยทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ตัวเจ้าของคนเจ้าของบ้านนี่เองเป็นคนดีคนชอบสะอาดคนชอบระเบียบคนชอบอยู่ในความสงบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านก็สะอาดเครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาก็สะอาดเครื่องใช้ต่างๆก็สะอาดหมดมันเป็นอย่างนั้นไหมที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็มีคนสกปรกคนสะอาดคนไม่ดีกับคนดีตรงนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจ ที่จิตใจของพวกเรานั้นต้องอบรมฝึกฝนปฏิบัติฝึกหัดหลัดแปลงก็จะยกสถานะจิตของเรานั้นให้มีฐานะให้มีสูงขึ้นให้รู้จักรักความสะอาดรู้จักรักระเบียบรู้จักความสงบรู้จักต้องการความสุขตรงนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญที่เราจะต้องการฝึกฝนอบรมจิตใจบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจได้แล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตใจแช่มชื่นเบิกบานสะอาดสะอานมีระเบียบเรียบร้อยสงบเสงี่ยมดีทุกคนก็ต้องการอย่างนี้แต่เราก็ต้องพากันฝึกฝนอบรมจิตตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าถ้าบุคคลใดมารักษากายของตนมารักษาวาจาของตนมารักษาจิตใจของตนเรามีรูปร่างกายแล้วก็ไปทำบาปความชั่วให้ทำเสียหายให้เกิดขึ้นแล้วมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษารูปร่างกายของตนจึงพากันไปผิดศีลผิดธรรมจึงนำกายของตนไปฆ่ากันเบียดเบียนกันทุบตีฆ่าฟันลันแทงกันเราเคยเห็นอยู่แล้วใหญ่ขนาดนี้ก็ทงมาเคยเห็นทำไมร่างกายจึงไปทำอย่างนั้นทำบาปความชั่วอย่างนั้นมีร่างกายทำไมจึงเอาไปเป็นโจรเป็นขโมยไปปล้นไปจี้กันไปลักสิ่งลักของกันไปแย่งสิ่งเอาทรัพย์สมบัติกันถ้าไม่เอากายไปทำความชั่วอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เรามีกายทำไมเอาไปผิดประเวณีล่วงเกินสามีภรรยากันข่มขืนกันต่างๆที่เราพูดกันอยู่นั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตใจมันต่ำถ้าเรามีรูปร่างกายทำไมจึงเอาไปดื่มสุราเสพกัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวกัญชายาม่ายาเสพติดให้โทษทั้งหลายทำไมเราจึงนำกายของเราไปทำความชั่วอย่างนี้ไปคุกคีในของความชั่วอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เราจึงเอากายของเรานี้ไปทำสกปรกรวบรวมลงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลมีกายสกปรกเราไปทำบาปความชั่วหมดไล่ฆ่าไล่ประโยชน์ร่างกายเสียหายนี่แหละต้องน้อมมาดูที่เราว่ามันเป็นยังไงกายของพวกเรานี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไปทำอย่างนั้นมันก็เป็นของสกปรกสิของไม่มีคุณค่าสิเสียหายสิมีรูปร่างกายนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรามีชีวิตกันอยู่บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี่ก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละชาติใดภาษาใดที่ไหนก็วุ่นวายก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องผิดจากศีลธรรมนี่แหละเรื่องเอาไปทำสกปรกอย่างนี้แหละรูปร่างกายของคนเรา
วันนี้เรามีปากมีปากพูดด้วยกันแต่เกิดแล้วเอาปากของเรานี่ไปพูดไม่ดีพูดโกหกหลอกลวงกันยักยอกเอาเงินเอาทองเอาสิ่งเอาของกันต่างๆเห็นไหมไปพูดอย่างนี้มีปากบางบุคคลเราไปพูดไปยุไม่แย่เอาคำบ้านใต้ไปอู้บ้านเหนือเอาคำพี่เอาคำน้องเอาเพื่อนฝูงก็ดีคนนั่นว่าให้คนนี้คนนี้ว่าให้คนนั้นไปยุไปแย่ให้เขาแตกสามัคคีกันเข้ากันไม่ได้ไม่กินเส้นกันหันหน้าเข้ากันไม่ได้นี่มันมีปากมันก็ไปพูดอย่างนั้นมันก็เกิดสกปรกและปากมันเป็นอย่างนี้แล้วมีปากทุกคนมันก็มีแต่มันไม่ใช่คำหยาบคำหยาบโลนด่าคนนั้นคนนี้ด่าพ่อด่าแม่ด่าคนเฒ่าคนแก่ด่าลูกด่าหลานก็ดีเพื่อนฝูงมันก็ด่าดีไม่ดีมันด่าทั้งตัวเจ้าคนละด่าทั้งพระทั้งเนนเห็นไหมไม่ได้ด่าออกปากมันก็ต้องเขียนหนังสือพิมพ์มาด่าด่าพระเจ้าพระสงฆ์ตัวเจ้าตัวนายมันใช่ปากมันไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ปากมันสกปรกปากมันหยาบนะว่าเป็นคนปากร้ายปากมีอันตรายเนี่ยไปใช้อย่างนี้เมื่อใช้คำหยาบโลนต่างๆนี่แหละเขาโกรธเขาเกลียดเขาจึงทุบจึงตีจึงฆ่ากันมีอันตรายเกิดขึ้นอยู่โลกของเราทุกวันนี้จนลบล้างฆ่าฟันก็เพราะปากมันไม่ดีมันใช้ไปในทางที่ไม่ดีนี่เองมันจึงทำให้ผิดเถียงโต้แย้งกันจึงทุบจึงตีจึงฆ่ากันเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวมาสงครามปากเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าปากสกปรกมีปากก็ไปพูดเพื่อเจอเหลวไหลพูดไม่มีสาระประโยชน์คุยกันสนุกสนานลื่นเลงไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะเป็นสาระประโยชน์ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้มีแต่เรื่องเสียหายก็เสียหายอีกการพูดจาปาใจนี่แหละการทุกคนมาพิจารณาดูซิว่ามีปากแล้วมันไปใช้ไม่ถูกมันก็เลยเป็นปากสกปรกไปทุกคนมันก็มีปากแต่ใช้ไม่เป็นก็เลยสกปรกผิดศีลผิดธรรมไปนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ต้องพิจารณาเข้ามาหาตนเองไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้มองดูตนเองวันนี้เรามีจิตใจทุกคนก็มีความคิดความอ่านเหมือนกันแต่วันนี้เราคิดไม่ดีสิบันคิดโลภะคิดโลดโลภะอยากเอาสมบัติของคนในโลกไปเอาเป็นของเราหมดโลภคิดอ่านอยู่ในจิตใจจะทำยังไงจึงจะเอาได้จะปล้นจะจี้แบบไหนจะหลอกลวงแบบไหนจะเอาแผ่นดินเอาบ้านเอาช่องเอารถเอาเรือของเขาแบบไหนเอาเงินเขายังไงใจมันคิดบาปขึ้นมามันเป็นโลภะขึ้นมาคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นมีจิตใจก็ใส่ผิดไปพยาบาทอาฆาตจองเวรกันคิดแช่งชักหักกระดูกกันคิดจะทุบจะตีจะฆ่ากันตายหมดขวดมดเสื้ออะไรมันคิดขึ้นมาในจิตใจมันสกปรกหมดแล้วจิตใจมันเป็นอย่างนี้กระโลดโกรธหลงบัดนี้คือโมหะคือความหลงเรามีจิตใจของเรามันหลงไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้มืดมนอนตะการไปหมดนั่นแหละพวกเราจึงจะไม่มาศึกษาเพื่อจะไม่ให้มันหลงของไม่เที่ยงก็ว่ามันเที่ยงของอะไรเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นสุขอะไรไม่ใช่ตนใช่ตัวก็ว่าเป็นตนเป็นตัวนี่ก็หลงมันมืดฉันว่ามันนี่คนหลงนั่นเป็นเหมือนกับคนพาลคนหลงเหมือนกับคนมืดมืดมิดปิดจิตใจของเขาส่องแสงออกมาไม่ได้หลงว่าพ่อแม่นี่ไม่มีบุญมีคุณ
ครูบาอาจารย์ไม่มีบุญมีคุณปู่ย่าตายายไม่มีบุญมีคุณพี่น้องๆไม่มีบุญมีคุณเอาและมันหลงไปอย่างนี้ทำบาปก็ไม่ได้บาปทำบุญก็ไม่ได้บุญทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วตรงนี้แหละพันมาโมหะคือความหลงนี่ว่าสัตสตาดิธิตายแล้วเกิดมันว่าเกิดเป็นอะไรมันจะเกิดเป็นแต่อย่างนั้นอยู่ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนมันนี่อุดเฉกดิธิตายแล้วขาดศูนย์จิตใจที่มันหลงทางมันเห็นผิดจากทํานองของธรรมอยู่ตรงนี้ก็เรียกโมหะคือความหลงมันว่าทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญทำคุณไม่ได้คุณทำโทษไม่ได้โทษเขาจึงทำกันอยู่ทุกวันนี้เขาจึงไม่รู้อยู่ทุกวันนี้เสียเราทุกคนนั่งอยู่นี่รู้ไหมถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักบุญของปู่ย่าตายายบุญคุณของเพื่อนของฝูงพี่น้องเราถ้าเรายังไม่รู้อยู่แต่ว่าเราหลงอยู่แต่ว่าหลงเป็นโมหะตรงนี้เสถ้าเราทำบาปก็ว่าไม่ได้บาปไม่มีทุกข์อะไรทำบุญก็ไม่ได้ความสุขอะไรแล้วก็หลงนะถ้าเรียกตายแล้วขาดศูนย์ตายแล้วมันไม่ได้บาปอะไรมันไม่ได้บุญอะไรมันจะคิดไปนี่เรียกว่าคนหลงนี่แหละเมื่อมันหลงอย่างนี้เองมันจึงพากันทำบาปความชั่วได้เต็มที่พูดบาปได้เต็มที่มันมาจากจิตที่มันหลงจิตใจที่มันหลงมันเห็นผิดจากทํานองของธรรมตรงนี้มันเป็นอกุศลมูลก็เรียกว่าเป็นฝ่ายบาปอกุศลธรรมเป็นธรรมดำธรรมสกปรกจึงเรียกว่าจิตใจสกปรกจิตใจจะมีความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดคนคิดอย่างนี้คิดโลดโลภะอยู่อย่างนี้คิดโกรธคิดเกลียดพยาบาทกันอยู่คิดหลงทางไม่รู้จักทางที่ถูกต้องตรงนี้จิตมันมืดบอดไปหมดแต่เหมือนกับคนตาบอดคนหลงทางเข้าไปในที่มืดคนตาบอดเดินไปมันเป็นยังไงเดินไปมันก็ตกหลุมตกบ่อชนต้นไม้สิชนนั้นชนนี่ที่คนตาบอดลงไปนั้นก็ตกบันไดสิเดินไปที่ไหนมันตามันไม่เห็นตามันไม่เห็นอย่างไรคือตาในคือตาสติปัญญาแต่ตาเนื้อนี่มันมีอยู่มันมองเห็นอยู่แต่ตาในตาปัญญามันไม่มีตาสติปัญญามันจึงไม่รู้จักทางถูกทางผิดมันก็เลยไปทางโมหะทางความหลงตลอดเลยนี่แหละคนหลงนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญมันหลงที่จิตใจคนนั้นตัวบงการตัวสั่งงานของเขาอยู่ที่จิตใจแล้วจึงจะมาฝึกผลอบรมที่จิตใจของพวกเราญาติโยมก็ดีพระภิกษุสามเณรท่านฝึกอยู่ทุกวันจะไปฝึกที่จิตใจเพื่อให้ใจของเรามันดีให้ใจของเรามันถูกเดินถูกทางคิดไปในทางที่ถูกต้องนี่จึงฝึกที่จิตพวกเราท่านทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นเรียกว่ากายสกปรกวาจาสกปรกจิตใจสกปรกคำว่าเป็นของสกปรกนี่ใครต้องการบ้างไม่มีถ้าคนชนิดนี้แล้วเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากรับเอาไปไว้บ้านใครใครก็ไม่ให้อยากนั่งอยากนอนเอาไปไว้จังหวัดใดอำเภอใดที่ไหนก็ดีสกปรกหมดรุงรังไปหมดคนชนิดนี้ยุ่งไปหมดเลยทีเดียวไม่มีใครปรารถนามันก็ของสกปรกญาติโยมทุกคนก็ไม่ปรารถนาพระภิกษุสามเณรก็ไม่ปรารถนาไม่อยากไปเหยียบของสกปรกไม่อยากไปจับไปต้องไม่อยากเข้าไปใกล้กลัวมันติดติดตัวให้มันเหม็นสาบเหม็นขาวนี่คนที่ไม่ดีมันเป็นอย่างนี้ไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจเสียหายไปหมดเลยทีเดียวตรงนี้เราจะได้น้อมเข้ามาดูที่ตนว่าเรามีกายสกปรกไหมมีวาจาพูดสกปรกอยู่ไหมผิดศีลธรรมอยู่ไหมมีจิตใจสกปรกไหมคิดโลดโลภะอยากเป็นเจ้าโลกอยากเอาหมดไหมคิดเบียดเบียนเขาบ้างไหมอยากฆ่าเขาโกรธเกลียดเขาบ้างไหมคิดหลงทางไม่รู้จักบุญจักคุณบ้างไหม

นี่แล้วต้องดูที่เราตรงนี้แหละถ้าจะเห็นตนเองนี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านมองให้มันเข้ามาดูที่ตนเองเพื่อจะเอาชัยชนะตนเองคำว่าชัยชนะก็คือเราจะพยายามฝึกเราให้ดีท่านว่ามีรูปร่างกายนั้นเพิ่นให้รู้จักใช้รูปร่างกายแล้วเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมแล้วต้องใช้ให้ถูกมีกายแล้วเราอย่าไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าไปทุบไปตีไปฆ่าไปฟันไปแทงกันอย่าไปทำร้ายกันอย่าเอาไปเป็นโจรเป็นขโมยอย่าไปปล้นไปจี้ใครอย่าไปแย่งทรัพย์สมบัติของใครมีกายแล้วอย่าไปผิดประเวณีสามีภรรยากันจะทำให้เกิดแต่สามัคคีกันเว้นเป็นว่ามีกายแล้วอย่าเอาไปดื่มเหล้าอย่าจะไปสูบกัญชายาฟินแคปเฮโรอีนผงขาวยามาต่างๆให้หลีกเว้นอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งมันเราต้องรักษากายของตนเองให้ดีด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่าให้กายของเราไปเปียกเปื้อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นต้องงดเว้นต้องละต้องปล่อยต้องวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้มาหาเราเราไปหามันถ้าเราจะไปทำร้ายคนก็เราไปทำร้ายถ้าจะเป็นโจรขโมยก็ตัวของเรานี่แหละจะไปผิดประเวณีก็ตัวของเรานี่แหละเราจะไปดื่มเหล้าเรามันไม่ได้มาดื่มเราเราที่เราจะไปดื่มมันเหล้ามันอยู่ดีๆของมันอันซายาฟินแคปเฮโรอีนหมุนผงขาวอะไรต่างๆยาเสพติดให้โทษยามาอะไรต่างๆมันไม่มาหาเราดอกเราดื้อแหละมันไม่ดีไปหามันแล้วถ้าเราไม่ไปหามันแล้วมันจะมาหาเราได้ยังไงมันไม่มีขาทั้งอย่างนี่ตรงนี้สิถ้าเราไม่ไปหามันแล้วมันก็ไม่ต้องดื่มมันจะไม่ต้องสูบมันได้ไม่ต้องไปผิดอย่างนั้นกายของเราก็เลยเป็นกายที่ดีเกิดขึ้นกายก็จะสะอาดตอนนี้เหมือนเราอาบน้ำร่างกายสกปรกก็มาอาบน้ำเช็ดถูออกที่ใดมันสกปรกก็เช็ดออกมือมันสกปรกแขนสกปรกขาสกปรกมันต้องชำระละล่างก็คือละเว้นความชั่วไม่เอากายไปทำบาปความชั่วอย่างได้กล่าวมานั้นมันจึงจะดีขึ้นมันจึงจะสะอาดขึ้นอันนี้เรามีปากเราสำรวมระวังในการพูดของเราเรียกพูดแต่คำซื่อสัตย์พูดให้ถูกต้องพูดให้มีเหตุมีผลพูดซื่อสัตย์ต่อกันนี่มันมีคุณค่ามีประโยชน์พูดกับเพื่อนก็ดีกับหน่วยงานก็ดีพูดกับพี่กับน้องก็ดีกับลูกกับเต้าก็ดีสามีภรรยาพูดกันก็ดีพูดซื่อสัตย์ต่อกันนี่ไว้ใจกันได้มันมีประโยชน์นะมีคุณค่าคนก็เชื่อมั่นคำพูดของเราดีว่าเราพูดตรงพูดถูกต้องนี่ตรงนี้สิปากเราก็จะมีประโยชน์เมื่อเราต้องใช้เรามีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีเพื่อนมีฝูงทำงานร่วมกันนะต้องใช้แต่เพื่อนเรียกใช้ให้ถูกถ้าพูดกันถ้าหากคนแตกสามัคคีกันไปเห็นเขาผิดเขาเถียงเขาแตกกันเราไปพูดคุยชักชวนให้เขาเข้าหากันให้สามัคคีกันให้จับเข่าคุยกันให้มันนั่งกินน้ำกินอะไรกินกาแฟกินอะไรอยู่ร่วมกันไปทำงานร่วมกันให้สามัคคีกันเกิดขึ้นสามีภรรยาไม่ถูกกันก็พยายามศึกษาธรรมะให้สามัคคีกันพี่ๆน้องๆก็ดีในหน่วยงานใดก็ดีกระทรวงใดก็ดีเนี่ยถ้าหากเรารู้จักพูดคุยกันให้สมานสามัคคีกันนั้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันมีกำลังสามัคคีมันมีกำลังเหมือนก็ทำโรงฉันที่เรานั่งกันอยู่นี่เนี่ยคุมงานคนงานก็มีกำลังพร้อมเพียงกันทำงานแล้วมันเสร็จเราได้นั่งอยู่สบายอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่แหละด้วยความสามัคคีกันเราคิดดูสิมันมีประโยชน์คำว่าสามัคคีนั้นทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นเราจะทำอะไรถ้าพร้อมเพียงกันแล้วมันเสร็จง่ายเหมือนพระภิกษุสามเณรก็ดีปัดขวดวัดเขาพร้อมกันตัดเดียวก็เสร็จ

วดสลาขึ้นถูสลาพร้อมกันก็เสร็จง่ายๆญาติโยมก็ดีเราเป็นพานโรงเราอยู่โรงเรียนเราจะทำความสะอาดพร้อมตั้งใจเนี่ยก็เรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้แหละความสามัคคีสร้างบ้านสร้างซ่องก็ดีทำอะไรทุกอย่างถ้าหากมีความสามัคคีกันมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันสำเร็จได้ง่ายน่าได้รับความสุขมันเราแบกเราหาไม่เลยล่ะถ้ามันหนักเราหลายคนไปแบกช่วยกันด้วยความสามัคคีกันมันยกไปได้ญาติโยมเคยดูไหมเคยดูมดแดงไหมมดงามไหมมันลากไส้เดือนน่ะนะไส้เดือนตัวใหญ่ๆเขาสามัคคีกันเขาไปได้นะมดลีนมันเขาช่วยกันดึงแข้งดึงขากันคาบลาก

สามัคคีกันเขาไปได้นะหมดลีนมนเขาช่วยกันดึงแข้งดึงขากันข้ามลากไปได้เอาข้ามขอนเล็กๆน้อยๆเอาไปได้เห็นไหมความสามัคคีของหมดเขาเอาไปได้คนเรานี่ถ้าสามัคคีกันมันทำงานอะไรมันก็จะสำเร็จได้นี่มันอยู่ตรงนี้แหละมันทำให้เกิดสุขอยู่ด้วยกันสามัคคีครอบครัวใดผัวเมียก็ดีลูกเต้าก็ดีสามัคคีกันไม่ผิดไม่เถียงไม่ด่าไม่ว่ากันไม่ทุบไม่ตีกันครอบครัวนั้นจะมีหลายคนก็มีความสุขเพราะเขาสามัคคีกันมันนี่หมู่บ้านใดก็ดีถ้าเขาทำงานอะไรก็สามัคคีกันบ้านนั้นก็สงบตำบลใดก็ดีอำเภอใดถ้ามีความสามัคคีซึ่งกันและกันทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันตำบลนั้นอำเภอนั้นก็สงบจังหวัดใดก็ดีถ้าไม่มีผิดศีลธรรมลองดูสิด้วยความสามัคคีกันมุ่งแต่ทางดีด้วยกันจังหวัดนั้นก็สงบมีความสุขประเทศใดก็ดีอยู่ในความสงบไม่แตกแยกกันด้วยอยู่ด้วยกันสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาประเทศนั้นมีความสุขคิดดูสิถ้าจิตใจของพวกเราสงบแล้วมันจะสุขแค่ไหนล่ะตรงนี้เสียแล้วต้องมาดูตรงนี้นั่นแหละความสามัคคีนำให้เกิดความสุขอย่างนี้เอาใครอยากมีความสุขต้องจำเอาไปปฏิบัติในครอบครัวของตนในหน่วยงานต่างๆมันนี่การที่เราพูดจาปาใสคำไพเราะสนอหูต่อกันเนี่ยเป็นคำที่เราปรารถนากันหมดทั้งทั่วโลกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็นหมาอย่างนี้ถ้าเราพูดกับมันดีมันจะกระดิกหางเข้ามาหาเลยพูดกับโคกับกระบือก็ดีกับงัวกับควายกับช้างก็ดีกับลิงก็ดีพูดกับมันดีๆนี่โอ้ยมันเข้ามาใกล้อยู่ด้วยกันสบายสบายนี่มันก็อยากฟังดีคนเรามันก็อยากฟังแต่คำดีๆทั้งนั้นนะจะต้องระมัดระวังปากเราอย่าไปพูดให้คนอื่นที่ไม่ดีเพราะเราอยากฟังดีแล้วก็ต้องหาเรียกพูดสิ่งที่มันดีสุภาษิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตมังพูดให้เป็นสุภาษิตจึงจะเป็นมงคลเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันโอ้ยมากเท่าไหร่ก็ไม่ตีกันไม่แตกสามัคคีกันไม่ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะพูดไพเราะสนองตรงนี้แหละเราต้องพยายามอยู่ด้วยกันสามีภรรยาลูกเต้าเงียบบ้านหลังนั้นถ้าเขาพูดไพเราะสนองหูต่อกันตรงนี้แหละเราจะไปใช้ในชีวิตของพวกเราในการพูดจะพูดให้มีเหตุมีผลด้วยปรึกษาหารือกันจะทำอะไรทำการทำงานอะไรเวลาปรึกษาหารือกันว่าอะไรมันจะเป็นประโยชน์มีคุณค่าเมื่อทำแล้วเราต้องพูดคุยกันให้มีเหตุมีผลทั้งในครอบครัวก็ดีจะบริหารครอบครัวให้อยู่ในความสงบจะใช้เงินใช้ทองอยู่ในครอบครัวจะทำยังไงจะซื้อสิ่งซื้อของอะไรต้องรู้ให้มันรู้จักเหตุจักผลรู้จักใช้มันจึงจะเป็นประโยชน์นี่คุยกันอย่างนี้นั่นก็เลยดีปากก็เลยสะอาดพอเรียกพูดในทางที่มันดีพูดซื่อสัตย์พูดให้สมานสามัคคีพูดไพเราะสนองพูดมีเหตุมีผลสะอาดขึ้นมาในปากเราเนี่ยสบายขึ้นมานะเป็นมงคลขึ้นมาแล้วปากมันนี่ถ้าเรามีจิตใจบันอโลภะเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่โลดเอาของคนอื่นขอซื้อไม่ขายก็ไม่เอาขอเฉยๆไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เอาของใครไม่โลดมากโลภะมากระงับดับยับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้ได้ด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจิตใจของเราละอายต่อบาปของใครของมันไม่ต้องไปโลดไปพ้นไปจี้ใครละมีที่ดินบ้านที่ดินสวนมีเงินมีทองมีสิ่งของใช้พริกปลาเกลือเกลือปลาล่าเครื่องนุ่งห่มอะไรของใช้รถเรืออะไรทุกอย่างของคนอื่นอย่าไปโลดเพราะของเขาเขาก็หวงของเขาเราก็หวงของเรานี่บัดนี้ไม่โลภะคนไม่โลภะเนี่ยคนรู้จักดูแลตนเองรู้แลจิตใจของตนเองเมื่อจิตไม่คิดอย่างนี้มันก็ละอายต่อ

บาปนี่ก็จะสร้างแต่ความดีเนี่ยโลภะอโทสะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครไม่คิดจะทุบจะตีจะฆ่าใครไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากทำร้ายใครทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอโทสะคนไม่โกรธไม่เกลียดนี่มีความสุขจิตใจสงบเสงี่ยมเยือกเย็นไม่โกรธไม่เกลียดไม่เกลียดไม่แค้นใครไม่คิดจะทุบจะตีจะฆ่าใครอยากให้คนอื่นมีความสุขเราก็อยากมีความสุขเหมือนกันตรงนี้เราต้องพัฒนาอยู่ที่จิตใจของพวกเราให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นให้มีเมตตาต่อกันอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาแล้วจะอยู่เป็นร้อยพันๆนี่เขาก็ไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่ากันทำงานร่วมกันก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรเราจะเดินไปไหนไปไหนไปบ้านใดเมืองใดที่ไหนเนี่ยครับคนไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่ากันมันสบายไปกลางค่ำกลางคืนก็สบายเนี่ยใจของคนฝึกที่ใจแต่โมหะคือไม่หลงไม่หลงผิดจากทํานองคองธรรมรู้ว่าบิดามารดามีบุญมีคุณครูบาอาจารย์มีบุญมีคุณผู้เจ้าตุนายที่จะสอนธรรมะให้รู้จักบุญจักบาปก็มีบุญมีคุณแก่ญาติโยมญาติโยมก็มีบุญมีคุณแก่พระเจ้าพระสงฆ์ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินบำรุงให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มให้ที่อยู่พักพาอาศัยให้ยารักษาโรคภัยไข้เก็บญาติโยมดูแลพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมก็มีบุญมีคุณรู้เรามีรู้จักบุญจักคุณของพ่อแม่ก็รู้จักบุญคุณของเพื่อนเพื่อนบางทีเราไม่สบายเพื่อนก็ช่วยเราเจ็บป่วยก็ดูแลเราเพื่อนก็มีบุญมีคุณให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินบางคนให้เงินใช้กันรู้จักปู่ย่าตายายก็ดีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีมีบุญมีคุณดูแลลูกแลหลานเลี้ยงดูต้องรู้จักบุญจักคุณคนอย่างนี้จึงเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีจึงจะรู้จึงจะถูกหนทางถ้าหากบุคคลรู้จักบุญจักคุณของคนแล้วก็ทำลายใครไม่ได้รู้จักมีแต่คุณค่ามีประโยชน์อยู่ร่วมกันถ้าทำบาปมีความชั่วเกิดขึ้นบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์เราเห็นไหมเขาไปทุบไปตีไปฆ่ากันมันเกิดเรื่องเลยบาปความชั่วมันมีเรื่องมีราวที่จะเกิดทุกข์เป็นโจรเป็นขโมยก็ตำรวจจับเขาไปใส่คุกไปมันเป็นบาปไหมนั่นน่ะทำบาปรู้จักเอ้นี่มันเป็นบาปมันทำให้เกิดทุกข์มารู้มันรู้จักมันก็ไม่ทำมันก็เว้นนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลายเรารู้จักว่าสิ่งมันเป็นบาปสิ่งใดมันมีคุณมันทำคุณงามความดีดูแลเพื่อนฝูงก็ดีช่วยกันทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่มันเป็นประโยชน์มีคุณค่าเหมือนพวกเราเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนเนี่ยเราทำพัฒนาของโรงเรียนของเราดีนั่นก็มีบุญมันเป็นบุญเป็นคุณที่ดีมันสะอาดสะอ้านดีโรงเรียนห้องน้ำก็สะอาดตรงป้ายโรงเรียนก็ดีตัดหญ้าตัดอะไรตัดตะปูดอกไม้ทำความสะอาดประตูเข้าประตูออกอะไรพานโรงก็น่าดูมันได้เงินเดือนมาใช้ปฏิบัติตนเองดีรู้จักเพลจัดทางหญ้าตัดหญ้าปรับปรุงโรงเรียนสะอาดสะอ้านนี่มันอยู่กับพานโรงนี่แหละพานโรงดีมันสนามหญ้าก็ดีสวนดอกไม้ก็มีห้องน้ำก็สะอาดโรงเรียนก็สะอาดไม่ทิ้งการทิ้งงานของตนเองทำไมโรงเรียนนี้จึงดีถึงขนาดนี้ก็ตัวของพันโรงที่ดีครูไม่ได้ทำพันโรงเขารู้จักรักษาโรงเรียนของเขารู้จักรักษางานของเขารู้จักพัฒนาตนเองก็มีหน้ามีตาสิตรงนี้แหละมันก็มีคุณประโยชน์คืออะไรได้เงินเดือนมาใช้นี่คุณของมันมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีหมดเรานึกดูสิเพิ่นให้รู้เรื่องอย่างนี้มันจึงไม่หลงผิดจากทํานองของธรรมต้องรู้บุญรู้คุณทุกคนรู้ทางดีทําความดีมันต้องได้ดีมีความสุขทําบาปความชั่วมันต้องได้รับทุกข์เร
ราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้จึงจะเป็นพุทธบริษัทในพระศาสนานี้ถ้าผู้ใดเชื่อกรรมดีกรรมชั่วถ้าเหตุดีผลมันก็ออกมาดีเหตุไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำไม่ดีแล้วมันไม่มีคุณค่าเพราะมันเหตุมันไม่ดีจะไปทุบไปตีไปฆ่าเป็นโจรคนขโมยก็ดีทำของใช้ต่างๆถ้ามันเหตุมันไม่ดีเลยเสียหายหมดมันก็ไม่ดีสิมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเหตุดีทำดีสิทำอะไรก็มีแต่ทำของดีๆทำสะอาดทำมีระเบียบมันก็สวยงามมันก็ดีเนี่ยทำดีไม่มีอันตรายไม่มีภัยนั่นแหละเราพูดดีก็เหมือนกันมันก็ต้องเป็นฝ่ายที่ดีมีประโยชน์ไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีผลสะท้อนย้อนมาในทางที่เสียหายเพราะพูดดีถ้าพูดไม่ดีมันก็เกิดทุกทุบตีฆ่าฟันดันแทงกันเถียงกันโต้แย่งกันเห็นไหมอยู่ในคลับในบาร์อยู่ในสถานที่ต่างๆโอ้นี่มันพูดไม่ดีนี่เองเป็นเหตุมันจึงได้ทุบได้ตีได้ฆ่ากันอย่างนี้นี่ถึงนี่เสร็จมันมาจากไหนในสิ่งเหล่านี้ล่ะมันมาจากจิตใจถ้าจิตใจคิดไม่ดีแบบนี้คิดไม่รู้จักบุญจักบาปคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นคิดโลดอย่างเอาเป็นเจ้าโลกมดจะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจมันคิดไม่ดีมันก็ทุกข์บ่นด้วยเหตุมันไม่ดีมันเกิดทุกข์อย่างนี้ถ้าเรามาคิดดีมันก็เกิดสุขคิดจะอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกันไม่แก่งแย่งอะไรกันคิดรู้ไปตามทํานองของธรรมปฏิบัติมันก็เป็นความดีทําให้เกิดมีความสุขก็เรียกว่ามาจากจิตใจของพวกเรานั่นเองเป็นต้นเหตุพอใจของพวกเรานี้มีหิริโอตตัปปะมีหิริคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเขาก็ไม่กล้าทำบาปเขาก็ทำแต่ดีนี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนลงมาที่จิตใจเนี่ยต้องมาฝึกตัวนี้จิตใจของเราดีเราจะได้พูดดีเราจะได้ทำดีจะมาฝึกตรงนี้เองนี่เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะพากันนำไปปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองให้รู้หนทางให้เห็นหนทางให้ถูกต้องไปตามทํานองของธรรมทางพระพุทธศาสนาเราจะได้ดําเนินวิถีชีวิตของเราไปในทางที่ชอบตามหลักธรรมของพุทธศาสนาซึ่งจะนําความสุขที่มาให้แก่ตนที่ตนเองพึงปรารถนาอยู่ตรงนี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องมาดูที่จิตใจของพวกเรานี่แหละมาฝึกตรงนี้ถ้าจิตใจของเราดีแล้วมันก็จะไปฝ่ายดีหมดมีความสุขเราไปนั้นนี่ไปไหนมันก็สุขอยู่มันมีความสุขใจถ้าคนทุกข์ใจนี่ไปที่ไหนมันก็ทุกข์อยู่ตลอดเลยมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนก็ทุกข์อยู่ดูดูบางคนมีเงินมากๆมันก็ยังทุกข์อยู่นะมีรถหลายคันมันก็ทุกข์อยู่เพราะจิตใจมันทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจมันสุขแล้วมันมีเงินมีทองพออยู่พอใช้มันรู้จักธรรมะมันก็มีความสุขบ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่ก็สุขมันเป็นอย่างนี้มันมีความพอใจเหมาะสมกับฐานะของตนมันก็สุขสบายพระเนนก็เหมือนกันถ้าเขารู้จักรักษาตนเองไม่ต้องมากเครื่องนุ่งห่มอะไรของใช้วัดก็ไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรมากมายกายกองจนหมดเงินเป็นหลายร้อยล้านอย่างนี้ไม่ต้องทำมันมากเขาก็สุขใจเขาก็ฝึกที่จิตใจมันตรงนี้แหละถ้าใจมันสุขแล้วไม่ต้องสร้างอะไรมากมายมันก็สุขสบายอยู่ที่ใจนั่นแหละเราทุกคนมันอยากมีความสุขต้องมาฝึกฝนอบรมที่จิตใจเราจะห้ามไม่ทำความชั่วพูดชั่วก็เพราะห้ามที่ใจก่อนมีหิริโอตปะความละอายตบาปสะดุ้งกลัวตบาปไม่กล้าทำไม่กล้าพูดคุมอยู่ตรงนี้จึงมาอยากให้ศึกษาเรื่องจิตใจของตนเองคนจะทำดีได้ก็ต้องมาประคับประคองจิตใจของตนเองนี่ให้ดีจิตใจดีจึงจะได้พูดดีทำดีผลก็จะมีแต่ความสุขออกมาจากทางในทางที่ดีเราก็อยากดีแล้วต้องพากันพยายามพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนี่แหละเป็นข้อที่สำคัญที่สุดต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใคร
ภัยแล้วจะเป็นคนฝึกคือสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวควบคุมดูแลจิตใจของเรายืนเดินนั่งนอนทำอะไรทุกอย่างต้องประกอบไปด้วยเป็นผู้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจิตคิดอยู่ที่ไหนคิดเรื่องอะไรคิดไปทางใต้หรือทางเหนือคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดทุกข์หรือคิดสุขจะมาควบคุมดูแลอยู่ตรงนี้แหละจะพัฒนาตรงนี้เพราะจิตเป็นตัวที่สำคัญเราก็เห็นเด่นชัดแหละถ้าใจไม่ดีนั่นแหละคนพูดไม่ดีอยู่ทุกวันทำงานไม่ดีมันขี้เกียจก็เพราะใจมันขี้เกียจอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าใจดีแล้วมันก็พูดกันดีๆทำการงานก็ดีไม่ขี้เกียจการงานตั้งใจทำมันออกมาจิตใจเขาเรียกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งงานสั่งให้พูดให้ทำเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องอย่างนี้อันนี้เรื่องอบายมุขก็ดีที่เรามั่วสุมกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นนักเลงการพนันก็ดีนักเลงสุราก็ดีคบคนชั่วเป็นมิตรก็ดีขี้เกียจทำการงานก็ดีเที่ยวดูการเล่นเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยากไปมันที่ไหนมันพาไปจิตใจสิไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่ตรงนี้ถ้าจิตใจเราไม่อยากเล่นการพนันมันก็ไม่เล่นเบอร์เล่นหวยไม่เล่นไฮโลไม่เล่นไพ่มันอยู่ที่ใจคุณถ้าใจมันไม่เอาแล้วเหมือนกับดื่มเหล้านี่นะถ้าใจไม่อยากดื่มแล้วร่างกายมันไม่ไปหรอกขวดเหล้ามันอยู่นั่นนะขังมันไว้10 ปีมันอยู่นั่นไม่ดื่มอยู่ที่ใจคุณไม่อยากดื่มตรงนี้สิมันเป็นอย่างนี้ถ้าอยากไปเที่ยวกลางคืนก็ดีมันใจมันอยากไปร่างกายมันไม่ได้อยากไปอะไรมันอยู่ที่ใจคุณไปคุมที่นั่นถ้ามันไม่อยากไปแล้วก็อยู่บ้านเท่านั้นนะจะเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายก็ดีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตใจมันเป็นควบคุมที่นั่นโอ้ยไม่ไปยุ่งเรื่องอย่างนี้ยุ่งเท่าไรยิ่งทุกข์ถ้ามันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ไปยุ่งอยู่ตรงนี้สิเรามาจากที่จิตใจก็ดูสิจะไปคบคนพาลคนชั่วเลยชักชวนไปในทางอะไรไม่ดีชักชวนเล่นการพนันชักชวนดื่มสุราชักชวนเที่ยวดูคนพาลระวังให้ดีเป็นคนที่หลอกลวงของปลอมไปหลอกลวงว่าเป็นของจริงหลอกลวงเขาซึ่งหน้าเอานั่นนี่เขาแล้วดูเป็นคนหัวไม่สอนก็ไม่ได้ให้สอนก็ไม่ได้พระก็สอนไม่ได้ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่สอนก็ไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังใครเป็นคนหัวไม่เนี่ยก็แปลว่าคนพาลเราจะเข้าไปยุ่งกับเขาเราต้องหลีกสิถ้าเราไม่ไปยุ่งแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็ไม่ยุ่งสิกับคนผ่านตรงนี้แหละมันอยู่ที่ใจคนขี้เกียจข้านทำการงานแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันมันเป็นอย่างนี้ท่านเรียกอบายยมุขอบายยมุขกันขยายไปกว้างเท่าไหร่มันก็มีมากหลายตามหลักมันอบายแปลว่าไม่สบายมุกแปลว่าประตูแปลว่าทรวานที่เดินเข้าไปสู่ที่ไม่สบายมีแต่ทุกข์มีแต่ฉิบหายมีแต่เสื่อมตรงนี้นะเอาคิดดูสิมันมีโทษทุกอย่างนะดื่มสุรามันก็มีโทษ1ต้องเสียทรัพย์เสียเงินทอง2เมามาแล้วก่อทะเลาะวิวาททุบตีกัน3บางทีก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บ4ทอนกำลังปัญญา5ต้องติเตียนมีหมดเลยวันนี้คนดื่มสุราไม่ละอายใครด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคนเมามันละอายไหมฟ้อนมันก็ฟ้อนล้มนอนอยู่ตามพื้นดินมันอาเจียนเนี่ยมันซากออกมาหมามันไปเลียปากของเรามันเสียวมันเนี่ยที่เรามันเป็นอย่างนี้สิมันมีโทษอย่างนั้น
เห็นโทษของมันไหมถ้าเห็นโทษเราจะอย่าไปยุ่งกับมันเราไม่ไปยุ่งมันไม่มายุ่งเราหรอกคนเที่ยวกลางคืนก็ห้าแล้วก็ดูสิมันมีโทษอะไรหนึ่งซื้อไม่รักษาทรัพย์สมบัติสองไม่รักษาลูกเมียสามไม่รักษาสุขภาพสี่มันจะถูกใส่ความกันถ้ามันเกิดความลำบากเขาฟ้องเขาล่องเวลาเขาป้นเขาจี้กันอยู่เออไอ้นี้ละมันเดินมาไอ้นี้ละคนหนึ่งมันต้องเห็นหนึ่งมาจับขึ้นลงขึ้นศาลมันนี่เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นก็เสียไปตามการเล่นนั่นแหละจะไปดูทางดนตรีบ่ไปร้องเพลงบ่เสพาที่ไหนขับร้องที่ไหนตีชี้ตีเป่าที่ไหนเทิดเทิงที่ไหนไปหมดเลยเนี่ยโหมันดูแลตนเองเลยเสียหายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีแต่ทางเสื่อมถ้าเราอยากเสื่อมไหมไม่อยากเสื่อมสักคนแต่เราทางไหนเข้าไปยุ่งมันมันเป็นอย่างนี้จะต้องรู้จักรักษาตัวนี่ดูทุกขี้เกียจข้านทำการงานตัวนี้ต้องพยายามบังคับตนเองถ้ามันหนาวมันว่ามันหนาวไม่ทำละงานมันหนาวเกินไปถ้ามันร้อนโอ้ยมันร้อนเกินไปไม่ทำละถ้ามันตื่นเช้าโอ้ยมันเช้าอยู่ไม่ทำหรอกมันสายโอ้ยมันสายเกินไปมันเย็นเกินไปละไม่เอาละอย่างเวลาหิวข้าวโอ้ยมันหิวไม่ทำละงานมันก็หาหน้าไม่ทำมันอ้างการอ้างเวลาอ้างนั้นอ้างนี่อยู่งานมันก็ไม่สำเร็จเลยนี่ตรงนี้มันเสียมันเสื่อมหมดเป็นจังว่าอบายมุขมันประตูเดินเข้าไปสู่ความเสื่อมทำไมมันจึงจะเสื่อมลองดูนะถ้าคนดื่มเหล้าเล่นการพนันก็ได้เป็นนักเลงหญิงเที่ยวกลางคืนก็ดีคบคนชั่วเป็นมิตรก็ดีขี้เกียจทำการงานก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเสื่อมไหมมันจะเสียหายไหมในชีวิตของเราเนี่ยมันเสียหายสิที่ทางชิบหายหมดไม่มีความเจริญในชีวิตในครอบครัวตรงนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสอนเป็นขีหิปฏิบัติธรรมะเบ็ดเตล็ดมันบ่เบ็ดเตล็ดแล้วมันสอนใจของคนเลยสอนคนเลยอยากพัฒนาคนให้ดีเราก็ต้องหลีกเว้นจากสิ่งนี้ถ้าเราไม่หลีกเว้นเห็นไหมถ้ามันหมดเงินหมดทองแล้วเล่นการพนันก็ดีในอบายมุขกลุ่มมันแล้วลองดูสิหมดเงินหมดทองต้องเอารถไปจำนำนาฬิกาไปจำนำจะเล่นอีกหมดเอาบ้านไปจำนำธนาคารหมดบ้านบ้านหมดแล้วเอาที่ดินไปจำนำธนาคารหมดที่ดินทำไงไปขโมยของเขาไปพอขโมยของเขาแล้วเอาเราขโมยไม่ให้ก็ตีเอาที่ไปเลยมันป้นเราตำรวจจะจับเข้าไปขังอยู่ในคุกเป็นยังไงคุกของเราเป็นอย่างเชียงใหม่หรือจังหวัดต่างๆทุกวันไม่ทำไม่ทันเลยมันเต็มคนชั่วทั้งนั้นแหละคนเข้าไปหาบายมุขทั้งนั้นแหละมันไปกองอยู่ในนั้นเป็นผิดศีลธรรมทั้งนั้นแหละไม่เห็นชัดเจนบ้างไหมทำความชั่วมันเข้าไปอยู่ที่ไหนมีความเสื่อมยังไงทุกมันอยู่ที่สุดท้ายทั้งๆเขาว่าจะเดินไปหาสู่ความสุขแต่เดินเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ยังเรียกว่าความเสื่อมพวกท่านทั้งหลายจึงพากันพิจารณาด้วยตนเองดูเข้าไปที่ตนเองนี่แหละเพิ่นจึงว่าให้เว้นอบายมุขให้มาประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในศีลธรรมเรามีร่างกายแบบนี้เราต้องเอามาทำดีเช่นเราเป็นนักพานโรงโรงเรียนของเราเราจะทำยังไงเราทำงานอยู่โรงเรียนนี้เราจะดูรั่วดูป้ายอย่างไรมันจะสวยงามมันจะดีเราจะตัดหญ้าอย่างไรปัดขวดอย่างไรจะจัดโรงเรียนให้สะอาดอย่างไรดูมองดูต้นไม้จะตอนแล้วจะตัดจริงไงจะปลูกยังไงทำไม่แต่จะทำสวนดอกไม้ตัดหญ้าที่ไหนห้องน้ำมันเป็นยังไงมันสะอาดมันสำรุดหรือประตูมันก็จะหาอะไรมาใส่คุยกับครูจะได้เงินมาทำบรรพับทำประตูอะไรหรือห้องส้วมห้องอะไรเป็นก๊อกเป็นอะไรต่างๆแต่เราต้องศึกษาเราต้องรู้จักวิธีจะพัฒนาตนเองว่าเปิดก๊อกนี่นะคือก๊อกน้ำหนึ่งอาตมาจะสอนให้ถ้าเปิดพอน้ำออกเราได้น้ำพอดีแล้วแล้วค่อยๆปิดเข้าไปพอน้ำอยู่ต้องวางอย่าไปปิดให้แน่น
ถ้าเราปิดให้นั่นหนึ่งเกลียวมันก็เสียสองลูกยางขาดเดี๋ยวก็เสียต้องเสียเงินซื้อมาใหม่

0: รักษาอยู่บ้านของตนเองก็ดีอยู่ที่โรงเรียนก็ดีอยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่ในวัดเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเปิดออกน้ำมันพอดีแล้วก็ค่อยๆปิดพอน้ำอยู่เราต้องวางพิธีเปิดก๊อกก๊อกจะไม่เสียง่ายไม่ต้องเสียเงินมากรักษาเอาอย่างนั้นอยู่บ้านของตนจะไม่ได้เสียเงินอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกันหรือจะไปที่ไหนก็เหมือนกันแล้วต้องรักษารักษาไว้ใช้มันอย่าไปทำมันหักมันพังไปทุบไปตีมันแล้วต้องแก้ไขมันพัฒนาสิ่งใดมันชำรุดทรุดโทรมต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขซ่อมแปลงขึ้นเพื่อให้มันใช้ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้มันจะดีมันอยู่ตรงนี้สร้างสิ่งของก็ดีเป็นโต๊ะเป็นเตียงอยู่โรงเรียนก็ดีอยู่ที่บ้านของตนเองก็ดีรู้จักจับรู้จักวางรู้จักใช้รู้จักยกรู้จักตั้งรู้จักเก็บรู้จักรักษาความสะอาดเหมือนกับเครื่องนุ่งเครื่องห่มของพวกเรานี่แหละของใช้เป็นรองเท้าเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปข่วงอย่าไปทิ้งมันหลายต่างต้องรู้จักเก็บจักเมียนรู้จักเช็ดจักถูถ้าคนรู้จักพัฒนาตนเองอย่างนี้มันจะดีไหมแล้วจับนั่งเศษนั่งซื้อไปกองเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้รอครูอย่างเป็นพันโรงจัดที่นู่นที่นี่อย่างนี้ก็มีธุรการจัดต่างหากของเขาก็แล้วแต่พันโรงมีหน้าที่อะไรแต่ต้องรู้จักรักษาหน้าที่ของตนหนึ่งเราต้องรู้จักอะไร มีฉันทะความพอใจว่าเราเป็นนักการพันโรงเราก็ต้องทำงานของเรามีวิริยะเพียรที่จะทำงานตามหน้าที่ของเรามีจิตตะเอาใจใส่ตื่นขึ้นมาแล้วล่างหน้าน่ะเราเป็นพานโรงนะเราต้องไปโรงเรียนไปเปิดประตูหน้าต่างโรงเรียนไปดูโรงเรียนก่อนนักเรียนจะไปถึงเป็นหน้าที่อย่างนี้เราต้องรักษาหน้าที่ของตนที่มังสาถ้าเราทำดีไปถึงโรงเรียนเราก็มีหน้ามีตาสะอาดสะอาดระเบียบเราก็ได้เงินใช้โอ้นักการพานโรงโรงเรียนนี่ดีนะถ้าโรงเรียนใดสกปรกป้ายหญ้าหุ้มป้ายก็ไม่ตัดดอกไม้หุ้มป้ายก็ไม่ตัดต้นไม้กันพันทั้งหญ้ากับนกทั้งส้วมทั้งเราโรงเรียนเลยไม่ตัดไม่ทำความสะอาดไม่ดีแล้วบ่เนี่ยรักษางานของไม่ดีจะต้องรู้จักงานของตนเป็นพันโรงทำงานของตนพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดสะอ้านยังไงถ้ามันสกปรกก็เรานี่แหละมันไม่ดีไม่รู้จักต้นใหม่ไม่รู้จักปลูกต้นใหม่ไม่รู้จักตอนต้นใหม่ไม่รู้จักตัดหญ้าไม่รู้จักปัดจะกวดจะเช็ดจะถูห้องน้ำก็สกปรกอะไรก็สกปรกวุ่นไปหมดกระดาษเศษอะไรถังขยะซะไปตามโรงเรียนหมดไม่หักไม่ข่วงอะไรทิ้งเกะกะไว้ไม่เก็บไม่เมียนไม่มองดูว่านะมองเข้าไปนี่มันขวงตาไหมมันเหมาะสมไหมตรงนี้มันงามไหมมันน่าดูไหมเราต้องเป็นคนที่ต้องพิจารณาเดินเข้าไปโรงเรียนต้องมองดูสนามมองดูอะไรมันสกปรกมันสะอาดยังไงจะเก็บถังขยะอยู่ยังไงไปยังไงเราต้องรู้จักหน้าที่ของตนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีเราต้องเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาโรงเรียนของตนเมื่อพัฒนาโรงเรียนได้บ้านเจ้าของก็ต้องพัฒนาให้มันสะอาดบ้านช่องที่อยู่พักพาอาศัยห้องน้ำห้องท่าอะไรเก็บเครื่องนุ่งเครื่องห่มอยู่ในบ้านอย่ามันรกรุงรังกรุงกลิงอะไรเก็บเสื้อผ้าซักรีดก็เก็บมีตู้มีอะไรเก็บเป็นระเบียบสอนลูกสอนเต้าเจ้าของให้ดีเมียก็ดีถ้ามันยังไม่รู้จักก็สอนมันนั่นเราเป็นผู้ชายถ้าเมียมันดีอยู่แล้วเราไม่ได้สอนมันก็เป็นเรื่องหนึ่งรู้จักระเบียบเรียบร้อยถ้าลูกของเราสิบันมันไม่ดีมันเล่นตุ๊กตามันเล่นของสะเต็มบ้านเต็มเมืองค่อยๆพูดกับมันลูกเก็บเอาว่านั่นเป็นนี่ไปไว้ที่โน่นที่นี่ก่อนจะไปที่โน่นเป็นนี่ให้มันดูแล้วมันงามตามันทำสกปรกหาอะไรหาผ้าหาอะไรมาเช็ดตรงนี้คุยกับมันพอเราก็นำมันเลยก็เราต้องปฏิบัติตนเองให้ดีเป็นพ่อบ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีเป็นพันรองที่ดีโรงเรียนน่ะมองสวยละสะอาดเรียบร้อยตัดดอกไม้ตัดอะไรปลูกอะไรตามที่เราพัฒนาได้ในโรงเรียนของตนจะอยู่ในป่าแยกเขาก็ช่างมันเป็นงานของเราเนี่ยมันเป็นงานของเราเราเป็นพานโรงพานก็เหมือนกับพานโรงเพราะพานเรามันเข้าท่าโรงนั้นมันไปพานมดละมันไปดูมดไปตรวจมดไปแก้ไขหมดอะไรมันไม่เรียบร้อยมันไปปรับปรุงพัฒนามันก็เลยดีขึ้นก็มีชื่อเสียงนี่แหละงานของพวกท่านทั้งหลายเป็นพันรองอยู่ในโรงเรียนรักษางานให้ดี3ต้องคบเพื่อนคบฝูงที่ดีตัวนี้สำคัญที่สุดต้องดูให้ดีนะผู้หญิงผู้ชาย ่อนจะคบคนคนไหนจะจูงเราให้เจริญเรืองคนไหนไปทางอบายมุขอย่าไปยุ่งกับเขาคนไหนจะทำให้เราเจริญจะชักจูงไปในทางที่ดีทำดีพูดดีคิดดีอุดมการณ์ของเขาดีเราต้องพยายามเขาเป็นเพื่อนเข้าไปหาสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะจะไม่เกิดทุกข์สมมติพันลงเราได้เงินเดือนเท่าไหร่วันหนึ่งเราได้เท่าไหร่เงินของเราเราจะเอาไว้เป็นทุนเท่าไหร่เราจะเอาไว้เวลาเจ็บป่วยเท่าไหร่เราจะซื้ออยู่ซื้อกินเท่าไหร่เขาจะหักภาษีจากเงินเดือนของเราเดือนหนึ่งเท่าไหร่เราต้องแบ่งเงินให้ถูกนะถ้าแบ่งเงินไม่ถูกทุกข์มีเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยก็ช่างเราอย่าฟุ่มเฟือยเฟือนที่รายได้วันหนึ่งถ้าเราฟุ่มเฟือยว่าเราได้วันนี้500หรือ400เราไปซื้อแล้วได้400ซื้อ410บาทเป็นซื้อของติดหนี้เขาแล้วเข้าไปแล้ว10บาทแล้วทุกตลอดชาติน่ะคนฟุ่มเฟือยอย่างนั้นทุกตลอดชาตินี่ไม่มีรวยนี่มันผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าฝืดเคืองกันไปก็ไม่ดีนะในวันละ400จะกินสัก10บาทท่านละวันหนึ่งไม่ดีอีกนั่นผิดศีลธรรมคนมีเงินต้องกินดีนุ่งห่มดีอยู่บ้านดีนั่งรถดีเจ็บป่วยต้องไปเช็คร่างกายตัวของซื้อยามากินบำรุงให้มันแข็งแรงให้มันสบายเงินนั้นหามาบำรุงตนเองให้มีความสุขเราไปทิ้งเฉยๆไว้ไม่ได้ต้องให้มันเป็นประโยชน์เพราะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มาแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ให้มันเหมาะสมกับฐานะของตนเองให้พอดีรายได้น้อยก็ต้องจ่ายไปตามน้อยตามได้ตามมีต้องมีความยินดีพอใจในเงินเดือนของตนเองที่เราได้มาเขาเรียกยินดีตามมีตามได้ยินดีในสิ่งที่ได้มาพอใจสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดในชีวิตของเรายินดีสิ่งที่ได้มาคือได้มาในทางที่ชอบได้เงินเรามาพันวันละพันวันละหมื่นวันละแสนวันละล้านวันละพันล้านก็ตามแต่ให้มีความยินดีที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ปนไปจี้ใครนี่ยินดีของที่ได้มาเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรรถเรือของใช้ก็ได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรนาฬิกาอะไรต่างๆยินดีที่เรามีฐานะได้แค่นี้ก็ยินดีที่สิ่งที่ได้มานี่มันเป็นอย่างนี้พอใจสิ่งที่มีอยู่ก็คือสิ่งที่เราได้มาแล้วนั่นมีอยู่นี่แล้วพอใจใช้มันมีนาฬิกาก็พอใจใช้มันมีกางเกงมีเสื้อพอใจใช้มันมีเครื่องใช้ในบ้านอะไรมีของใช้ต่างๆสารพัดมีความพอใจมันใช้มันอยู่ก่อนที่ไม่มีเงินอย่าเอาโทรทัศน์รุ่นใหม่มาไปแลกมันเอานี่มารุ่นใหม่แลกมันเต้นอยู่เงินเรื่องนุ่งห่มก็เต้นไปอย่างพิษมันฟุ่มเฟือยก็ยินดีใช้มันไปมันกางเกงมันเสื้อเราเนี่ยมันของใช้เอามันมีอยู่ดียินดีใช้มันไปนี่ให้ทำอย่างนี้มันใช้ไปก่อนมีเงินจะซื้อมันนาฬิกาก็เหมือนกันของใช้เป็นมีดผ้าเสียมขวานก็ดีวิทยุโทรทัศน์พัดลมอะไรก็แล้วแต่ตู้เย็นอะไรต่างๆยินดีใช้ตัวนี้ก่อนเงินยังไม่มีตู้เย็นก็ดีเอาตัวน้อยๆแค่นี้ก่อนมีเงินจึงซื้อตัวยายต้องประคับประคองตนเองตรงนี้เป็นว่าพัฒนาจิตใจเมื่อจิตใจของเรารู้อยู่จักพอดีนี้สบายและคนฐานะไม่รวยมากๆแต่มันจะสุขใจเขารู้จักพอดีจากฐานะของเขาตรงนี้แหละทุกคนต้องนำไปพัฒนาครอบครัวตนเองพัฒนาตนเองให้ได้ถ้าไม่ได้เกิดทุกข์นะเขาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะผูกคอตายกินยาตายเนี่ยเพราะเขาติดหนี้เขาฟุ่มเฟือยนั่นเองติดหนี้ติดสินพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสุขของคฤหัสถ์มี4อย่าง1สุข1สุขเกิดแต่การมีทรัพย์สมบัติ2สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคไม่หมดไม่สิ้นสบาย3สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สินของใครข้อนี้ระวังให้ดีที่สุดเลยถ้าใครไม่มีหนี้มีสินนี่ไม่ทุกข์มีความสุขสบายมีเงินน้อยก็สุขมีมากก็สุขถ้าไม่ติดหนี้ใครถ้าติดหนี้แล้วทุกข์มีน้อยก็ทุกมีนี่น้อยก็ทุกนั่นมีมากติดนี่มากเขาไปยิ่งทุกมากเนี่ยเขาทุกกันอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาจะกินยาตายผูกคอตายยิงตนเองตายอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะหนีนี่มันจะหนีไปไหนมันทุกอยู่
1: ก็จะตายอยู่แล้วนี่นี่ตรงนี้แหละเราจะให้มีนี่มีศีลมันจึงจะสุขสุขเกิดแต่การงานปราศจากโทษตสมมติทำอะไรด้วยกายไม่มีโทษพูดอะไรด้วยปากไม่มีโทษคิดในใจไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ใจไม่มีโทษก็เลยจะมีความสุขฟังให้ดีสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สมบัติสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สินของใครสุขเกิดแต่การงานปราศจากโทษเราจะอยู่อย่างนี้คารวะของเราอยู่อย่างนี้จะได้มีความสุขอยากสุขต้องพัฒนาตนเองต้องปฏิบัติตนเองมันอยู่ที่ใจที่แหละคุมที่ใจลงมาที่หมดมีความพอใจยินสิ่งที่ได้มามียินดีสิ่งที่ได้มาพอใจสิ่งที่มีอยู่มันไม่เป็นคนที่ไม่โลภเข้าใจว่าถ้าคนโลภนี่มันเกิดทุกข์หรือมันเราลองดูสิลองไปปฏิบัติลองดูตรงที่มันไม่ขัดคืออะไรยินดีสิ่งที่ได้มาที่เราหาด้วยความขยันหมั่นเพียรเงินทองสิ่งของทุกอย่างได้มามากเท่าไหร่เราก็ยินดีได้มาได้แค่นี้มันกับคนค้าขายในร้านวันนี้ได้พันหนึ่งวันหลังได้ 5,000 วันหลังได้หมื่นหนึ่งวันหลังได้แสนหนึ่งถ้ายินดีวันหลังมันกลับมาได้ 50,000 วันหลังมันได้หมื่นหนึ่งท่านให้พัฒนาจิตใจของเราให้มันมีสมาธิให้มันตั้งอยู่ให้มีความยินดีที่มันได้มาครับนี่ตรงนี้อย่าให้ใจของเราเหี่ยวแห้งอย่าให้ใจของเราเศร้าหมองมันก็สบายตรงนี้แหละพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ให้รู้จักความพอดีให้รู้จักยินดีสิ่งที่ได้มาพอใจสิ่งที่มีอยู่เราจะได้สบายใจอันนี้มาสอนให้ไปพัฒนาตนเองให้ได้สบายใจก็พัฒนาที่จิตใจใจก็จะสบายไปดูที่นู่นละดูที่จิตใจจึงอยากให้ทำสมาธิวันนี้อาตมาก็จะไม่สอนฟังเรื่องสมาธิหรือว่าเราอยากฟังนิดหน่อยก็คือมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวตาดูจิตใจของเราไปเรื่อยๆว่าทำสมาธิมันมีอานิสงส์หนึ่งความจำแม่นยำดีคนมีความสงบสองอยู่ในสังคมไม่ผิดใครรู้จักสังคมดีสังคมไม่ดีคนพาลบัณฑิตรู้จักคนพาลจะพาทางเสื่อมรู้บัณฑิตจะพาไปทางเจริญรู้เพราะว่าคบคนพาลพาไปหาผิดพบบัณฑิตพาไปหาผลพบคนชั่วพาตัวยากจนพบคนดีมีสีแก่ตัวนั่นเป็นทำโครงคนอย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นธรรมะมันนี่เราก็ต้องพยายามนั่นแหละวันนี้เรารู้จักสังคมข้อ3อานิสงส์ทำสมาธิคืออย่างไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าตนเองเกิดอยู่ในบ้านของเราปัญหาเกิดขึ้นเราต้องหาวิธีแก้ไขสงบดูซะก่อนรีบแก้ไขมันไฟไหม้ก็รีบหาน้ำมาดับแล้วเรียกคนรู้จักปัญหาปัญหาไม่มีเงินก็แสวงหาเงินปัญหาไม่มีอะไรจะอยู่จะกินไม่ต้องทำมีบ้านมีช่องอยู่มีปลูกตะไคร้กระเทียมก็ดีจะปลูกกล้วยเตี๋ยก็ดีปลูกถั่วปลูกอะไรก็แล้วแต่ของรั่วบ้านให้มันมีของใช้รั่วบ้านของเรามีที่ดินว่างปลูกของไว้ปลูกสิ่งปลูกของที่จะกินได้เลาะรั่วบ้านไว้แต่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินไปไม่ต้องไปหาซื้อเงินเดือนเขาไม่มากเลยวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ไข่อยู่บ้านมีก้มก้ออยู่บ้านมีต้นมะกล้วยเตี๋ยมีอยู่ในบ้านนั่นเองมีกระถินอยู่มีต้นมะขามกินใบอ่อนมันละพันมันกินได้ปลูกถั่วบ้างปลูกผักแคบบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียกคนรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องหาซื้อมันเสียสตางค์อะไรมากมายค่อยๆทำอย่างคนที่ฉลาดย่อมเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนนะบุคคลมีความฉลาดกับบุคคลโง่ย่อมต่างกันบุคคลโง่นี่ไม่รู้จักไม่จับผลจับประโยชน์ที่จะสร้างเราทำความดีนี่ทำไม่ค่อยดังทำความชั่วง่ายๆคนโง่แต่ทำความดียากยากส่วนทำดีมันทำไม่ได้ส่วนคนที่ฉลาดนั้นทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วเนี่ยยาก ทำไมเขาจึงทำความดีได้ง่ายเขาบอกว่าทำทางนี้มันดีมีเหตุมีผลมีประโยชน์มันเหตุ

0: มีผลมันต้องดีแน่นี่คนเขาฉลาดมันต้องดีแน่ถ้าเหตุมันดีนี่เขาฉลาดมันเขารู้จักทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วเนี่ยก็ทำไม่ได้คนฉลาดเพราะอะไรเขากลัวมันเป็นบาปกลัวมันเกิดทุกข์ในอนาคตนี่แหละตรงนี้วันนี้พวกเราก็หัดเป็นคนฉลาดก็จะได้หาทางที่ถูกต้องดำเนินวิถีชีวิตทำให้เกิดมีความสุขขึ้นก็ต้องฝึกฝนที่จิตใจมันพอจิตใจมันสงบมันรู้นี่มันถูกมันผิดนี่มันมาให้รัดให้ฝึกสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมุ่งเข้าไปดูจิตเลยจิตมันคิดดีหรือไม่ดีไปดูจิตใจพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจยับยั้งชั่งใจของตนเองถ้าใจของเรามันนิ่งมันสงบมันจะเห็นเหรอเห็นดีเห็นไม่ดีหรือถ้าใจสงบถ้าใจไม่สงบไม่เห็นทางดีทางไม่ดีเมื่อมันเห็นไม่เห็นทางดีทางไม่ดีใจมันมืดมนมนการมันก็มืดสิมันมืดก็ไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งเอาละมันคนไม่มีที่พึ่งเนี่ยเขาชวนไปทำดีก็ไปทำชั่วก็ไปก็ชวนไปไหนไปกับขบวนเนี่ยคนไม่มีที่พึ่งไม่มีสติปัญญามันเสียหายในชีวิตของเราถ้าคนมีที่พึ่งมันมีสติปัญญามันรู้จักทางดีทางชั่วถ้าเรียกคนมีที่พึ่งคนมีที่พึ่งก็มีความสุขสบายเกิดขึ้นประคับประคองชีวิตของตนเองไปรอดได้พยุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะสติปัญญาฝึกฝนอบรมเอาใจของเราก็เลยได้สบายเขาเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ได้รับซึ่งความสุขความเจริญเหตุฉะนั้นการที่อาตมาอธิบายมายืดยาวเลยเพราะมีเวลาน้อยเพื่อให้พวกเรานี้ได้เก็บข้อมูลสิ่งใดที่อาตมาสอนนะให้ละให้ปล่อยให้วางถ้าเกิดทุกสิ่งนั้นให้พากันละกันปล่อยกันวางกันทิ้งไปอย่าเข้าไปยุ่งจะไปเกี่ยวสิ่งใดที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าทำให้เกิดมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นทางกายวาจาใจทั้งตนทุกคนก็นำสิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนผลก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนและปวงชนทั่วไปการบรรยายธรรมมายืดยาวนานก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณะเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

เราทั้งหลายพึงรู้ตัวที่เราปฏิบัติสงบยากเพราะเรารักษาไม่ได้จิตที่มันลุ่มๆดอนๆเวลาเคร่งก็เคร่งเหมือนกับจะเอาให้ได้พระนิพพานในวันนั้นเวลานั้นเวลาหย่อนก็หย่อนปล่อยให้ความมัวเมาเกิดขึ้นอาสวะมันไม่หมดก็เพราะอันนี้เองความมัวเมาในอารมณ์ที่ตาเห็นหูได้ยินมาจากที่นี้แหละ

พระธรรมคำสอนพระโพธิธรรมมาจารย์เถระหลวงปู่สุวัตสุวโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

คนฉลาดกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่ต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บหลาบตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนที่มีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติจากหนังสือทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็น

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านช่วงต่อแต่นี้ไปก็เป็นช่วงของการฟังธรรมะขอทุกท่านนั่งตามสบายในท่าที่ถนัดจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งประเพียบก็ได้นะพระได้ทราบจากท่านพระอาจารย์ว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพราะนั้นก็นั่งให้ถนัดก็ความจริงการได้อาราธนาได้รับอาราธนามาบรรยายธรรมที่นี่เนี่ยก็รู้สึกดีใจเหตุที่ดีใจเนี่ยก็โดยส่วนตัวนั้นรู้จักหลวงพ่อท่านมานะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่ารู้จักผ่านสื่อแล้วก็เคารพในปฏิปทาของหลวงพ่อก็ความโดยส่วนตัวเมื่อท่านเสียก็รู้สึกใจหายโดยวัยเนี่ยความจริงหลวงพ่อก็ยังวัยไม่มากนะแล้วพระที่มีปฏิปทาดีอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยถ้ายิ่งอยู่นานมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติมากเท่านั้นถึงแม้จะรู้ว่าเรื่องของการตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารทุกสังขารที่เกิดมาบนโลกนี้ก็ตามแต่เมื่อทราบข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อก็อดใจหายและเสียดายไม่ได้ถึงแม้จะเป็นพระได้ผ่านการฝึกอบรมมาพอสมควรก็ตามทีก็คงไม่ต้องพูดถึงญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดก็คงจะต้องเสียใจมากเป็นพิเศษแต่จะอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ถือว่าหลวงพ่อเองก็หนีไม่พ้นเรื่องของความจริงเรื่องของความจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเราหนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องห่างไกลของรักและต้องยึดหลักกรรมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความจริงเมื่อสักครู่มาถึงได้ฟังพระสงฆ์ท่านสวดเรียกว่าสวดอภิธรรมแต่เป็นการสวดแปลต้องยอมรับสารภาพว่าได้ยินแปลเป็นครั้งแรกนะบวชมาเนี่ยพระอาจารย์บวชทั้งพระทั้งเนรมาในปีนี้ปีที่30ละนะบวชเนรมา8ปีแล้วพระอีก21พรรษาพรรษาเนี่ยที่กำลังอยู่ในพรรษาที่22แต่ยังไม่เคยได้ฟังสวดแปลเต็มๆอย่างนี้นะแล้วก็แปลต้องบอกว่าเพราะมากพร้อมเพียงมากทั้งน้ำเสียงแล้วก็ความพร้อมเพียงแม้แต่พระพิธีธรรมเนี่ยที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปร่วมงานหลวงหลายๆวัดเนี่ยหลายที่ยังไม่พร้อมเพียงเท่านี้นะคือสวดอย่างนี้คนฟังได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิและที่สำคัญได้ปัญญาคือเมื่อเราฟังสวดแปลเนี่ยเราจะรู้ความหมายเพราะเนื้อหาการสวดอภิธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงนะอภิธรรมนะเป็นธรรมะชั้นสูงพูดถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มีโอกาสฟังบ่อยๆฟังและพิจารณาตามจะเกิดปัญญาบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะฉะนั้นการได้ฟังพระอภิธรรมอย่างนี้เนี่ยมีการสวดแปลจึงถือว่าเป็นบุญของพวกโยมนะเป็นบุญหูนะที่มีโอกาสได้ฟังสวดแปลอย่างนี้หลายที่หลายแห่งเนี่ยอาจจะด้วยเวลาบีบปัจจุบันบางทีเขาสวดกัน4บทนะวัดดังๆหลายๆวัดเนี่ยสวด4บทแล้วก็ตัดรัดจนบางครั้งก็ดูเหมือนสวดตามประเพณีพอให้จบๆไปเท่านั้นเองแต่นั้นเราก็ไม่ว่าก็ถือว่าเป็นแต่ละวัดที่จะบริหารจัดการกันไปแต่ต้องขอชื่นชมวัดสังฆทานว่าหลวงพ่อได้วางแบบวางหลักไว้ดีนะแล้วก็การสวดเนี่ยถ้าพวกเราฟังจริงๆรู้สึกว่าพร้อมเพียงกันมากและน้ำเสียงก็ต้องบอกว่าดีมากนะความพร้อมเพียง
แล้วก็น้ำเสียงเนี่ยก็ทำให้คนฟังนั้นเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดซาบซึ้งกับเสียงที่ได้ยินซาบซึ้งกับเนื้อหาของธรรมะได้เพราะหนึ่งในสาเหตุของความเลื่อมใสเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโคสัปปมานิกานะถ้าเสียงดีๆเสียงเพราะๆเนี่ยก็จะทำให้คนฟังนั้นชวนฟังแต่ส่วนหนึ่งพระอาจารย์ว่าเครื่องเสียงคงดีด้วยนะเพราะจากพระอาจารย์เสียงไม่ค่อยดีเนี่ยพอมาพูดตรงนี้รู้สึกเสียงดีขึ้นเลยนะแสดงว่าเครื่องเสียงนั้นดีมากอาจจะไมค์ดีก็เลยทำให้รู้สึกว่าเสียงดีขึ้นด้วยเพราะจริงๆแล้วเสียงตอนนี้เป็นหวัดช่วงนี้ใช้เสียงค่อนข้างเยอะก่อนจะมานี่ก็เพิ่งบรรยายที่โรงแรมแถวประตูน้ำนะกลับมาถึงวัดก็เกือบ6โมงพอดีช่วงนี้จะมีงานวันที่22จะมีงานโครงการอบรมสมณีนธรรมาสทองก็คือเป็นโครงการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดอบรมก็คือหาพระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเทศนาเนี่ยมาอบรมสมณีนเพื่อเป็นการจุดประกายกระตุ้นให้สมณีนนั้นรักการเผยแผ่เพราะเรื่องการเผยแผ่เนี่ยสำคัญมากนะถ้ารู้แล้วไม่เผยแผ่เนี่ยมันไม่กว้างมันต้องมีการเผยแผ่มีการสั่งสอนไปอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านได้ทำไว้ในถือว่าดีมากได้ทราบว่าสถานีวิทยุท่านน่ะคือแม้จะเป็นชุมชนก็จริงแต่ท่านมีจุดเชื่อมต่อรับส่งสัญญาณไปเป็นจุดๆส่งต่อไปจนกระทั่งสามารถรับส่งไปได้กว้างไกลครอบคลุมพื้นที่มากแต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินะก็มีการระงับการออกอากาศไปทุกสถานีแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยได้ทราบได้ทยอยเปิดนะแต่ไม่รู้ที่นี่ได้เปิดหรือยังนะจริงๆแล้วที่นี่เผยแผ่ธรรมะโดยตรงนะก็เรียกว่านำธรรมะไปสู่จิตใจของประชาชนไปสู่จิตใจของญาติโยมสิ่งที่หลวงพ่อทำไว้เนี่ยต้องบอกว่าดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็พวกเราที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีเนี่ยต้องช่วยกันสานต่องานนี้ค่อนข้างใหญ่นะทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยพุทธบริษัท4ภิกษุปัจจุบันภิกษุณีในทางพุทธศาสนานั้นถือว่าหมดไปแล้วก็เหลือภิกษุก็มีอุบาสกอุบาสิกาต้องช่วยกันหลวงพ่อพระครูเจ้าอาวาสรูปเดียวทำไม่ได้ต้องอาศัยคณะสงฆ์ช่วยกันแต่ที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแต่เข้ามานี้ก็เห็นข้างล่างก็ยังมีคนค่อนข้างเยอะนะก็ยังเรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างนั่นถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะไม่อยู่แล้วก็ตามนะแต่วัดยังอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อสร้างไว้พวกเราเนี่ยได้มาฝึกหัดพัฒนาจิตกันเราก็จะต้องพยายามทำพูดถึงหลักของความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราหนีแก่ไม่ได้เนี่ยหนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องห่างไกลของรักและต้องยึดหลักกรรมถามว่าทุกคนอยากแก่ไหมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะโยมผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าอยากแก่ไหมมีใครอยากแก่บ้างไม่มีเลยไม่มียกมือสักคนแสดงว่าไม่อยากแก่นะนอกจากไม่อยากแก่แล้วเนี่ยเราพยายามดิ้นรนทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้แก่มีการไปดึงหน้าบ้างมีการไปพอกหน้าบ้างโปะหน้าบ้างสารพัดที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้แก่แต่สุดท้ายยังไงก็ต้องแก่เพราะเป็นหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าเราหนีแก่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราหนีแก่ไม่ได้เนี่ยยังไงก็ต้องแก่นะเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะแก่ยังมีคุณค่านะซึ่งปกติทุกคนต้องแก่อยู่แล้วเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแก่กะโหลกกะลาถ้าแก่ไม่มีคุณค่าเนี่ยบางทีก็กลายเป็นภาระ
ดังนั้นถ้าเราจะแก่ยังมีคุณค่าก็คือแก่ศีลแก่ธรรมให้มีศีลมากๆมีคุณธรรมมากๆอันนี้ถือว่ามีคุณค่าแล้วยิ่งเราอยู่นานเนี่ยเราจะได้สร้างประโยชน์ได้มากเมื่อเรายอมรับความจริงว่าเราหนีแก่ไม่ได้เนี่ยทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ทีนี้เมื่อแก่แล้วต่อมาก็คือจะต้องเจ็บถ้าใครอยู่จนถึงแก่หรือบางครั้งไม่แก่แต่ก็เจ็บก่อนก็มีนะทุกคนเกิดมาเนี่ยที่จะหนีเจ็บไม่ได้เลยทำไมถึงหนีไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าร่างกายของคนเราทุกคนเป็นรังของโลก

เป็นที่อยู่อาศัยของโลกไม่ว่าเราจะมีอะไรก็มีโรคเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีโรคเกาะอยู่หมดเลยมีผมก็มีโรคเกาะอยู่ที่ผมมีตาก็มีโรคที่ตามีหัวใจก็มีโรคที่หัวใจมีกระดูกก็มีโรคที่กระดูกนะมีผิวหนังก็มีโรคที่ผิวหนังเฉพาะตาอย่างเดียวหรือหัวใจอย่างเดียวเนี่ยยังมีโรคทั้งหลายอย่างอย่างเช่นตาโรคที่ตามีอะไรบ้างโรคต้อเฉพาะต้อก็มีต้อทั้งหลายอย่างนะต้อหินต้อหินนี่อันตรายนะเป็นแล้วถึงตาบอดต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อเห็นไหมแค่ตาอย่างเดียว

หินต้อหินนี่อันตรายนะเป็นแล้วถึงตาบอดต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อเห็นไม่แค่ตาอย่างเดียวยังรับโรคไว้ต้องหลายอย่างเลยนะมีหัวใจก็มีโรคที่หัวใจหัวใจโตหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วสารพัดที่จะเป็นเลยบางคนก็เป็นโรคใจง่ายก็มีนะเป็นไหมเป็นโรคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโรคเกาะอยู่ทุกที่มีอะไรก็มีโรคเกาะอยู่ตรงนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ฝืนเพราะส่วนใหญ่เราอยากจะฝืนกันนะพยายามจะฝืนฝืนความจริงฝืนไม่ได้นะความจริงเป็นสิ่งที่เราฝืนไม่ได้หนีก็หนีไม่ได้เพราะนั้นเมื่อมีการเกิดแล้วเนี่ยจะต้องมีการแก่แล้วก็มีการเจ็บตามมาเมื่อมีการเจ็บแล้วสุดท้ายก็ต้องตายซึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราหนีไม่ได้ถ้าถามว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้เราอยากตายไหมถ้าไปถามไม่ถูกที่นี่คนถามมีสิทธิ์ตายเลยนะเนี่ยถ้าถามมีสิทธิ์ตายเลยนี่เราถามกันแบบคนวัดนะก็คือถามว่าถ้าเราเกิดมาทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เราอยากตายไหมเชื่อว่าทุกคนตอบเหมือนกันคือไม่อยากตายแม้แต่พระอาจารย์เองนะถ้าถามจริงๆก็คือก็ไม่อยากตายอ่ะเพราะถ้าอยู่เนี่ยยังทำประโยชน์ได้ถ้าตายก็คือหมดโอกาสที่จะทำประโยชน์อะไรแต่เราหนีได้ไหมหนีความตายได้ไหมไม่ได้นะท่านบอกแล้วว่าจะซ่อนตัวในก้อนเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวณป่าเขาลำเนาภัยณที่ใดจะพ้นตายนั้นไม่มีไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะจะเหาะขึ้นไปอยู่บนฟ้าดำลงไปอยู่ใต้มหาสมุทรหรือไปซ่อนตัวอยู่ที่ซอกเขาหรือแม้แต่หนีไปให้สุดล่าฟ้าเขียวเลยก็หนีความตายไปไม่ได้พระอาจารย์ก็พยายามค้นหาอยู่นะว่าสถานที่ไหนที่ไปแล้วความตายตามไปไม่ถึงอยากไปอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไปไม่ได้เพราะสถานที่นั้นไม่มีแล้วความตายไม่เลือกที่รักมักที่ชังหลายคนบนโลกนี้ที่เกิดมาอาจจะบ่นว่าความยุติธรรมไม่มีพอเราไม่ได้รับอะไรที่ถูกใจตามที่เราต้องการเรามักจะบอกว่าไม่ยุติธรรมสองมาตรฐานบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เราจะพูดกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยความตายนั้นยุติธรรมที่สุดเลยนะบางคนอาจจะบอกว่ายุติธรรมตรงไหนทำไมคนไม่ควรตายเนี่ยถึงต้องตายคนที่ยังมีประโยชน์เป็นคนดีมากทำไมถึงตายคนที่ไม่ดีทำไมไม่ตายหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแล้วบางคนก็เวลาลูกเราอายุน้อยๆกำลังน่ารักกำลังดีเลยเนี่ยทำไมลูกเราถึงต้องตายเมื่อไม่กี่วันเนี่ยพระอาจารย์ได้รับการ์ดใบหนึ่งนะจากลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมในภาพนั้นเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากสองขวบข้อความเนี่ยเข้าใจว่าแม่หรือพ่อคงเขียนให้เขาบอกว่าหนูชื่ออะไรเขาก็แนะนำไปว่าหนูยังอายุน้อยยังไม่สามารถทำความดีได้ด้วยตัวเองอยากให้ทุกคนที่ทำความดีช่วยส่งบุญให้หนูด้วยเพราะตอนนี้หนูเป็นมะเร็งสมองอายุสองขวบแล้วน่ารักมากก็คือตอนนี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนี่เราจะเห็นด้วยว่าบางคนก็มองเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนะเด็กเพิ่งเกิดมาสองขวบกว่าเองเนี่ยจะต้องมาตายอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนโลกนี้ช่างโหดร้ายจังเลยความจริงกรรมเขาจัดสรรมาแล้วนะเรื่องความตายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับทุกชีวิตทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนที่ท่านบอกไปว่าเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงเลี่ยงไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนลักษณ์ก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตายหมดไม่เว้นแม้กระทั่งพระอาจารย์ผู้พูดนะตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังเท่านั้นเองถ้าให้เลือกได้เนี่ยเชื่อทุกคนอยากจะตายที่หลังสุดใช่ไหมแต่เลือกไม่ได้วันเกิดเนี่ยเราทราบใครมีอายุมากกว่าแสดงว่าคนนั้นเกิดก่อนปู่ย่าตายายพ่อแม่เกิดก่อนเราแน่นอนนะเกิดก่อนลูกก่อนหลานตอนเกิดเนี่ยมาตามลำดับไม่มีการแซงคิวแต่ตอนตายมีการแซงคิวเกิดขึ้น

แต่ดูเหมือนจะมีการแซงคิวเพียงอย่างเดียวที่คนถูกแซงคิวไม่โกรธถ้าแซงคิวตักข้าวก่อนแซงคิวซื้อตั๋วหนังแซงคิวขึ้นรถเมล์เนี่ยคนถูกแซงจะโกรธนะดีไม่ดีก็เข่ากระแทกก็มีบางทีก็ยื่นขาไปขัดขาก็มีนะบางครั้งก็กระชากไหลมาเลยก็มีนะซึ่งเกิดเหตุการณ์หลายที่แต่พอถูกแซงคิวไปก่อนเนี่ยบางคนเขาเกิดที่หลังเกิดได้ไม่กี่ปีแต่เขาแซงกลับบ้านเก่าก่อนไม่โกรธอ่ะนะกลับไม่โกรธนะดูเหมือนจะมีความตายอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ถูกแซงคิวแล้วคนถูกแซงไม่โกรธแต่ถ้าแซงคิวอย่างอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจแต่อยากให้รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของความจริงที่เราหนีไม่ได้ครั้งหนึ่งนะสมัยเป็นสามเณรบวชอยู่ต่างจังหวัดที่พิษณุโลกนะอยู่ที่วัดนางพญาวัดนางพญานั้นอยู่ติดกับสุสานเทศบาลก็ไม่ไกลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่วัดเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกับโยมที่ทำงานที่สุสานก็จะได้ไปสวดบ่อยๆนะพระอาจารย์ท่านก็ไปเทศอาจารย์ตอนนั้นก็ยังเป็นสามเณรก็ติดตามไปสวดมัทธิกาก่อนที่จะเผาบางศพในถ้าบ้านอยู่ไกลฐานะไม่ค่อยดีเขาก็จะไม่เอาศพกลับบ้านเพราะเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะต้องจ้างรถไปส่งบางศพเขาก็จะเผาที่สุสานเทศบาลเผาเสร็จก็เอากระดูกไปทำบุญต่อที่บ้านหรือถ้าศพเด็กมากๆเขาก็ไม่เผาใช้วิธีฝังมีอยู่ศพหนึ่งที่จำได้แล้วก็จำได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นศพเด็กมากันแค่สองคนพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกคนที่ตายเด็กนั้นน่ารักมากนะเกิดมาได้15วันแล้วก็ตายก็คือป่วยตายตายในสภาพที่เหมือนหลับยังไม่สู้ผอมยังไม่อะไรพ่อแม่เป็นคนจีนเด็กก็ผิวพรรณดีหน้าตาดีทีนี้ตอนที่จะฝังเนี่ยเขาก็เอาขุดหลุมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาลูกวางในหลุมแล้วก็ให้พระบางสกุลนิมนต์ไปบางสกุลที่หลุมเลยนะก็นิมนต์ไปความรักของคนเป็นแม่เนี่ยโอ้เห็นและสะเทือนใจมากแทบน้ำตาไหลตามเลยก็คือพอได้เวลาเนี่ยก็จะต้องเอาลูกเนี่ยวางในหลุมแล้วก็เขาจะเอาผ้าสบงพาดเพื่อให้พระพิจารณาบางสกุลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทำการฝังปรากฏว่าแม่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะหัวอกคนเป็นแม่อุ้มท้องมา9 เดือนเนี่ยเฝ้ารอคอยทุกวันอยากจะเห็นหน้าลูกแล้วก็รุ้นไปด้วยว่าขอให้ลูกเกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ครบอาการ32พอลูกเกิดมาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วครบอาการ32นะเมื่อออกมาแล้วเกิดป่วยแบบกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตแบบไม่คาดฝันในสภาพร่างกายที่ยังปกติทุกอย่างเหมือนเด็กนอนหลับธรรมดาแม่เนี่ยตอนจะฝังไม่ยอมกอดไว้แน่นเลยนะกอดเนี้ยกอดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แล้วคือร้องไม่หยุดเลยร้องมากคือจนพระแทบจะร้องตามกันเลยนะคือเห็นแล้วสงสารจนผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องค่อยๆแกะมือแม่ออกนะแกะมือแล้วก็เอาลูกเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยออกจากมือของภรรยาแล้วก็เอาไปวางไม่งั้นแม่ไม่ยอมปล่อยกอดไว้ด้วยความหวงแหนไม่อยากให้ใครพากลูกไปจากอกตนเองถ้าใครเป็นแม่จะรู้สึกถึงความรู้สึกนี้ได้นะกอดไว้แล้วก็ร้องด้วยนะร้องคือบรรยากาศนั้นโศกเศร้ามากเลยแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยไปตามวิถีทางเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครอยากตายแต่เราหนีตายไม่ได้สุดท้ายต้องตายหมดทุกคนนะเหมือนที่เขาบอกเราเกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงเกิดเท่าไหร่ก็ตายทั้งหมดไม่มีใครสามารถหนีได้แต่ก่อนที่จะตายเนี่ยเราจะทำอะไรไว้ในฐานะที่เราได้เกิดมาเนี่ยถ้าจะบอกว่าการเกิดไม่ใช่ง่ายนะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากทำไมถึงยากเพราะการจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นเนี่ยจะต้องมีศีล5มีกุศลกรรมบท10เป็นอย่างน้อยถ้าไม่มีศีล5ไม่มีกุศลกรรมบท10เนี่ยยากเพราะสัตว์โลกที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยสารพัดชนิดเราจะเห็นได้นะหมูหมากาไก่สัตว์โลกชนิดต่างๆมีรูปร่างหน้าตาที่แตกกันไป
สัตว์บางชนิดก็มีรูปร่างที่น่าดูน่าชมอย่างเช่นปลาการ์ตูนอย่างเงี้ยถึงจะเป็นปลาแต่ก็น่ารักนะสวยงามมากแต่ปลาบางตัวโหน่ากลัวอย่างปลาปิรันย่าเนี่ยบางตัวก็หน้ามู่ทู่นะเหมือนพระบู่ชนเขื่อนซึ่งดูแล้วก็บางตัวก็ไม่สวยงามทั้งที่เป็นปลาเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันก็คงคล้ายๆคำที่เขาบอกว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็คือมันเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหลายอย่างแตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนิสัยใจคอความรู้ความสามารถความเป็นอยู่นะแตกต่างกันหมดเลยบางท่านอาจจะสงสัยต่อไปว่าเอาแล้วทำไมถึงแตกต่างกันอย่างนั้นนะเหตุที่แตกต่างกันก็คือเรื่องกรรมนะกรรมหรือการกระทำนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมคือการกระทำย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวและประณีตแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาเราถูกใครด่าว่าไอสัตว์อย่าโกรธนะเพราะเราเป็นสัตว์จริงๆนะเป็นสัตว์โลกแต่ส่วนใหญ่จะโกรธนะพระอาจารย์เห็นบางทีโกรธแล้วก็ด่าตอบบางทีถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็มีนะจริงๆเราก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งนะแต่เราเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่จะจริงหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะประเสริฐกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นในแง่ของสติปัญญาแต่คุณธรรมเนี่ยบางครั้งเราก็เอาเปรียบเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่สามก็คือเราหนีตายไม่พ้นความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เรากลัวมากเพราะเวลาตายแล้วมันสูญเสียหมดทุกอย่างมีบ้านก็เสียบ้านมีรถก็เสียรถมีลูกภรรยาก็เสียลูกภรรยามีสามีก็ต้องสูญเสียสามีก็คือมีอะไรก็สูญเสียหมดเลยไม่เป็นของเราต่อไปแต่วิธีที่จะไม่ตายก็มีอยู่นะถึงแม้เขาบอกว่าเกิดเท่าไรตายเกี้ยงเนี่ยวิธีที่จะไม่ตายก็มีอยากรู้ไหมใครที่ไม่อยากตายต้องฟังให้ดีนะอันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีท่านพูดไว้ท่านบอกว่าถ้าไม่อยากตายง่ายนิดเดียวขยันหายใจเข้าไว้ถ้าเมื่อใดยังขยันหายใจไม่มีทางตายแต่ที่ตายเพราะอะไรไม่ยอมหายใจนะนั้นถ้าเรายังอยากอยู่ก็ต้องขยันหายใจนะอย่าหยุดหายใจถ้าเมื่อใดไม่ขยันหายใจนะเสร็จแน่นอนนะตายทันทีเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่สามก็คือเราหนีตายไม่พ้นนะขอให้รู้ว่าทุกคนเกิดมาตายแน่เมื่อก่อนนั้นท่านพันเอกแสงสมบุญนะท่านเป็นนักบวชเก่าเวลาที่ไปงานศพที่ไหนท่านมักจะพูดเสมอพูดจนกระทั่งพระอาจารย์จำได้ท่านชอบพูดแล้วก็มีน้ำเสียงดีท่านชอบร้องแหล่ความรู้ดีท่านจะพูดอยู่เสมอว่าอันความตายมีแน่แก่ตัวข้าแต่จะเร็วหรือช้าหาทราบไม่เบญจขันธ์แปรผันไปตามวัยอันผู้ใดจะพ้นตายนั้นไม่มีสรุปว่าเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นนะเกิดร้อยก็ตายร้อยเกิดพันก็ตายพันก็คือตายเรียบอะแต่ขนาดตายๆนี่ยังจะล้นโลกเลยนะถ้าย้อนหลังไปสัก 40-50 ปีเนี่ยประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีกี่สิบล้านถ้าย้อนหลังไปถึง50ปีเนี่ยมีไม่ถึง20ล้านคนนะแต่เพิ่มด้วยเวลาที่รวดเร็วมากแล้วก็ด้วยปริมาณที่รวดเร็วเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยของคนไทยเราทะลุหลัก60ล้านแล้วแล้วประชากรที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ย 6,000 กว่าล้านคนใน200กว่าประเทศเนี่ยเยอะนะดูเหมือนจะเยอะแต่เมื่อเทียบกับสัตว์โลกชนิดอื่นๆเนี่ยเทียบกับปลาก็ได้คนเราก็ยังน้อยกว่านะอย่างเช่นปลาทูเนี่ยพวกเราทานกันทุกวันใช่ไหมแล้วทั่วโลกเนี่ยกี่ประเทศที่ทานปลาทูทุกวันเคยหมดไหมก็ไม่หมดนี่เฉพาะปลาทูชนิดเดียวนะก็ยังมีให้เราทานตั้งแต่สมัยเด็กแล้วพระอาจารย์ก็เคยเห็นและรู้จักปลาทูแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เคยทานนะทุกวันนี้ก็ยังมีวันนี้ก็เพิ่งฉันปลาทูมาหยกๆเลยนะเนี่ยก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าจำนวนไม่ใช่น้อยนะมหาศาลมากถ้าเทียบกับมนุษย์เราเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าเยอะ
แต่จะอย่างไรก็ตามนะถึงจะเกิดเท่าไหร่ก็ต้องตายทั้งหมดความจริงข้อที่3ก็คือเราหนีตายไม่พ้นเมื่อเรารู้ว่าเราหนีตายไม่พ้นเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนวางแผนชีวิตให้ดีอย่าได้ประมาทเพราะหลายคนเนี่ยชอบประมาทในวัยประมาทในชีวิตหลายคนบอกว่าชวนเข้าวัดบอกยังไม่พร้อมเลยท่านอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวรอให้อายุมากๆก่อนค่อยเข้าวัดถามว่าถ้าเราเข้าวัดตอนอายุมากๆเนี่ยเข้ามาทำอะไรได้บ้างอ่ะเข้ามานั่งหลับบางคนก็ถามพังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงเสาเป็นที่พึ่งคือพอนั่งตรงไหนขยับไปใกล้ๆเสาจะได้มีที่พึ่งพิงได้ถ้านั่งตรงกลางตรงหน้ามันไม่มีที่อิงไม่มีที่พิงเนี่ยบางคนก็พยายามขยับไปใกล้เสานะพออายุมากๆเนี่ยความต้านทานของร่างกายมันน้อยจะนั่งให้อึดเหมือนเด็กไม่ได้แต่ถ้าตอนเด็กๆร่างกายยังแข็งแรงเนี่ยก็ดีท่านแบ่งวัยชีวิตคนเราไว้3วัยใหญ่ๆก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยปฐมวัยนั้นหมายเอาตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ25ปีแล้วก็มัชฌิมวัยตั้งแต่26ถึง50ปัจฉิมวัยตั้งแต่50ปีขึ้นไปจนถึงประมาณณปัจจุบันเนี่ยอายุไขคนอยู่ที่74ปีก็คือพระพุทธเจ้าของเราประสูติในยุคที่มนุษย์มีอายุ100ปีแล้ว100ปีเนี่ยอายุไขมนุษย์จะลดไป1ปีนี่ผ่านมา 2,600 ปีเท่ากับหายไป26ปีเพราะนั้นส่วนที่เหลืออยู่คือประมาณ74ปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะอยู่ถึงนะอย่าไปนึกว่าอายุไขคนเราตั้ง74เพราะนั้นเราก็น่าจะอยู่ถึงไม่แน่เสมอไปเพราะเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าหลายคนอยู่แค่10ปีก็ไปละที่ไปไม่ใช่ไม่อยากอยู่นะหลายคนก็อยากจะอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากจะอยู่ดูหน้าลูกหลานแต่บางทีก็อยู่ไม่ได้บางคนไม่ถึง30เลยนะอย่างแม่น้องภูผาในที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเมื่อปี53ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะอายุยังไม่ถึง30ปีนะตายด้วยโรคมะเร็งน้องคนโตก็ลูกชายคนโตเนี่ยอายุตอนนั้นประมาณ4ขวบกว่าลูกชายคนเล็กเพิ่ง2เดือนกว่ายังไม่ถึง3เดือนดีก่อนวันเสียเขาเอาลูกไปวางบนอกแม่แม่ก็กอดแล้วก็ร้องไห้เข้าใจหัวอกของแม่ณเวลานั้นเลยว่าคงห่วงลูกทั้งสองแน่นอนว่าใครจะต้องดูแลลูกคนเล็กของเราเนี่ยลูกแค่2เดือนกว่าโยมนะแต่แม่ต้องตายแล้วนะอันนี้น่าเห็นใจมากแต่เมื่อเป็นเรื่องของกรรมที่เขาทำมาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะเขาทำกรรมอะไรมาถ้าเรามองเผินๆโดยภาพรวมทำไมคิดว่าความตายทำไมโหดร้ายจังทำไมทำกับคนที่มีลูกเล็กๆสองคนได้ขนาดนี้นะใช่ไหมแต่เรื่องของกรรมยุติธรรมเสมอนะนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าเรื่องของกรรมในยุติธรรมเสมอใครทำยังไงได้อย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเพราะฉะนั้นเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆทีนี้ที่บอกว่าบางคนนั้นประมาทเมื่อเราทราบว่าเขาแบ่งวัยชีวิตคนเราไว้3วัยอย่างนี้แล้วเนี่ยปฐมวัยนั้นหน้าที่หลักคือตั้งใจเรียนหนังสือมัชฌิมวัยหน้าที่หลักคือตั้งใจทำงานสร้างตัวสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเพราะวัยนี้เนี่ยโดยสภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้เต็มที่พอถึงปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายเนี่ยกำลังเรี่ยวแรงต่างๆมันลดน้อยถอยลงไปจะทำความดีก็ลำบากจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันหลายคนเนี่ยไหมพอจะลุกก็ลำบากบางทีต้องหาที่ยึดหาที่เกาะบางคนเนี่ยเราเห็นแล้วบางครั้งอาจจะขำนะคือตอนลุกเนี่ยสี่ขาเลยโยมตอนนั่งนั่งธรรมดาแต่ตอนลุกสี่ขาเลยก็คือเอามือเท้าด้วยขาหลังสองขาขาหน้าสองขาแล้วก็เอาก้นโด่งขึ้นก่อนหลายคนเป็นอย่างนั้นเลยนะนั่นเพราะสังขารมันเริ่มทรุดโทรมมากพวกเราตอนนี้หลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไวไม่มากเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ซึ้งถึงตรงนี้เท่าไหร่
แต่พออายุมากๆเลยเลข6ขึ้นไปเราจะรู้ว่าโอ้มันแย่จริงๆนะสังขารเนี่ยบางคนไม่อยากจะแก่เลยแต่มันก็หนีไม่ได้

ีนี้พอเราถึงวัยสุดท้ายเนี่ยหน้าที่หลักของคนวัยนี้คือตั้งใจทำความดีให้มากแต่ความดีไม่ใช่รอมาทำวัยสุดท้ายนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพอถึงวัยสุดท้ายเนี่ยบางคนพอบอกเออเมื่อไหร่โยมจะเข้าวัดเมื่อไหร่โยมจะปฏิบัติธรรมบอกว่าเห็นพระท่านเทศบอกว่าตอนประชิมเมื่อวัยค่อยทำความดีนะรอไปทำตอนประชิมเมื่อวัยก็คือ50ปีขึ้นไปถ้าเราไปรออย่างนี้เนี่ยเกิดเราอยู่ไม่ถึงปัจฉิมวัยทำยังไงเสร็จนะหรือแม้แต่บางครั้งเราสามารถประคับประคองรักษาชีวิตของเราอยู่จนถึงเกิน50ปีได้ก็ตามแต่สังขารไม่เอื้ออำนวยละพอสังขารไม่เอื้ออำนวยปุ๊บเนี่ยเราก็ทำความดีได้ยากจะเดินจงกรมหน่อยก็เมื่อยนั่งสมาธิหน่อยก็ปวดมันเริ่มออกอาการนะความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวัยและทุกวันจำให้แม่นนะโยมนะความดีเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวัยและทุกวันทำไมต้องทุกวัยเพราะเราจะเห็นได้ว่าตายเนี่ยทุกวัยไหมตายก็ตายทุกวัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความดีทุกวัยและต้องทำทุกวันด้วยทำไมต้องทำทุกวันทำวันเว้นวันไม่ได้เนี่ยก็ได้ถ้าอยากจะทำนะแต่แนะให้ทำทุกวันทำไมถึงต้องทำทุกวันโยมเพราะความไม่ดีเนี่ยเข้าหาเราทุกวันความไม่ดีเนี่ยเข้าหาเราตลอดเวลานะอกุศลต่างๆเข้ามาทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเข้าหาเราตลอดเวลาแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่ทำความดีทุกวันเนี่ยพอเรารับอกุศลเข้าไปมากๆรับเข้าไปบ่อยๆพออกุศลไปรวมกันอยู่ที่ใจของเรานะพอมันรวมกันมากๆเนี่ยใจของเราจะกลายเป็นใจที่ไม่ดีไปทันทีพอใจไม่ดีนะใจของใครไม่ดีแล้วเนี่ยจะเริ่มคิดสิ่งที่ไม่ดีพอคิดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีตามมานั่นเพราะใจมันไม่ดีละแต่ถ้าใจของใครดีเนี่ยคนคนนั้นก็จะคิดแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องที่มีประโยชน์พอพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์รวมทั้งเมื่อกระทำก็จะทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำความดีทุกวัยแล้วก็ทุกวันเผื่อบางทีถ้าเราปุบปับตายไปเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีความดีติดตัวแต่ถ้าเรารอว่าเดี๋ยวรอให้ถึงวัยสุดท้ายก่อนพอว่างงานแล้วเกษียณจากงานหรือเลิกทำงานแล้วค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่อยไปศึกษาธรรมไปสั่งสมคุณงามความดีถ้าเผื่อเราตายตั้งแต่ในปฐมวัยเสร็จเลยนะเท่ากับว่าเราไม่ได้สั่งสมความดีแล้วไม่มีความดีติดตัวไปแล้วเราจะไปยังไงกันถ้าไม่มีความดีติดตัวไปเนี่ยส่วนมากจะไปอบายนะเพราะในแต่ละวันเราเกิดกิเลส กันตลอดเวลาเกิดโลภะความอยากได้เกิดโทสะความคิดประทุษร้ายเกิดโมหะความลุ่มหลง3ตัวใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเป็นกิเลสหลักต้องระวังให้ดีนะต้องคอยดูแลอย่าให้เกิดถ้าเกิดแล้วอย่าให้เจริญเติบโตแล้วต้องดับให้ไวเพราะ3ตัวนี้แหละจะพาเราไปอบายโลภะความอยากได้เนี่ยมีทุกคนสำหรับคนที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นมีทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จักควบคุมปริมาณความอยากในใจของเราเนี่ยอย่าให้มากเกินถ้ามากเกินแล้วเสียหายเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่ทำผิดศีลธรรมก็ดีทำผิดกฎหมายก็ดีล้วนเกิดจากสาเหตุของความอยากเป็นส่วนใหญ่นะที่ต้องฆ่ากันก็ดีทำผิดกฎหมายก็ดีค้ายาเสพติดก็ดีนะไปปล้นเขาก็ดีเนี่ยก็เพราะความอยากอยากจะได้ของของเขาอยากจะรวยพออยากจะรวยแล้วเนี่ยถ้ามันอยากมากเนี่ยมันจะบีบคั้นกดดันเราทำให้เราอยู่ไม่สุขทำให้จิตใจเราดิ้นรนกวัดแกว่งถ้าลักษณะความอยากธรรมดามันจะบอกว่าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเคยเกิดความรู้สึกแบบนี้ไหมบางครั้งเราเห็นอะไรสักอย่างจะบอกเออมันสวยดีน่าอยากได้ถ้าได้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่คืออยากธรรมดานะแต่ถ้าอยากมากจนถึงขั้นความทะยานอยากเนี่ยใจมัน

บอกอย่างแกจะบอกมันจะบอกว่าต้องได้ถ้าไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ตายดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนี่คือลักษณะที่มันทะยานอยากถ้าถึงจุดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกจิตมามากพอข่มไม่อยู่พอข่มความอยากไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องไปสนองความอยากด้วยการทำผิดศีลธรรมบ้างทำผิดกฎหมายบ้างคราวนี้ความเสียหายก็ตามมานะเพราะฉะนั้นเรื่องของโลภะความอยากได้ก็ดีโทสะความคิดประทุษร้ายก็ดีเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็เยอะนะหลายคนก็เป็นคนที่ค่อนข้างโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายการโกรธง่ายไม่ดีนะโกรธเขาเราก็ทุกข์โกรธเขาก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเราเองสมัยเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณพยอมนะสมณศักดิ์ท่านจำไม่ได้ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นราชนะท่านเคยเทศไว้นะท่านบอกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่นะคนก็จำกันได้นะบางคนท่องเลยคล่องเลยแต่ไม่เคยฝึกถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยถึงเวลาเอาไม่อยู่นะพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนพายุนะหลายคนเคยโกรธจะรู้ดีเวลาโกรธมากๆเขาบอกช้างทั้งตัวฉุดไม่อยู่แล้วพอโกรธขึ้นมาไม่เกรงหน้าอินหน้าผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกอย่าให้โกรธง่ายเพราะถ้าใครโกรธง่ายก็มีโอกาสทำผิดได้บ่อยๆทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมแล้วทำยังไงถึงจะไม่โกรธง่ายถ้าใครรู้ว่าตนเองเป็นคนโทสะจริตเนี่ยความจริงหลักก็มีนะพระพุทธเจ้าตัดไว้วิธีระงับความโกรธหรือแก้ไขความโกรธนะแต่สรุปย่อๆมา2ประการใหญ่ๆก็คือถ้าเราจะทำให้เราไม่โกรธง่ายประการแรกฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ่อยๆให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบทุกขณะเห็นอะไรก็เห็นหนอได้ยินอะไรก็ได้ยินหนอฝึกบ่อยๆสักเดือนเดียวได้ผลนะพอเราฝึกบ่อยๆนะมันจะเริ่มชินเพราะปกติจิตของคนเรานั้นจะไวมากนะจิตเราเนี่ยไวจริงๆพอเห็นอะไรปุ๊บมันประมวลเสร็จเลยสรุปผลว่าชอบหรือไม่ชอบหูก็เหมือนกันพอได้ยินอะไรปุ๊บจิตรับรู้ทันทีเลยมันจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็อยากได้ยินซ้ำอยากเห็นซ้ำถ้าไม่ชอบก็ปฏิเสธจิตใจหงุดหงิดรำคาญนะโทสะก็เกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาวิปัสสนาเนี่ยต้องบอกว่าทำง่ายมากนะทำไมถึงบอกว่าง่ายบางคนบอกโอ้อาจารย์ยากจะตายไม่ยากเหตุที่ยืนยันว่าไม่ยากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงทำให้เราลำบากเหตุที่ไม่ได้ทำให้ลำบากก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นให้เราใช้อิริยาบถหลักหรืออิริยาบถใหญ่ทั้ง4อย่างที่เราคุ้นเคยคิดกันเป็นอย่างดีก็คือการยืนเดินนั่งแล้วก็นอนเราเคยทำไหม ทำทุกวันยืนทุกวันเดินทุกวันนั่งทุกวันแล้วก็นอนทุกวันเพราะฉะนั้นอิริยาบถเหล่านี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ยืนเดินนั่งนอนธรรมดาให้เพิ่มสติเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปในการคอยกำหนดรู้ก็คือให้มีสติกำกับเวลายืนก็คือยืนก็ให้รู้ว่ากำลังยืนอยู่เวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินเวลานั่งก็ให้รู้ว่านั่งเวลานอนก็ให้รู้ว่านอนอย่างเช่นเวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินไม่มีสติจะเป็นยังไงเดินชนเดินสะดุดเดินลื่นชนโต๊ะชนเก้าอี้ชนเสร็จแทนที่จะโทษตัวเองแล้วไปโทษว่าใครเอามาวางตรงนี้เอามาตั้งตรงนี้บางทีก็โทษว่าโต๊ะไม่ยอมหลบเก้าอี้ไม่ยอมหลบทั้งที่เราเองเราเดินไปชนเขาเองใช่ไหมถ้าเรามีสติเนี่ยการเดินชนเดินสะดุดแล้วก็เดินลื่นจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดแน่นอนแต่ยามใดที่เราเผลอสติเนี่ยบางครั้งเราก็เดินชนกระจกกระจกใสๆเนี่ยเราไม่ทันดูเดินแบบไม่ระวังก็ชนโครมก็ดีไม่ดีกระจกแทบจะพังมาทั้งบานเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราทำอย่างมีสติเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสติแม้กระทั่งนอนให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนที่เราจะหลับทำอย่างนี้บ่อยๆสติของเราจะเจริญ
ที่เขาเรียกว่าเจริญจิตตภาวนาก็คือทำให้จิตของเราเจริญนั่นเองนะพอจิตของเราเจริญด้วยสติมากด้วยสติแล้วเนี่ยคนที่มีสติจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่คนที่ไม่ค่อยมีสติเนี่ยชอบพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรพูดและไม่ควรทำนะสิ่งที่ไม่ควรพูดก็คือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อพูดกันบ่อยไหมบ่อยใครรู้ตัวว่าบ่อยต้องพยายามปรับปรุงนะวาจาทั้งสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวจีทุจริตก็คือคำที่ไม่ดีนะคำที่ไม่ดีเมื่อเป็นคำไม่ดีเนี่ยเราจึงไม่ควรพูดถ้อยคำเหล่านี้กับใครไม่ว่าจะคนที่สูงกว่าเราเสมอเราหรือต่ำกว่าเราก็ไม่ควรพูดบางคนไม่พูดไม่ดีกับคนที่สูงกว่าหรือเสมอกว่าตนแต่พูดกับคนที่ต่ำกว่าไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะเพราะขึ้นชื่อว่าคำไม่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดกับใครที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นนะวาจาทั้งสี่อย่างนี้ถือว่าเป็นวาจาที่ไม่ควรพูดเพราะเป็นวาจาไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ควรกระทำเนี่ยถ้าเรามีสติเราไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำบาปอกุศลเกิดได้ไหมบาปที่เกิดจากการใช้วาจาก็ไม่เกิดบาปที่จะเกิดทางกายก็ไม่เกิดเพียงแค่เรามีสติอย่างเดียวนะสามารถป้องกันบาปอกุศลได้ถึง7ข้อใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเจริญสติบ่อยๆจะทำให้เรารู้ทันพอรู้ทันแล้วเราจะไม่ค่อยโกรธนะถ้าเขาพูดมาว่าถึงไม่ถูกใจเขานินทาว่าร้ายเราก็กำหนดได้ยินหนออย่างเดียวมันจะสามารถระงับความโกรธได้ประการที่สองก็คือวิธีฝึกที่จะไม่ให้โกรธฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆนะแผ่เมตตาก็คือหวังดีปรารถนาดีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะว่าขอให้เป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์อย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจถ้าเรามีความหวังดีและปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยโกรธใครแต่เพราะเรายังมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มากพอพอใครพูดไม่ถูกหูทำไม่ถูกใจเราก็เลยโกรธบางคนโกรธไม่โกรธเปล่านะคิดจะทำลายนั่นแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยขาดเมตตาค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเราฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็แผ่นึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็แผ่เนี่ยพอเราฝึกบ่อยๆฝึกมากๆเมตตาจะเจริญในใจของเราพอใจของเรามีเมตตามากๆเราจะโกรธใครไม่ค่อยได้เพราะเราจะมีแต่ความหวังดีและปรารถนาดีให้ถึงเขาพูดไม่ถูกหูทำไม่ถูกใจเราก็ไม่โกรธสังเกตไหมบางคนถ้าพูดนิดเดียวผิดนิดเดียวเราก็โกรธเป็นไรเป็นฟืนเป็นไฟแต่บางคนทำยังไงเราก็ไม่ยอมโกรธเพราะอะไรเพราะเรามีความเมตตาหรือมีความรักต่อบุคคลคนนั้นนะถ้าเรามีเมตตาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยโกรธจะมีแต่ความหวังดีและปรารถนาดีให้เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าเป็นคนชอบโกรธวิธีแก้คือฝึกสองแบบใหญ่ๆก็คือฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ่อยๆจนกระทั่งมีสติมากพอดีพอเห็นว่าการโกรธไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาเสียสุขภาพที่สำคัญเนี่ยคนที่ชอบโกรธจะทำให้แก่ไวนะถ้าใครกลัวแก่ต้องอย่าโกรธนะพยายามเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ค่อยแก่ผิวหน้าจะเปล่งปลั่งเลยอายุมากบางคน60ดูเหมือน40นะถ้าใจมีเมตตาตลอดอารมณ์ดีตลอดยิ้มตลอดแต่อย่ายิ้มทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวเขาจับส่งสีทัญญาต้องยิ้มพอประมาณนะต้องรู้ว่าควรยิ้มเวลาไหนนะไม่ใช่ยิ้มแบบไม่หุบเลยไม่ได้เพียงแต่ว่าให้อารมณ์ดีตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ค่อยแก่ถ้าโกรธบ่อยๆโกรธง่ายๆเนี่ยก็จะแก่ไวเพราะทุกครั้งที่เราโกรธเนี่ยไฟโทสะมันทำงานสังเกตไหมเวลาโกรธลองจับตามตัวจับตามแก้มจับตามหน้ามันจะร้อนคนเขาขาวเนี่ยนะเ
เวลาโกรธมากๆเนี่ยแก้มแดงหน้าแดงบางคนก็หัวแดงหูแดงเลยนะเพราะไฟมันแล่นไปจุดนั้นนะไฟเขากำลังทำหน้าที่เราจับตัวดูก็ได้เวลาที่โกรธเนี่ยร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามอย่าโกรธนะแล้วไฟที่มันเกิดขึ้นไฟร้อนเนี่ยมันก็จะไปทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราให้เสื่อมสภาพไวจึงเป็นสาเหตุให้เราแก่ไวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก่ต้องพยายามอย่าโกรธเมตตาเขาไว้ฝึกสติแล้วก็แผ่เมตตาบ่อยๆนึกได้ก็แผ่นึกได้ก็แผ่และจะทำให้เราไม่ค่อยโกรธใครนะเพราะความโกรธไม่ดีนะถ้าใครโกรธง่ายเนี่ยมีสิทธิ์ไปอบายสูงเลยแล้วก็ความหลงนะหลงเงินหลงทองหลงบ้านหลงช่องหลงลูกหลงหลานไม่ดีบางทีเราห่วงคนอื่นมากเกินไปหลงมากเกินไปเอาตัวไม่รอดนะสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างหลายอันนะในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะพระติสสะเป็นพระที่ก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบอ่ะวันหนึ่งพี่สาวเนี่ยทอจีวรอย่างดีให้เลยแล้วก็ถวายพระน้องชายพอพระน้องชายลองห่มดูแล้วมันพอดีนะเนื้อก็ดีขนาดก็พอดีห่มแล้วชอบใจมากรักในจีวรผืนนั้นมากเลยคนเราพอรักปุ๊บเอาใจไปผูกพันในจีวรเราเอาใจไปผูกพันในสิ่งใดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเอาไปผูกพันในสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกทันทีนะทุกเลยอย่างเช่นเราใจไปฝากไว้ในใครคนใดคนหนึ่งพอเขาเปลี่ยนไปทุกไหมทุกบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะอกหักนิดเดียวฆ่าตัวตายเลยกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาหมดข้าวไปตั้งหลายกระสอบหมดเงินไปตั้งเยอะนะบางคนพออกหักนิดเดียวโดดน้ำตายโดดตึกตายอันนี้ต้องคิดดีๆนะเพราะเราไม่คิดไงมันเขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบนะพอเกิดอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเกิดความลุ่มหลงมัวเมาก็เลยเอาตัวไม่รอดพอพระติสสะเนี่ยรักในจีวรหวงแหนจีวรแต่ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไปใช้ห่มในงานที่สำคัญเกิดเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนตายทั้งที่ใจยังห่วงจีวรโอ้เราตายแล้วใครย้องเราไปใช้เนี่ยยังไม่ได้ห่มเลยยังไม่ได้ใช้เลยของใหม่ๆใครที่ชอบเก็บเครื่องเพชรไว้เยอะๆนะของสวยของงามเนี่ยพอเก็บแล้วเอาใจไปหวงแหนเนี่ยผ้าไหมดีๆของสวยๆที่ชอบเก็บสะสมนะใครที่ชอบเก็บสะสมของเนี่ยแล้วหวงแหนของต้องระวังนะอันตรายทีเดียวนะบางสิ่งบางอย่างที่เราสละได้ต้องสละนะถ้าเราหวงมากอันตรายพอพระติสสะตายลงเนี่ยปรากฏว่าตายด้วยจิตที่หลงไปเกิดเป็นตัวเลนในจีวรในจีวรซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอาจจะเหมือนลักษณะคล้ายไรฝุ่นนะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องขยายส่องดูเป็นตัวเลนในจีวรซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยด้วยอำนาจของความหลงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหลงเนี่ยหลงทรัพย์สมบัติหลงเงินหลงทองหลงบ้านหลงช่องมีสิทธิ์ทำให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ง่ายนะทั้งที่เราทำความดีมามากก็ตามเนี่ยถ้าจิตดวงสุดท้ายก่อนดับจิตเนี่ยเกิดจิตใจไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นโมหะความลุ่มหลงเนี่ยไปไม่ดีทันทีเรียกว่าไปอบายเพราะฉะนั้นกิเลส3ตัวนี้โลภะความอยากได้โทสะความคิดประทุษร้ายแล้วก็โมหะความลุ่มหลงต้องระวังให้ดีนะอย่าปล่อยให้เจริญเติบโตในใจเราเพราะถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตในใจแล้วเนี่ยมักจะต้านทานไม่อยู่แล้วเมื่อต้านไม่อยู่ก็จะทำผิดด้วยอำนาจของโลภะโทสะแล้วก็โมหะคนที่ทำกรรมด้วยอำนาจของโลภะบ่อยๆจะทำให้ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายคนที่ทำกรรมด้วยอำนาจของโทสะบ่อยๆก็จะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะขุมต่างๆเนี่ยทั้งขุมใหญ่ขุมเล็ก457ขุมเนี่ยคนที่ทำกรรมด้วยอำนาจของโมหะความลุ่มหลงบ่อยๆก็จะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่คนเนี่ยยังไปเกิดเป็นหมาเลยนะสมัยก่อนนายโกตุหริกะเนี่ยเห็นหมากินข้าวนะหมาในบ้านของนายโคบาเนี่ยกินข้าวดูมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวนี่เป็นมันเลยเลื่อมเลยก็นึกในใจเออหมานี่มันยังดีกว่าเราอีกนะได้กินข้าวอร่อยอร่อยทุกวันเลยไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
แต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้กินข้าวเนี่ย7-8 วันอดข้าวมา7-8 วันพอเกิดข้าวยากมากแพงร้อนแรมหนีจากบ้าน

0: เมืองที่ตนเองเกิดมากะมาตายเอาดาบหน้าพอมาถึงบ้านเศรษฐีใจบุญขอข้าวเขากินเขาก็ให้ในขณะที่กำลังกินไปสายตาเหลือบไปเห็นสุนัขนอนอยู่ก็เลยนึกเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับสุนัขว่าสุนัขยังดีกว่าเราอีกนะเรายังอดยากลำบากเสร็จแล้วพอตายอย่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆก็ตายแล้วจิตยังวนเวียนยังคิดอยู่นะยังคิดถึงหมาอยู่เลยไปเกิดในท้องหมาเลยนะเพราะนั้นประมาทไม่ได้นะเห็นหมาตัวไหนสวยๆเห็นหมาตัวไหนมีความอยู่เป็นสุขสบายบางตัวนอนห้องแอร์นะกินอาหารอย่างดีถึงเวลาบางทีพาไปฟิตเนสพาไปว่ายน้ำออกกำลังกายพาไปตัดขนเสริมหล่อเสริมสวยหน่อยก็ไม่ต้องไปอิจฉาสุนัขถึงจะสบายยังไงกินอาหารดียังไงนอนห้องแอร์ยังไงก็ยังสู้คนไม่ได้เพราะก็เป็นแค่สัตว์เดรัจฉานถึงมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แม้มีโอกาสได้ฟังธรรมก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่มนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์เราเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าสามารถบรรลุธรรมได้แต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้แล้วสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาจะไม่มีจิตเป็นกุศลเหมือนพวกเรามนุษย์เราเนี่ยก็มีสิ่งที่คล้ายสัตว์เหมือนกันแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นจะยินดีในเหตุสามประการเท่านั้นก็คือยินดีในการกินในการนอนแล้วก็การสืบพันธุ์แต่สำหรับมนุษย์เราก็คือยินดีในเหตุสามประการนี้เหมือนกันกินนอนแล้วก็สืบพันธุ์แต่เรายังยินดีในบุญกุศลคือยังสามารถมีจิตเป็นกุศลได้แต่สำหรับสัตว์เจริญฌานไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนาต้องถือว่าโชคดีแล้วถึงความเป็นอยู่ของเราแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรนกว่าจะได้อาหารมากินกว่าจะได้เสื้อผ้ามาสวมใส่แต่ก็ขอให้เราอดทนนะอย่าพยายามอาศัยความเป็นอยู่แล้วไปทำผิดเช่นบางคนหวังความเป็นอยู่ที่สุขสบายเลยยอมทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมไม่คุ้มนะถ้าเราสบายไม่แค่ไม่กี่สิบปีนะแล้วเราต้องลำบากไปอีกหลายร้อยชาติหรือเป็นกลับเป็นกันนะไม่คุ้มกันนะเพราะถ้าจะว่าไปชีวิตมนุษย์เราก็ไม่ได้ยืนยาวมากนะเกิดไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเพราะฉะนั้นก่อนตายเนี่ยเราจะต้องสั่งสมความดีให้มากเพราะพวกเราทุกคนก็ต่างทราบดีอยู่แล้วว่าความดีนั้นหรือบุญนั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายในโลกหน้าอย่างอื่นลูกก็ดีภรรยาสามีทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะแล้วเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้เฉพาะตอนมีชีวิตอยู่บางครั้งตอนมีชีวิตอยู่ยังพึ่งไม่ค่อยจะได้เลยใช่ไหมคนที่มีลูกมีหลานจะรู้ได้เป็นอย่างดีนะเขาบอกแล้วว่าเงินทองส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนบุญกุศลจะเป็นทุนรอนส่งต่อไปสู่สวรรค์และนิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นสั่งสมบุญไว้มากๆแล้วถ้าเราประมาทเนี่ยถ้าประมาทพลาดพังทำไม่ดีเกิดไปเกิดในอบายภูมิขึ้นมานี่ลำบากนะลำบากยังไงการที่ไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยโอกาสทำความดีนั้นมีน้อยมากไม่เหมือนตอนที่เราเป็นมนุษย์ตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยากทำความดีอะไรทำได้หมดทุกอย่างให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้เจริญภาวนาก็ได้แต่พอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้ทานก็ดูเหมือนจะให้ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้แต่ฟังธรรมได้โอกาสในการทำความดีเนี่ยยากเพราะฉะนั้นตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องประคับประคองตนเองให้ดีเดินให้ถูกทางเดินให้ตรงทางอย่าไปเดินออกนอกทางนะถ้าเดินออกนอกทางเนี่ยพลาดพังไปเกิดในอบายภูมิแล้วจะชี้ให้ดูว่ามันยากยังไงถึงแม้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะทำความดีได้บ้างนะเราจะเห็นได้ถ้าเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราจะเห็นมีหลายตอนที่สัตว์ทำความดีได้อย่างเช่นสุนัขเห่าหอนตอนไปรับพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ได้บุญจากตรงนี้ก บก็ดีค้างคาวงูเหลือมมีโอกาสได้ฟังพระสาธยายมนต์ก็พ้นจากอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาได้หรือแม้แต่กบตัวหนึ่งที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเหตุที่ได้ฟังธรรมเพราะว่าอยู่ในสระน้ำในวัดวันหนึ่งขึ้นมาพึ่งแดดขณะกำลังพึ่งแดดเนี่ยหูก็ได้ยินเสียงไม่รู้หรอกว่าเสียงอะไรพอได้ยินก็เงี่ยหูฟังพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วมันเพาะมันเพลินเหมือนที่พระสงฆ์สาธยายมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยพอเราได้ยินเสียงพอเข้ามาเออได้ยินเสียงแล้วเสียงเพาะเพลินก็น่าติดตามก็เงี่ยหูฟังเพียงแค่ง่วงเงี่ยหูฟังสั้นๆเนี่ยถือว่าคณิกะสมาธิเกิดละนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ท้องพองรู้ท้องยุบรู้นะคณิกะสมาธิเกิดละถือเป็นสมาธิขั้นต้นกบพอได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพอได้ยินแล้วรู้สึกเพลินรู้สึกเสียงฟังแล้วเพลินก็ตั้งใจฟังเงี่ยหูฟังถึงจะฟังไม่รู้เรื่องบุญมันก็เกิดนะบุญมันเกิดจากการฟังยิ่งถ้าฟังรู้เรื่องเข้าใจเนี่ยยิ่งได้ประโยชน์มากกว่านั้นเหมือนอย่างเวลาสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดมนต์แปลนะพอฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจเนี่ยก็จะยิ่งได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องเช่นบางทีพระสวดอภิธรรมไม่ได้แปลเราฟังไม่รู้แต่เราก็ตั้งใจฟังประนมมือฟังนั่งสมาธิฟังบุญมันก็เกิดนะเกิดทั้งเกิดจากเจริญจิตภาวนาจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วขณะที่เรานั่งฟังไปเนี่ยเราก็มีอาการอ่อมน้อมนอบน้อมเราก็ได้บุญในข้อนี้ด้วยนะแล้วยิ่งถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ดุร้ายเนี่ยอย่างเช่นเสือและสิงโตนะสัตว์พวกนี้ทำความดีได้ไหมโยมเคยเห็นไหมสัตว์ทำความดีแม้ในตัวอย่างในอดีตจะมีบ้างนะแต่ถ้าไปเป็นเสือและสิงโตที่ดุร้ายที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยพวกนี้แม้แต่โอกาสเห็นพระสมณะผู้สงบยังแทบจะไม่ได้เห็นเลยนะยังแทบจะไม่เห็นเลยเมื่อไม่เห็นพระโอกาสจะได้ฟังธรรมไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นพระทานก็ให้ไม่ได้ศีลรักษาไม่ได้ภาวนาเจริญได้ไหมก็ไม่ได้แต่ทำบาปได้ไหมทำบาปได้ทุกวันฆ่าสัตว์ต้องฆ่าทุกวันเพราะต้องกินเป็นอาหารลักทรัพย์บางครั้งก็ลักทรัพย์เห็นสัตว์อื่นไปติดในบ่วงในแล้วในข่ายของในพานเนี่ยบางทีไปเจอก็ขโมยเอาซะก่อนนะเนี่ยพอขโมยก็เท่ากับทำลักทรัพย์และอธินาทานบางครั้งก็ผิดศีลข้อที่สามไม่รู้ตัวไหนเป็นลูกเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเพราะนั้นทำบาปได้ตลอดเวลาแต่ทำบุญไม่ได้ถ้าเป็นเสือหรือสิงโตนะแล้วเมื่อทำบุญไม่ได้เนี่ยโอกาสจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดามีไหมไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ได้ดีแล้วนะอย่าประมาทพลาดพังจนถึงกระทำให้ชีวิตเราพังนะก็คือหมั่นทำบุญด้วยไปอย่างที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเนี่ยทำอยู่ในขณะนี้ถือว่าดีแล้วนะหลักใหญ่ๆของการทำความดีสามประการก็คือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทานก็ต้องหมั่นให้ศีลก็ต้องหมั่นรักษาและภาวนาก็ต้องหมั่นเจริญทานจะทำให้รวยศีลจะทำให้สวยภาวนาจะทำให้ฉลาดนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วแล้วก็โชคดีหลายท่านได้มีโอกาสมาตรงเนี้ยมาวัดที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ดีแล้วนะมีการอบรมมีการปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่หลวงพ่อท่านสร้างเขาไว้ขอพวกเราทุกคนนะศิษย์ทุกคนเนี่ยช่วยกันสานต่อสืบสานปณิธานของหลวงพ่อนะให้สถานที่นี้เป็นวัดที่ส่งเสริมการปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ต่อไปเพราะสิ่งนี้เป็นบุญมหาศาลจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ถึงอาจจะไม่พ้นในชาตินี้ก็ทำให้กิเลสลดน้อยลงเบาบางลงจนถึงก็หมดทุกข์ได้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจฟังธรรมพร้อมกันนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข ความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตการงานและการประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนให้มีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
0: เจริญพร
1: สาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณพระมหาสวัยธีระโสภโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้อำนวยการวิปัสสนานานาชาติค่ะขอกลับในความเมตตาค่ะ
2: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
3: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
4: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
3: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
5: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
3: ที่ส ำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
6: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
7: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
8: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็แกคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนพระยติธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
7: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้

0: นอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสัง

เกตเหตุคอยผลาญทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเรา

เขาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเรา

ก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารทำปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับปรมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจก็เราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเรา

พยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลม

พยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลริบกลับไม่กลูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ฉามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ราเมระยะมัจฉะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: ยิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: ยิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครราราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบวชหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศรีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

อกบัวเนี่ยไปทำใจให้ผ่องใสเบิกบานกับดอกบัวเนี่ยพอพระองค์นี้ไปนั่งดูดอกบัวเท่านั้นแหละจิตสว่างสวยมีแต่ปีติเลย

ว่ามันเห็นดอกบัวทองคำเลยผลที่สุดพระจิตท่านมีปีติจิตท่านก็เป็นฌานสงบพิจารณาอะไรก็เห็นหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดผลที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าให้แค่พิจารณาดอกบัวสำเร็จได้ถูกจริตเนี่ยเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วเข้าวัดถึงวัดแล้วเข้าถึงพระอรหันต์แล้วคือจิตของผู้เนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยเคยเป็นลูกช่างทองเป็นคนชอบทำทองเป็นคนรักความสะอาดในเมื่อจริตอันนี้ของเก่าแต่ชาติก่อนเนี่ยชอบของสะอาดมาพิจารณาความสกปรกแล้วจะเกิดนิวรณ์ไม่ถูกจริตต้องมาพิจารณาของสะอาดจึงจะสำเร็จของสวยของงามจึงสำเร็จไปลงจุดหมายปลายทางคือจิตสงบจิตว่างอันเดียวกันองค์หนึ่งนั้นภาษาริบุตรเขาให้ถือศีลให้เคร่งในศีลเดินเหลียวซ้ายให้รู้เหลียวขวาให้รู้ถอยหน้าให้รู้ให้เดินหน้าให้รู้ถอยหลังให้รู้เหยียดรู้คูรุกเดินนั่งนอนภาษาริบุตรก็สอนอินทรีย์สังวรศีลสังวรอินทรีย์สังวรให้เป็นพระท่านสอนคนสำเร็จแบบนี้ท่านก็สอนแบบนี้ไม่ให้ผิดเลยให้อินทรีย์ให้สำรวมศีลจะบินตบาทได้เดียวซ้ายได้ขวาต้องระวังอย่าไม่ผิดศีลเลยอะไรก็มีศีลหมดเลยเต็มไปหมดหัวใจมีแต่ศีลกลุ้มเลยโอ้โหศีล นี่รักษายากจังไม่สงบเลยเดินไปเดี๋ยวก็เหยียบมดศีลก็ขาดเป็นอาบัติอีกอะไรก็ศีลหมดกินถ้ามันไม่สำรวมก็ผิดศีลอีกผลที่สุดท่านบอกสึกดีกว่าศีลมากจังพระพุทธเจ้านี่ไม่สงบผลที่สุดก็ไปราพุทธเจ้าพระเจ้าเธอก็ถามว่าเธอบวชเพื่อใครบอกบวชเพื่อพระองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเรานะเธอจึงปฏิบัติเพื่อเราเธอยุ่งยากใช่ไหมถือศีลยุ่งยากใช่ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอไม่ต้องถือศีลหรอกถือใจดวงเดียวถือได้ไหมใจดวงเดียวโอ้ง่ายพระองค์ถือใจดวงเดียวง่ายจะตายถือได้เลยก็ดูแต่ใจอย่างเดียวเดินก็ดูจิตนั่งก็ดูจิตนอนก็ดูจิตไม่ต้องนึกถึงศีลเลยพอดูจิตเข้าก็เห็นจิตสว่างสวยสงบเย็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากการดูจิตอย่างเดียวฟังแล้วมันง่ายไหมโยมแต่ถือศีลกลับยากพอทำดูจิตดังง่ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฉลาดสอนนะแค่คนดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่พวกเราต้องมีบารมีนะมีบารมีเคยสะสมมาจึงจะดูจิตตัวเองเห็นจึงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีแสดงว่าพระองค์นั้นน่ะท่านมีบารมีในทางดูจิตตัวเองดูจิตเห็นจิตก็สำเร็จทันทีพระพุทธเจ้าได้มีอุบายสอนเยอะกรรมฐาน40อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลก็สอนได้หมดเลยพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมาถึงการเข้าถึงความสงบแล้วเนี่ยจิตใจคนเราเข้าใจกันหมดเรียกว่าธรรมะอันเดียวกันนะธรรมะอันเดียวกันวินัยอันเดียวกันไม่มีอะไรต่างกันเลย

พอดีอาตมาก็ได้บรรยายธรรมะมาที่ญาติโยมก็ได้คิดว่าทุกคนก็คงจะได้ศึกษาและปฏิบัติมาในที่นี้ก็คงได้ฝึกได้ฝนกันมาพอควรฉะนั้นที่อาตมาได้พูดมาเนี่ยก็เป็นแนวทางที่อยากจะเชื่อ

ญาติโยมให้เข้าสู่ความสงบเป็นหลักสำคัญไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วก็คือขอให้ทุกคนได้ฝึกทำสมาธิเพื่อรู้จิตตัวเองว่าสงบอย่างไรหรือว่าเข้าถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างสูงเพื่อจะตัดละปล่อยวางความวุ่นวายในจิตใจของเราให้มันหมดไปสิ้นไปให้เหลือแต่จิตใจที่สงบเย็นฉะนั้นถ้าญาติโยมทุกคนได้เข้าถึงความสงบแล้วนี่แหละที่พึ่งของเราไปไหนเราก็จะมีสติดีสติสัมปชัญญะตัวนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรารู้จักความสงบพอสงบแล้วเนี่ยเราก็มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจใจเราก็จะไม่อยากใจของเราก็จะละเอียดอ่อนจะไปกลายเป็นคนสุขุมรอบคอบเป็นคนเยือกเย็นอันนี้ถือว่าเราควรทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าได้ปล่อยให้จิตใจที่มันเล่าร้อนครอบงำใจเราถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่มันผิดๆออกไปซะเพื่อเราจะได้เข้าเป้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่จิตของเราในเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะการมาวัดเนี่ยเรามาฟังเรามาปฏิบัติดีที่สุดแต่ถ้าเรามาพูดมาคุยเนี่ยจะไม่สงบมีธรรมะอะไรเก็บไว้ในใจให้มันถึงสงบจริงๆก่อนเราจึงค่อยขยายออกมาเพื่อคนที่ควรจะบอกคนที่เราควรจะบอกเราไม่ใช่บอกไปประเภทที่เขารับไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะรับได้เนี่ยขอให้พวกเราลงมือปฏิบัติให้มากๆทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ชำนาญในการทำใจตัวเองให้เป็นรู้จักเข้าสมาธิออกสมาธิรู้จักสงบเป็นอย่างไรให้รู้ให้เห็นเรื่องนี้ก่อนเราจะได้เดินตามทางพระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่ท่านเห็นธรรมเกิดธรรมดับก็คือเห็นจิตใจของเรานี่เองที่จริงไม่ใช่ของไกลตัวเองก็เรียกว่าพูดกันตามโบราณก็เรียกของอยู่แค่ปลายจมูกแต่เราไม่เคยนึกถึงเลยเราไปนึกถึงจมูกคนอื่นตาคนอื่นรูปร่างหน้าตาคนอื่นเราไม่เคยดึงนึกถึงจมูกรูปร่างหน้าตาเราเลยเรียกว่าปล่อยจิตออกข้างนอกจนเคยพอมาภาวนาแล้วจิตของเราก็ยังจะวิ่งไปอยู่ที่คนอื่นอยู่นั่นเองมันจะวิ่งออกไปสู่ลูกสู่หลานสู่รูปร่างหน้าตาคนอื่นมันไม่ค่อยกลับมามองหน้าตัวเองไม่ค่อยมาดูลมตัวเองไม่ค่อยมารู้จิตตัวเองแต่นี่เราต้องการจะกลับมาดูตัวเองกลับมามองตัวเองกลับมาพิจารณาตัวเองให้มันเห็นที่ตัวเราให้ได้เราจะได้ธรรมะจะได้ที่บึ้งบั้นสุดท้ายของเราที่ว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรืออรหังในใจของเราคนพวกนี้คนที่พ้นนรกโยมคนผู้ขวนขวายในธรรมะพวกนี้คนที่ไม่ไปอบายคนที่ปิดประตูอบายอันนี้ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจะรู้ได้เราก็เปิดประตูนี้ไม่ออกไขกุญแจนี้ไม่ออกกุญแจดอกนี้ประตูนี้ต้องไปทางนิยมประตูสวรรค์ประตูนิพพานเราจะไขก็ต้องไขวิธีการฝึกนี่เองฝึกนี่ศีลเรามีแล้วคือปกติแล้วตอนนี้สงบแล้วก็เพียงทำฝึกให้ชำนาญเนื้อกันเอาจิตมาไว้ที่เดียวเอาจิตมาไว้ในกายเอาจิตมาไว้ที่ลมพิจารณาให้เห็นลมให้ได้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดจับไปที่ใบหน้าที่จมูกของเราเราก็รู้
วเราเนี่ยนั่งกายของเราเบาหรือหนักหนักก็รู้เบาก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบรู้หลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้จิตคิดไกลตัวเองก็รู้จิตเข้ามาคิดที่ตัวเองก็รู้ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะต่อไปไม่ช้าเราเดี๋ยวเราก็สงบไม่ต้องไปนั่งว่าเราจะเป็นโน่นเป็นนี่นะไม่ต้องไปกลัวคนต้องนั่งถูกต้องตามพุทธเจ้าสอนแล้วไม่เป็นอื่นไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะเป็นบุคคลวิปริตไม่เป็นคนวิปริตมันไม่ต้องนั่งก็เป็นพวกนั้นกรรมที่เคยทำมาแต่อดีตชาติเขาจึงวิปริตพวกทุศีลทั้งหลายพวกเบียดเบียนคนอื่นพวกนั้นเขาวิปริตเพราะเขาไม่มีศีลธรรมมาเก่าแต่คนเราที่มีศีลธรรมแล้วจะปกติยิ่งปฏิบัติยิ่งสงบยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้ยิ่งปฏิบัติยิ่งได้สติปัญญามากขึ้นสตินี้จะไม่หายไปจากเราจะคุ้มครองตัวเราดังนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นหรือถ้าเรายังไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพูดโทสามพูดลมเข้าโทลมออกนับสี่พูดโทห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดลมเข้าโทลมออก10พุทลมเข้าโทลมออก9พุทโท8พุทโท7พุทโท6พุทโท5พุทโท4พุทโท3พุทโท2พุทโท1ขึ้นไปอีกพุทลมเข้าโทลมออกนับ1เรื่อยไปถึง10ถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็พอถึง1ก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ถอยมาวันนึงเรานับได้เท่าไหร่ให้นึกไว้วันนี้นับได้พันหนึ่งพรุ่งนี้นับได้สองพันสาวันแล้วก็นับคะแนนจดแบบนึกว่าวันนี้นับได้กี่พันนั่นแหละบุญนับไม่ถ้วนแล้วพอทำไปเพลินเพลินเพลินเพลินไปสงบไม่รู้ตัวถึงสงบปุ๊บจิตมันจะว่างสว่างเบาสบายโอ้คนนี้สมบัตินอกกายนี่ไม่อยากได้แล้วอยากจะได้สมบัติในใจแล้วสละหมดแล้วอยากจะเอาแต่อริยทรัพย์อยากจะเอาแต่ทรัพย์ภายในต้องการความสุขทางใจแล้วตอนนี้ต้องเข้าถึงอย่างนี้แล้วเงินทองไม่เป็นเรื่องที่เป็นที่เราจะต้องห่วงแล้วห่วงจิตใจที่เรายังไม่สงบเท่านั้นนะตอนนี้อยากจะได้บุญให้มากกว่าคนนี้อันนี้เราต้องทำนะจึงจะรู้คนหนึ่งเขาไหว้เจ้าสวดมนต์นับพระคำทุกวันอายุ70แล้วแกก็ยังตีลูกตีหลานดุแกขี้โมโหแกก็ไหว้ถือศีลกินเจไหว้เจ้าทุกวันนับพระคำทุกวันลูกสาวก็บอกแม่ไม่หายโกรธก็ถามบอกโยมไม่ได้ทำบุญเหรอบอกทำสวดมนต์ไหว้เจ้าทุกวันเราก็มาพิจารณาเองวิธีนี้มันไม่เข้าถึงจิตตัวเองต้องเปลี่ยนกรรมฐานใหม่แกก็พูดไทยไม่รู้เรื่องก็เอาพระที่รู้ภาษาจีนไปช่วยพูดบอกนับพระคำเนี่ยมันก็ดีกินเจมันก็ดีไหว้เจ้าก็ดีแต่จิตมันยังไม่หายโกรธยังตีลูกตีหลานอยู่ขนาดลูกมีเขยมีกระไพแกมาโขกก็จับมาตีแต่ลูกก็เคารพรักนี่ตีก็ยอมแต่มันก็ไม่เกิดความสงบสุขในครอบครัวก็เลยสอนบอกวิธีนี้ดีไม่โกรธให้นับลมพุทลมเข้าโทลมออก1พุทลมเข้าโทลมออก2แกก็นับเพราะแกทำตามเดียวๆแกสงบเลยแกศรัทธาแกศรัทธาทำตอนหลังกลับไปเยี่ยมอีกแกอยู่ชลบุรีแกหัวเราะเลยบอกจะนี้โอ้ไม่โกรธแหละใครจะทำไงโอ้เฉยหมดแหละไม่อยากตีไม่อยากด่าใครเลยแกเปลี่ยนใจแกได้เลยตั้งแต่วันนั้นแกไม่โกรธใครเลย
ลูกหลานจะให้กินไม่กินใครจะทำไงแค่ไม่ด่าไม่ว่ายิ้มหัวเราะอย่างเดียวยันดับจิตเลยไม่โกรธยันดับจิตเลยหน้าเนี่ยเหมือนเด็กๆนะตั้งแต่วันแกไม่โกรธในหน้าแกนี่อิ่มไม่มีริ้วของคนแก่เลยคนมาดาคนแก่เนี่ยป่วยแล้วแก่แล้วจะตายแล้วหน้าเนี่ยต้องเขียวย่นนี่หน้าแกเหมือนเด็กๆรุ่นรุ่นหน้าแกเต็งอิ่มโอ้คนไม่โกรธนี่หน้าตาไม่เขียวย่นนี่คนไม่รู้หนังสือนะโยมแค่พุทโธอย่างเดียวนับลมอย่างเดียวเนี่ยหายโกรธได้ก็ดีไหว้เจ้ากินเจอะไรก็ดีแต่ถ้ายังไม่หายโกรธต้องทำสมาธิต้องพุทโธช่วยได้โยมแล้วก็เชื่อมั่นมากเลยลูกสาวก็ดีใจที่แม่ตายไปผู้สงบพอแม่ได้มาเจอธรรมะก่อนตายถือว่าแม่มีบุญถ้าคนเราถ้าไม่สงบเลยนะถ้าขี้โกรธงั้นเวลาเจ็บมันจะอาราวาสเจ็บแล้วมันจะหงุดหงิดใครมาพูดไม่ดีก็โกรธมันจะหงุดหงิดตลอดเวลาเจ็บเนี่ยกระสับกระส่ายกระวนกระวายและจะไปนรกพวกขี้โกรธนี่ตายแล้วจะไปนรกพอตอนเจ็บมันจะหงุดหงิดมันจะคุมอารมณ์ไม่อยู่มันจะเร่าร้อนกระสับกระส่ายใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องศึกษาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นจิตใจมนุษย์หมดแล้วท่านจึงได้มาสอนพวกเราว่าไม่มีวิธีอื่นจะเป็นทางดับทุกข์นอกจากการมาประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะที่จะเป็นทางเดินไปสู่สวรรค์นิพพานของพวกเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เชื่อจะไปเชื่อใครโยมนะท่านตรัสรู้ไปอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าท่านสอนไปอย่างนี้นี่ท่านตรัสรู้ไปอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามท่านไปอย่างนี้พวกเราอุบาสกบริกาก็ต้องตามอย่างนี้ท่านอนาถกะเศรษฐีได้โสดาบันโสดาบันเนี่ยเอาเงินปูสร้างวัดเลยไม่เสียดายเลยไม่เสียดายเลยสักบาทเดียวจนก็ยอมกินข้าวกับน้ำปลาเสี้ยนดองก็เอาแต่เอาข้าวจะยุงที่เขาเอาข้าวผสมขี้งัวขี้ควายแตะยุงอะแตะพร้อมเอามาล้างน้ำตำกินใหม่ก็เอาเช่นเทวดาที่เฝ้านั่นบอกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลิกทำบุญได้แล้วทำกสมณะวโรนดูสิจะไม่มีข้าวจะกินแล้วจนอย่างนี้ยังจะทำทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นโสดาบันเนี่ยบอกไปมารเธอจงไปอย่าอยู่ในปราสาทของเราไม่ได้คนมิจฉาทิฏฐิเราไม่ครบเท่านั้นเนี่ยเทวดาอยู่ไม่ได้เลยต้องเราร้อนไปหาพุทธอินทร์พระพรหมมาช่วยก้อนวอนให้เศรษฐีอภัยเถอะเศรษฐีบอกเราอภัยให้ไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะเธอรู้ถูกพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอภัยให้เราก็อภัยผลที่สุดต้องไปเข้าหาพระพุทธเจ้าให้ขออภัยแล้วก็เลยจึงได้นำทรัพย์ที่หล่นอยู่ในมหาสมุทรตกหล่นมหาสมุทรเอามาให้กำลังเศรษฐีเอามาให้เศรษฐีเศรษฐีก็เลยมีทรัพย์แล้วก็เพื่อนฝูงที่ก็ยืมไปก็เอามาคืนคนที่สุดเศรษฐีก็มีทรัพย์ถึง80โกฏิพ้นความจนตอนนี้เทวดาก็ยังเป็นมารนะเทวดานี่ไม่ใช่เป็นผู้ดีทั้งหมดเทวดาที่เป็นมารก็มีเพราะชอบความสุขชอบความสนุกชอบความลื่นเลิงไม่ชอบนิพพานพระพุทธเจ้าไปเทศตอนเช้าเทศบอกรูปังทุกขังรูปนี่เป็นเที่ยงรูปนี่เป็นทุกข์รูปนี่เป็นอนัตตาเศรษฐีรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาทุกขังเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตา
สัญญาทุกขังสัญญานิจังสัญญาอนัตตา

สังขารทุกขังสังขารอนิจจังสังขารอนัตตารูปวิญญาณวิญญาณนะทุกขังวิญญาณอนิจจังวิญญาณอนัตตาพุทธเจ้าก็สรุปแล้วว่าขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร้วนแต่แตกดับไม่มีอะไรเหลืออยู่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักทีร่างกายเราเนี่ยอาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงยังจะหนุ่มจะสาวอยู่ไม่ได้มันต้องเฒ่าต้องแก่ต้องผุต้องพังไปในที่สุดสติก็ชื่นบานใจพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นปรมัตถ์ให้พุทธเจ้าก็กลับเสด็จกลับสำนักพอตกเที่ยงคืนมารมาแล้วมารเสียใจมากเลยว่าเศรษฐีเนี่ยจะไปนิพพานอีกคนหนึ่งแล้วจะหมดเพื่อนสนุกอีกคนหนึ่งแล้วก็เลยมาบอกแปลงร่างมาเป็นพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเลยมารเนี่ยมาถึงก็สว่างสวัยเข้ามาในประตูบ้านเศรษฐีมาเข้าห้องเศรษฐีเศรษฐีก็นึกว่าพุทธเจ้าตอนเห็นนี่นึกว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไปไหนก็ได้ปรากฏตรงไหนก็ได้ประตูหน้าต่างนี่ปิดไม่อยู่กำแพงก็ทะลุได้ภูเขาก็ทะลุได้พื้นดินก็ทะลุได้พุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังอนุภาพท่านได้เศรษฐีย่อมเชื่อย่อมรู้เสร็จแล้วก็บอกเศรษฐีเมื่อเช้าเราแสดงธรรมผิดไปนะเราจะมากลับคืนธรรมใหม่เราแสดงผิดไปเราแสดงว่ารูปเป็นทุกข์เป็นอนิจจังอนัตตาเราขอแสดงคืนว่ารูปเนี่ยไม่เป็นทุกข์เลยรูปเป็นสุขรูปนั้นเป็นอนิจจังหรอกรูปนี่เที่ยงรูปนี่เป็นอนัตตาหรอกเป็นของเราเวทนาเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรอกเป็นสุขเวทนานี่เที่ยงเป็นของเราเวทนาเนี่ยไม่เป็นอนัตตาหรอกเป็นสุขอยู่เสมอก็พิจารณาบอกว่าสัญญาเนี่ยเป็นของเป็นเที่ยงนะสัญญาเราจำได้เป็นของเที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่แปรปรวนไม่เป็นอนัตตาสังขารนี่ก็เหมือนกันสังขารนี่ก็เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่แปรปรวนเป็นตัวเป็นตนวิญญาณนี่ก็เป็นของเที่ยงเป็นอมตะไม่แปรปรวนไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอมตะเป็นตัวเป็นตนพอแสดงธรรมกับคืนให้เศรษฐีฟังเศรษฐีรู้เลยว่านี่ไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นรูปพุทธเจ้าจริงเหมือนพุทธเจ้าจริงแต่ธรรมะไม่ใช่ก็รู้แก่ใจเลยว่านี่มารแปลงร่างมาเป็นพุทธเจ้าบอกมารเธอจงไปอย่ามาเหยียบย่ำอยู่บ้านเรามารนี่รู้เลยว่าเศรษฐีรู้แล้วว่าตัวเองเป็นยักษ์เป็นมารก็อันตรธานหายไปอุตส่าห์ปลอมมาเป็นพุทธเจ้าอย่างรู้เลยคนที่ปฏิบัติธรรมะขึ้นถึงเนี่ยหลอกไม่ได้ใครจะอะไรมาหลอกไม่ได้พอเชื่อมั่นแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างนี้จริงเพราะตัวเองมีธรรมะอันนั้นอยู่เพราะตัวเองก็มีธรรมะอย่างที่พุทธเจ้าสอนอยู่ธรรมะของมารนี่มันไม่ตรงไม่ตรงที่ตัวเองมีอยู่จึงไม่เชื่อเลยฉะนั้นจึงว่าโสดาบันเนี่ยมั่นคงในศาสนาพุทธไม่โยกไม่โครงไม่หวั่นไม่ไหวใครจะเงินมากองร้อยล้านพันล้านให้เปลี่ยนศาสนาก็ไม่เปลี่ยนเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเชื่อว่าสวรรค์นิพพานมีจริงจึงไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วไม่ถือศีล นอกศาสนาแล้วมั่นคงจนก็จนแต่กายใจไม่จนซื้อด้วยเงินไม่ได้โสดาบันนี้คนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นนะมีเท่าไรก็ให้หมดการที่เศรษฐีให้หมดเนี่ยพุทธเจ้าจะยกย่องมาเป็นเอตตัคคะเป็นเลิศของอุบาสกคนเดียวในโลกไม่มีใครเก่งเท่านี้ไม่มีใครเสียสละเท่านี้สำหรับอุบาสกมีคนเดียวในโลกมีไหมใครที่เอาเงินมาปูสร้างวัดมั่งยังหาไม่ได้เลยโยมแล้วมีไหมทายกที่สร้างวัดเป็นโสดาบันก็ยังไม่มีมีบริวารเป็นพันคนแล้วก็
มาพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรม19พรรษาเนี่ยไม่เคยถามธรรมะพุทธเจ้าเลยไม่เคยสงสัยพุทธเจ้าเลยเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยได้เอาน้ำทิพย์มาชโรมรสในกายในใจสติอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งฟังยิ่งมีความสุขยิ่งฟังยิ่งเอิบอิ่มยิ่งเบิกบานเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งจริงๆเนี่ยอนาถิกาสติจึงเสียสละได้หมดแต่ชื่อสูญหายไหมสร้างวัดเนี่ยไม่เอาชื่อตัวเองเอาชื่อของคนขายวัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยคนขายเขาเรียกว่าทำบุญไม่หวังเอาชื่อเสียงทำบุญเพื่อหวังให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องการอะไรทั้งหมดชื่อเสียงก็ไม่เอาแต่ได้อยู่ทุกวันนี้ใครๆก็รู้จักอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแม้แต่พระจะสวดอะไรธรรมจักรอทิตย์อนัตสวดเรื่องพระสูตรก็ทำกล่าวเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก่อนเจตวันเนอารามอารามเจตวันเนเนี่ยอารามเมอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเจตวันมหาวิหารเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีเนี่ยชื่อสถิตอยู่ต้อง 2,000 กว่าปีเนี่ยจึงว่าไม่มีใครเหมือนฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างนี้นะคนที่ยังเปลี่ยนจิตใจโรเรอยู่เนี่ยแสดงเขายังไม่เข้าถึงธรรมยังไม่เข้าถึงศีลสมาธิที่สมบูรณ์เขาจึงสงสัยเมื่อเรานั่งกรรมฐานถ้าเราไปเห็นเนี่ยไปเห็นไปรู้เนี่ยใครบอกว่าไม่มีจริงไม่เชื่อเลยใครว่ากรรมฐานนี่ไม่มีจริงไม่เชื่อเพราะตัวเองได้ไปเห็นไปรู้มีเครื่องมีพยานในใจของตัวเองคราวนี้ใครจะมาว่าไงก็ไม่สงสัยฉะนั้นเราจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะได้รู้กันจะได้เข้าใจกันจะได้หายสงสัยไอ้จิตที่ไม่สงสัยเนี่ยถึงสวรรค์ถึงนิพพานไปแน่นอนนะจิตที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้ก็ขอให้ญาติโยมจงมั่นใจว่าเราเนี่ยได้ทำทางถูกต้องแล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปเถอะจะได้เป็นที่พึ่งของเราที่กล่าวในเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขารอุปาทิธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังโวปสโมทุกโขก็ทุกคนเรามันเป็นอนิจจาอยู่แล้วร่างกายคนเราไม่เที่ยงอยู่แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่มีใครเที่ยงเลยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าดับจิตดวงนี้ได้เนี่ยโวปสโมสุโขดับจิตที่โกรธได้โลภได้หลงได้โวปสโมสุโขดับจิตจะได้เป็นสุขหนอถ้าตราบใดจิตของเราเนี่ยยังไม่ดับให้เป็นสุขเลยเช่นโกรธเนี่ยถ้าเราดับไม่ได้เป็นทุกข์รักเราดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์โลภเราดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าโวปสโมสุโขดับจิตโลภกดหลงจะได้เป็นสุขหนอคือสังขารที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยดับได้แล้วเป็นสุขหนอเลยโวปัสโมสโคดับจะได้เป็นสุขหนอไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการดับจิตตัวเองนะนี่จึงเป็นธรรมเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบุญบารมีที่เราได้สะสมอบรมกันมาแต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยส่งผลให้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมทางดับทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนถูกต้องตามองค์มรรคให้ถึงทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

คลต่อครอบครัวของเราและแก่บ้านของเรา และแก่ญาติมิตรของเราการทำบุญถือว่าเป็นการสะสมเป็นการสะสมความรู้สึกที่เป็นบุญเอาไว้ในใจของเราบาปที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจของเราแต่ว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะบุญทำไปมากบาปมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าบุญเนี่ยทำไปมากจึงถมจึงสะสมจึงเต็มไปด้วยความสบายใจหรือว่าเต็มไปด้วยบุญดังนั้นจึงว่าบุญเนี่ยทำบาปเท่าไรก็ไม่เป็นไรขอให้ทำบุญมากแล้วก็จะทับถมบาปนั้นไม่มีแม้กับคนจนเนี่ยแต่ถ้าขยันสะสมทรัพย์ไว้มากความจนก็มีก็เหมือนไม่มีมันก็ไม่แสดงออกเพราะว่าเราสะสมทรัพย์จนพ้นความจนหรือพ้นความไม่มีทานการทำบุญเนี่ยก็เช่นเดียวกันเราสะสมให้มากขึ้นเถอะแล้วก็จะพ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมถือว่าพ้นทุกอย่างให้เกิดความสุขสงบใจเราได้บุญนี่นำพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นำพาเรามาเกิดในอาการ32ที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นบุญผู้นำพามาเกิดแล้วก็มาแต่งกายให้ดีแต่งวาจาให้ดีแต่งใจให้ดีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญผู้ตกแต่งบาปก็เป็นผู้ทำลายบาปเป็นผู้ทำลายทำลายให้ไฟไหม้ทำลายให้น้ำท่วมทำลายให้อดอยากทำลายให้ยากจนทำลายให้พิกลพิการทำลายให้บ้าใบ้หูหนวกตาบอดห้อยเปี้ยเสียขาบาปเป็นคนทำลายเนี่ยเราคบคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเราคบคนดีคนดีมีแต่จะให้มีแต่จะนำลาภนำชื่อเสียงนำอะไรๆมาให้ในบ้านเราทุกอย่างมีแต่นำมาให้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ดีมีที่จะมาขอมีที่จะมาปล้นมีที่จะมาลักมีที่จะมาขูดมารีดเอาไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอนี่คนบาปนี่เหมือนคนมาปล้นมาลักมาคบกับเราไม่ดีฉะนั้นคบคนดีเนี่ยเหมือนบุญมีที่จะให้ความสุขแก่เรามากขึ้นทุกวันไม่มีอาภัพไม่มีอับจนมีที่จะร่ำจะรวยมีที่จะเจริญขึ้นเจริญคืนเจริญวันบาปนี่เหมือนจะแย่ลงพอได้คบค้าสมาคมแล้วก็มีจะหมดไปสิ้นไปถึงกับขายบ้านขายเรือนเป็นหนี้เป็นสินล้มละลายหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยเราคบคนบาปไม่ต่างอะไรกับคบคนไม่ดีฉะนั้นจึงว่าถือเราจะมีคนไม่ดีอยู่ในบ้านเราก็ขอให้มีคนดีให้มากหรือมีคนดีให้มากกว่ามันใจเรานี่ที่ไม่ดีเนี่ยถือจะมีอยู่ในใจเราแต่ก็พยายามทำบุญทำใจให้ดีให้มากกว่าถ้าเราทำใจให้ดีให้มากกว่าเนี่ยจะมันจะทำให้หมดไปตอนนี้เมื่อเราคบคนดีมันก็เหมือนคนทำบุญมีแต่จะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาในรูปร่างหน้าตาที่ดีจิตใจที่ดีชื่อเสียงที่ดีแวดวงของการคบก็ได้แต่สิ่งที่ดีนำเข้ามาสู่ในตัวเราในบ้านเราการคบคนไม่ดีก็เหมือนกับคบทำให้เราหมดไปสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียไปเพราะคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยอยู่ในบ้านเราเพียงคนเดียวเนี่ยก็ทำให้เสียหายได้หลายอย่างหรือเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้อย่างเช่นบางคนมีลูกไม่ดีอย่างเงี้ยมาพลานเอาพ่อแม่จนหมดเอาไปกินเอาไปเล่นเอาไปใช้จนหมดหาต้องหลายคนแต่ว่าคนไม่ดีคนเดียวทำลายบ้านเรือนเราหมดถ้ารู้จะมีสามีไม่ดีเนี่ยก็ทำลายหมดหรือมีภรรยาไม่ดีเพียงคนเดียวก็ทำลายหมดหรือมีลูกน้องไม่ดีก็ทำลายหมด
แต่ถ้ามีคนดีเนี่ยมีคนเดียวมีสามีดีคนเดียวมีภรรยาดีคนเดียวหรือมีคนลูกดีคนเดียวหรือดีคนรับใช้เราดีคนเดียวเนี่ยก็สามารถจะนำมาซึ่งลาภอะไรๆก็จะดีหมดเพราะเรามีคนดีก็จะช่วยดึงรังลาภยศสรรเสริญหรือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญฉะนั้นคบคนดีเนี่ยเหมือนคนมีบุญคนทำบุญเนี่ยเหมือนมีคนดีอยู่ในตัวเราในบ้านเราคนใจบาปคบคนบาปหรือคนทำบาปเนี่ยเหมือนกับคบคนไม่ดีอยู่ในตัวเราคือคบคนไม่ดีอยู่ในบ้านเราและนำเราไปเสียหายอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อคบคนดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนเราทำบาปนิดหน่อยคนไม่ดีก็แค่เจอกันคุยกันเท่านั้นไม่สนใจที่จะคบกันยาวนานแต่กับเราคบคนดียาวนานเป็นมิตรเป็นจริงเป็นจังก็เหมือนกับบุญที่เราทำไปมากมายเนี่ยจะถมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายไปเราเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความเบิกบานใจเพราะทำไปแล้วเนี่ยบาปมีก็เหมือนไม่มีมองไม่เห็นแต่บุญเนี่ยมีมากขึ้นทุกคนก็จะมองเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเราจะต้องทำทานที่เราทำเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญสูญเปล่าที่จริงทำบุญเนี่ยไม่สูญเปล่าหรอกไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินไหว้เจ้าก็กลับมาก็ได้กินแต่ถ้าไหว้เจ้าเนี่ยไม่ได้กินชาติหน้าแต่บุญเนี่ยได้กินชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยอย่างวันนี้โยมมาทำบุญโยมก็ไม่อดได้ทั้งกายได้ทั้งวาจาได้ทั้งใจฉะนั้นทำบุญก็ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะเรามาเกิดเนี่ยเราทำบุญกันมาคนเราถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาปรารถนาอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจนะเหมือนอย่างเวลาคนเราพอทำบุญทีก็จะปรารถนาทีไงเราทำบาปทีแล้วปรารถนาได้ไหมไม่ได้สมมติเราทำบาปทีแล้วปรารถนาให้ได้โน่นได้นี่ไม่มีคนไหนทำบาปแล้วปรารถนาอยากจะได้โน่นได้นี่ทำบาปแล้วปรารถนาอธิษฐานอะไรก็ไม่สำเร็จแต่คนเราทำบุญเนี่ยอธิษฐานทุกครั้งบางคนเราแค่ทำบุญ5บาท10บาทเนี่ยอธิษฐานแล้วขอให้ถูกหวยมั่งขอให้ได้ลาภได้อะไรพอเริ่มทำบุญนิดหน่อยเอาแหละทอดกฐินทอดประปาอธิษฐานจะเอาลอตเตอรี่ใต้ดินบนดินแหละนี่ก็แสดงว่าใจเนี่ยมันดีพอทำบุญแล้วใจมันดีมันอยากจะได้มากกว่านั้นแหละแสดงว่าอยากได้มากเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่จิตใจมันเริ่มมองเห็นทางได้แต่ทางได้ของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทางทำจิตใจของเราที่จะได้มากที่สุดฉะนั้นเราก็รีบทำของเราไว้คนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้วันตายของพวกเราจะมีวันไหนคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักฉะนั้นที่เรารู้ว่าเราจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บหรือจะต้องพัดพรากจากกันเราก็ทำความดีกันไว้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสะสมบุญกุศลของพวกเราไว้เพื่อเราจะได้นิสัยปัจจัยได้บุญอันนี้นำพาติดตัวของพวกเราและญาติของเราไปเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ลืมเพื่อตั้งไว้ซึ่งความดีไว้ก่อนแล้วเราจะได้ภูมิใจเราจะได้สบายใจแล้วลองที่คนเราในใจบุญกันทางบ้านเนี่ย

เราใจบุญไม่โกรธกันเนี่ยจะอยู่กันอย่างสบายใจแค่คนใจบุญเนี่ยถือศีลควังทำสวดมนต์ภาวนาไม่โกรธเจริญเมตตากันทุกวันเนี่ยก็อยู่กันได้จะอยู่กันกี่คนก็มีความสุขเพราะทุกคนไม่มีการคิดร้ายต่อกันมีแต่คิดดีต่อกันเนื่องจึงบุญจึงนำความสุขมาให้เพราะคิดดีต่อกันแต่คนเราเราไม่ดีสักคนดิไม่ดีก็มาอยู่ในบ้านเราสักคนนะคิดร้ายต่อเราเรื่อยยุไอ้ยุอย่างโน้นยุอย่างนี้พูดอย่างโน้นพูดอย่างนี้โอ้โหเราเคยอยู่กันมาเป็นสุขแค่คนไม่ดีเข้ามาคนเดียวเนี่ยวุ่นวายใจมากมายเพราะเขาไม่ใจดีคิดร้ายต่อทุกคนฉะนั้นบุญจึงต้องสะสมสร้างกันไว้เพื่อจะได้พบพาสมาคมกับคนดีมิตรดีญาติ

นำลาภมาให้แก่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเราทำบุญจึงคบกับคนดีเมื่อเราทำบาปจึงคบกับคนไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเอาเองฉะนั้นอย่างที่ญาติโยมได้ทำคนนี้ก็มีแต่คนดีเข้ามาคนที่ไม่ดีที่จะมาหยิบมาฉวยมาลักมาเบียดเบียนเราก็ไม่มีเรามีแต่จะเอามาให้ทุกคนมาในแง่ดีทั้งหมดทุกคนเป็นญาติที่ดีเป็นมิตรที่ดีทั้งหมดเนี่ยเพราะเราได้ทำบุญของเราไว้ดีจึงเจอแต่คนดีแต่เราเนี่ยใครเข้ามาบ้านเราก็มาหยิบมาฉวยมาลักมาเอาโน่นเอานี่นั่นเพราะเราทำไม่ดีไว้เราจึงเจอแต่คนไม่ดีมาเอาของเราไปไม่เอามาให้เรานะดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมหรือเต็มไปตามกรรมหรือเต็มไปตามสัจธรรมเราเชื่อแล้วว่าทำบุญไว้เถอะสะสมไว้ให้มากเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราเรียนนานปีนานวันเราก็ฉลาดมากรู้มากทำบุญก็เหมือนกันเราสะสมของเราไว้มากเราก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไม่หมดไม่สิ้นเมื่อเพื่อปูนถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความดับความสบายความอิ่มอกอิ่มใจความรื่มเริงบันเทิงใจสงบสุขในตัวเราในครอบครัวเราเมื่อจิตใจของเราเย็นสบายคนอื่นมาอยู่กับเราก็เย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจบุญนำความสุขมาให้อย่างนั้นแต่คนอื่นตัวเราใจร้อนกระวนกระวายเป็นคนใจร้อนเมื่อใครมาอยู่กับเราก็กลายเป็นคนมีทุกข์เดือดร้อนไปกับเราเพราะเราใจร้อนไม่เกิดความเย็นใจไม่เกิดความสบายใจเนี่ยเราต้องทำกันตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยทานคือการเสียสละคือการให้ศีลคือการสงบสำรวมวาจากายสมาธิคือการเริ่มทำใจของเราให้สงบให้เป็นเราจะได้มีความสุขมีความสงบในตัวเราไว้ชีวิตของเราก็จะได้รุ่งเรืองเบิกบานไปถึงที่สุดของการทำความดีของพวกเรานะนี่วันนี้โยมก็ได้พร้อมแล้วทุกคนก็ก่อนที่เราจะแผ่เมตตาให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่เนี้ยเขาบอกว่ามีเจ้าที่แรงแต่ที่จริงเจ้าที่เนี่ยไม่แรงหรอกนะเจ้าที่เนี่ยไม่แรงอ่ะถ้าแรงก็คงสร้างบ้านนี้ไม่ได้อ่ะนะแสดงว่าเจ้าที่เนี่ยรู้เห็นเป็นใจเขาให้เราสวดมนต์ภาวนาให้เราทำบุญเขาก็จะให้แต่ลาภเรานะเจ้าที่เนี่ยดีเจ้าที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาไม่มีอะไรหรอกเขาไม่มาทำร้ายอะไรเราเขาจะให้เรามีความเจริญให้มีความเจริญในหน้าที่การงานให้เรามีความสุขแต่เราจะต้องสวดมนต์ภาวนาแผ่บุญพูดเองเองให้เขาทุกวันนะเอานะวันนี้มาเอาบุญนะวันนี้ฉันสวดมนต์ให้นะวันนี้เอาบุญนะพูดเองเออเองเนี่ยเขาเรียกว่าผีรู้เรื่องนะพูดกับผีรู้เรื่องพูดกับเทวดารู้เรื่องบางคนนี่พูดกับผีพูดกับเทวดารู้เรื่องนะพูดกับคนไม่รู้นะเพราะคนเรามันไม่เข้าใจภาษาใจมันไม่เข้าใจกันแต่ผีนี่รู้เรื่องถ้าเขามีอย่างเงี้ยดีบ้านไหนเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางมีเทพาอารักษ์มาอยู่เนี่ยดีที่สุดเขาบอกทำกินเลยจะเจริญแต่เราต้องเป็นคนเข้าหาศีลธรรมต้องเป็นคนใจบุญผีดีจะมาอยู่บ้านเรามันอยู่ตามกระแสธรรมนะเช่นเราดีเนี่ยคนดีก็จะมาอยู่บ้านเราเราไม่ดีคนไม่ดีก็จะมาอยู่บ้านเรามันอยู่กันได้คนดีก็คนดีมันอยู่กันได้คนไม่ดีก็คนไม่ดีก็อยู่กันฉะนั้นเจ้าที่เจ้าทางที่เนี่ยเขาทำบุญให้เขาวันนี้เรามาทำให้เขาแล้วเราก็พยายามแผ่เมตตาบอกให้เขาพูดเองเออเองว่าขอแบ่งบุญกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางทั้งตายเก่าตายใหม่เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีญาติเก่าเนี่ยก็ขอให้มารับส่วนกุศลวันนี้ทุกเราทุกคนพร้อมใจจะทำบุญให้ท่านขอให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปพอพูดกันแล้วก็เขาก็ให้เราให้เราสมความปรารถนาที่เราตั้งใจทำมาค้าขายให้ร่ำรวยให้เจริญให้ร่ำรวยอันนี้ถือว่าเป็น

ิ่งหนึ่งที่พวกเราจะสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ทำใจของเราให้สงบนะก่อนจะทำอะไรก็ทำสมาธิก่อนสมาธิเนี่ยเป็นหลักใหญ่หลักพระพุทธเจ้าหลักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าหลักของพระอรหันต์ที่ทำให้จิตเนี่ยว่างสว่างสงบสบายเนี่ยเป็นหลักยอดบุญกุศลพวกเราไม่ค่อยได้ทำกันพวกเรามองข้ามใจดวงนี้ไปเราเลยไปเอาใจดวงอื่นเอาใจที่คิดมากเอาใจเป็นทุกข์มากเอาใจที่วุ่นวายมากภาระธุระอะไรนั้นแต่ใจที่ว่างที่สว่างสงบนี้พวกเราไม่ค่อยได้สนใจใจดวงนี้แต่ถ้าเราสนใจใจดวงนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะมีความสุขมากจิตใจจะผ่องใสเบิกบานจะเย็นให้ทำสมาธิสัก5นาทีเอามือชนกันมือขวางขวาวางบนมือซ้ายบนป้องมือชนกันเราจะได้มีสติสมบูรณ์นะจะได้สงบหายใจลึกๆสัก 3-4 ครั้งนะหายใจลึกๆเข้าปอดสัก 3-4 ครั้งสูดลมเข้าแล้วค่อยๆปล่อยลมออกแล้วค่อยๆสูดเข้าไปแล้วค่อยๆปล่อยลมออกที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกสังเกตไว้ที่2ช่องจมูกของเราทำใจว่างๆจับลมไปที่2ช่องจมูกของเราจำใบหน้าของเราเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะใดก็น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกคิดอะไรก็ช่างมันช่างเฉยช่างเฉยลมผ่านเข้ากระทบที่สองช่องจมูกลมผ่านออกกระทบที่สองช่องจมูกติดไว้ที่ปลายจมูกของเราหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทพูดลมเข้าโทลมออกกำหนดไว้กับตาเบาๆสว่างที่แก้วตาดำหลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบทำใจสบายๆไม่กังวลอะไรไม่ห่วงอะไรตัดช่องน้อยเฉพาะใจตัวเองพิจารณาว่าลมของเราไม่มีหายใจอยู่คนไม่มีลมหายใจก็คนอยู่ในท้องแม่คนที่ตายแล้วหรือพวกเข้าจตุทฌานพวกที่เข้าจตุทฌานจะไม่มีลมหายใจนอกนั้นแล้วมีลมหายใจทุกคนแม้จะนอนหลับก็มีลมหายใจตอนนี้เรามากำหนดไว้ที่ลมหายใจในจิตเราจะสงบจิตเราจะเป็นบุญลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เป็นหลักสมาธิพยายามนึกอะไรก็กลับมานึกลมหายใจของเราพยายามตัดระเรื่องเก่าๆที่ได้มาคืออดีตไม่เก็บมาคิดนึกคิดไปทำให้ใจของเราไม่สงบคิดเรื่องใหม่ก็ไม่คิดนึกคิดไปทำให้เป็นคนใจร้อนนึกแต่พุทโธอย่างเดียวพุทลมเข้าโธลมออกใจเย็นๆทำใจเย็นๆใจว่างๆไม่ต้องกังวลอะไรพยายามหลับตาให้ลงถ้าคนหลับตาไม่ลงนี่จะกังวลจะระแวง